0: เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาตั้งแต่เวลา 18:45 นเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธีส่วนสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดที่ต้องการรับสัญญาณการเสนอข่าวภาค 19:00 นและ 20:00 นสามารถรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงข่าวได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz
1: สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแสดงความอาลัยและการแต่งกายไว้ทุกข์สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโดยข้าราชการทั้งชายและหญิงให้แต่งเครื่องแบบปกติขาวหรือเครื่องแบบตามที่ราชการกำหนดเว้นแต่จะได้มีการยกเว้นหรืออนุโลมเป็นอย่างอื่นประชาชนทั่วไปให้แต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายโทนสีสุภาพไม่ฉูดฉาดการเข้าถวายอาลัยพระศพให้ผู้เข้าถวายอาลัยยืนตรงสงบนิ่งหากจะก้มศีรษะคำนับก็สามารถกระทำได้ในกรอบลักษณะที่ไม่ถึงระดับรุกัวหรือในกรณีนั่งให้นั่งพับเพียบตัวตรงสงบนิ่งเจริญรอยตามพระจริยวัตรอันงดงามในการเป็นแบบอย่างแห่งการอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดจนการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย
0: ์รัฐบาลเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้เกิดการขยายตัวอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถจับจ่ายใช้สอยรวมทั้งยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือ AI ผ่านการส่งเสริมการรีสกิลและอัพสกิลนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ
3: เท่าที่ทราบมาผู้ประกอบการทุกรายมียอดขายที่เพิ่มมากขึ้นถ้าผลิตภัณฑ์ของเขามีมาตรฐานมีสิ่งที่ดึงดูดความรู้สึกของผู้ซื้อทำให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นโดยเฉลี่ยแล้วถึง5เท่าในระหว่างที่มีโครงการบางรายถ้าทำได้ดีทำสินค้าได้ดีก็ขึ้นไปถึง9เท่า10เท่าก็มีแต่ที่สำคัญก็คือการปรับฐานเมื่อมียอดขายที่มันเพิ่มมากขึ้นไปแล้วมีช่องทางในการที่จะให้ผู้คนเข้าถึงสินค้าของเขามากขึ้นก็จะทำให้เมื่อโครงการจบลงก็จะมีการปรับฐานรายได้ของผู้เขาขึ้นมาอย่างน้อย2เท่ากว่าแน่นอน
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยโดยดึงเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบผ่านความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยด้วยการเปิดตัว AI นกกระซิบเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะให้กับผู้ประกอบการที่จะเข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการขายการจัดการต้นทุนตลอดจนทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้แบบอัตโนมัติรวมถึงสามารถช่วยประเมินและเปรียบเทียบราคาต้นทุนวัตถุดิบต่างๆกับคู่แข่งในตลาดซึ่งกระทรวงการคลังกำลังเตรียมมาตรการรองรับเพื่อให้นำข้อมูลบัญชีเหล่านี้ไปใช้เป็นหลักฐานในการยื่นขอสินเชื่อในระบบได้แนวทางนี้จะช่วยลดการพึ่งพาแหล่งเงินกู้นอกระบบและบรรเทาภาระดอกเบี้ยให้กับพ่อค้าแม่ค้าได้อย่างเป็นรูปธรรม
4: เราต้องการให้รายเล็กรายย่อยได้เรียนรู้กับเรื่องดิจิตอลการขายของออนไลน์โครงการ Upskill Reskill ก็ได้พิสูจน์ว่าใครที่เข้ามาขายของออนไลน์เนี่ยเขาสามารถที่จะเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นวันนี้เนี่ยเราต้องการต่อยอดโดยการเอา AI มาช่วยเป็นผู้ช่วยเขาเขาไม่ต้องจ้างคนมาวิเคราะห์ทำบัญชีเพราะ AI นกกระซิบจะช่วยทำบัญชีให้ AI จะช่วยวิเคราะห์ว่าต้นทุนที่เขาซื้อมาราคาแพงกว่าคู่แข่งหรือไม่
2: สำหรับร้านค้าที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040สามารถสมัครเข้าร่วมเพื่อเพิ่มยอดขายและเพิ่มทักษะ AI ผ่านนกกระซิบโดยสามารถลงทะเบียนร้านค้าได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ผ่านเว็บไซต์โครงการ www.thaichuithaiplus.th ขณะที่ประชาชนสามารถเริ่มใช้จ่ายสิทธิ์ซื้ออาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายนนี้เวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสมียอดใช้จ่ายรวมแล้วกว่า 30,000 ล้านบาทส่วนยอดใช้จ่ายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ในวันแรกกว่า33ล้านบาทนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐบาลพร้อมเดินหน้าโครงการ THAI Passport ตามขั้นตอนและระเบียบที่กฎหมายกำหนดโดยวันนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะประชุมกับคู่สัญญาอินเดียมุ่งรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงโครงการ THAI Passport ยืนยันว่าไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบพร้อมเปิดให้หน่วยงานตรวจสอบเข้ามาตรวจสอบได้ตลอดเวลาและหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดรัฐบาลจะต้องดำเนินการด้วยความสุจริตเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบตามที่กฎหมายกำหนดโดยโครงการ THAI Passport จะเดินหน้าต่อไปตามกระบวนการที่ถูกต้อง
3: ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการถ้ามันไม่ถูกต้องระบบมันก็จะทำให้มันล้มไปเองถ้ามันผิดกฎหมายระบบก็จะทำให้มันผ่านไปไม่ได้เอาอย่างนี้ดีกว่าแน่นอนครับประชาชนก็รอ AI อยู่ครับ AI ที่ต้องตอบถามไม่ใช่ถามอยู่3คำถามแล้วก็ค่อยๆช้าลงไปเรื่อยๆรอสักครู่เวลาทำมาหากินมันรอไม่ได้ถามปุ๊บต้องตอบปั๊บ
5: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบรายละเอียดโครงการ THAI Passport และชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนทั้งนี้ในส่วนของสัญญากับคู่สัญญาทางอินเดียจะมีการหารือในการประชุมนัดแรกวันนี้ซึ่งแนวทางการเจรจาจะมุ่งเน้นการปรับเงื่อนไขให้รัฐจ่ายเงินตามปริมาณการใช้งานจริงเพื่อความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
6: TOR ปรับไม่ได้นะครับแต่ว่าในตัวสัญญาเราสามารถแนบไฟล์ได้ถ้าเจรจาแล้วก็คู่สัญญายินยอมอันนี้เลยถึงบอกว่าต้องรอดูการประชุมต้องแก้อยู่แล้วครับถ้าเกิดจะเดินต่ออย่างที่เราได้มีรวบรวมนำเสนอไปอย่างเช่นจ่ายตามการใช้งานจริงอันนี้เนี่ยมันก็จะทำให้มีในเรื่องของการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าร
5: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันว่ากระบวนการทุกอย่างดำเนินการไปตามระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้องและโปร่งใสไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดตามที่มีการตั้งข้อสังเกตและไม่รู้สึกกังวลหากฝ่ายค้านจะยื่นเรื่องต่อองค์กรอิสระให้ตรวจสอบซึ่งพร้อมให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ความจริงตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวจะออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตราดที่หมู่2บ้านหนองบัวตำบลสตออำเภอเขาสมิงจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่หมู่4โรงเรียนบ้านคลองกาตำบลคลองฉนวนอำเภอเวียงสะจังหวัดชลบุรีที่หมู่2ทัณฑสถานหญิงชลบุรีตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ที่โรงเรียนบ้านคำไฮวิทยาตำบลหนองกรุงศรีอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกระบี่ที่วัดถ้ำโกบตำบลหน้าเขาอำเภอเขาพนมขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: วันนี้มีเรื่องสำคัญที่อยากเชิญชวนผู้ประกันตนและนายจ้างทั่วประเทศมาร่วมกันใช้สิทธิ์เพราะนี่คือโอกาสที่จะได้มีส่วนร่วมกำหนดอนาคตของกองทุนประกันสังคมซึ่งเป็นหลักประกันสำคัญของแรงงานไทยหลายล้านคนทั่วประเทศขณะนี้สำนักงานประกันสังคมเปิดให้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569โดยเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง15 กรกฎาคมนี้รัฐบาลจึงขอเชิญชวนผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีสิทธิ์เลือกตั้งรีบลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus เว็บไซต์ eSelf Service หรือสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศเพราะทุกคะแนนเสียงคือพลังสำคัญในการกำหนดอนาคตประกันสังคมของเราอย่าลืมลงทะเบียนภายในวันที่15กรกฎาคมนี้และร่วมกันออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่27กันยายน2569รัฐบาลพร้อมรับฟังทุกเสียงพอทุกเสียงมีความหมายสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือ

0: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: ขณะนี้เวลา 7:15 นต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวานนี้ภายหลังเดินทางถึงประเทศฝรั่งเศสเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7โดยระบุว่าสหรัฐและอิหร่านลงนามข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียแล้วและนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐจะเข้าร่วมพิธีลงนามอย่างเป็นทางการที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้ทั้งนี้แม้ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดต่างๆของข้อตกลงดังกล่าวต่อสาธารณะแต่เบื้องต้นจะมีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอีกครั้งและขยายระยะเวลาหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านออกไปอีก60วันเพื่อให้ผู้แทนเจรจาของทั้งสองฝ่ายสามารถจัดการกับประเด็นที่ซับซ้อนอย่างเช่นอนาคตของโครงการนิวเคลียร์อิหร่าน
3: ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ที่ระบุว่าเขาหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะจัดการประชุมแบบพบหน้ากันกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียในสหรัฐด้วยรูปแบบที่ผู้นำรัสเซียยากที่จะปฏิเสธแต่หากรัสเซียปฏิเสธโอกาสดังกล่าวอีกก็จำเป็นต้องเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียถ้าแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีเซเลนสกีเสนอให้จัดการพบกันกับประธานาธิบดีปูตินผู้นำรัสเซียระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเอวิยองเลแบงของฝรั่งเศสในวันที่15-17มิถุนายนนี้เพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีอย่างไรก็ตามผู้นำรัสเซียเพิกเฉยต่อข้อเสนอดังกล่าว
2: นายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ประกาศมาตรการห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีในสหราชอาณาจักรเข้าถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียรวมทั้งกำหนดข้อจำกัดสำหรับแพลตฟอร์มเกมและบริการถ่ายทอดสดเนื่องจากแพลตฟอร์มเหล่านี้เปิดเผยเนื้อหาที่เป็นอันตรายและออกแบบมาเพื่อให้เด็กเสพติดพร้อมเน้นย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้จะคืนวัยเด็กให้กับเด็กๆในสหราชอาณาจักรโดยคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะผ่านความเห็นชอบภายในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้และจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือประมาณเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมปีหน้า
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม F สวีเดนถล่มตุรกี 5-1 กลุ่ม S ทัพกระทิงดูดสเปนเสมอกับทีมน้องใหม่แคปเวิร์ด 0-0 และกลุ่ม G เบลเยียมเสมอกับอียิปต์ 1-1ส่วนวันนี้ช่วงเช้าแข่งขันกลุ่ม G อิหร่านพบกับนิวซีแลนด์เวลา 8:00 นจากนั้นช่วงดึกกลุ่ม I ฝรั่งเศสเจอกับเซเนกัลเวลา 2:00 นและอิรักเจอกับนอร์เวย์เวลา 5:00 นการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์ประเภททีม2คนรายการ Dolph Championship พา70ที่รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาในรอบสุดท้ายโปรโมโมริยาจุฑานุการและโปรเมเอริยาจุฑานุการอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2021โดยรอบสุดท้ายเก็บเพิ่มได้อีก2อันดับพาทำให้สกอร์รวม4วันอยู่ที่7อันดับพาจบอันดับ23ร่วมขณะที่ตำแหน่งแชมป์ในปีนี้เป็นของ2โปรกอล์ฟชาวอเมริกันอย่างจีน่าคิมและยาน่าวิลสันที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมทำสกอร์รวมได้ถึง17อันดับพาณโสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหรือแจ๊สพร้อมด้วยผู้บริหารโมโนแม็กร่วมมอบเงินสนับสนุน 200,000 บาทให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสู้ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพสนามที่2ระหว่างวันที่17-21มิถุนายนนี้โดยมีนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยรวมทั้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมรับมอบเงินสนับสนุนนอกจากนี้นายพิษโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหรือแจ๊สและบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดหรือโมโนจะประกาศอัดฉีดเงิน1ล้านบาทต่อแมตช์หากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถคว้าชัยชนะในการแข่งขันเนชั่นลีก2026สนามที่2ซึ่งจัดขึ้นในประเทศไทยและสนามที่3ที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักกีฬาไทยทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีประชุมเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกในช่วงเดือนพฤศจิกายนโดยโค้ชเอ็กซ์วัชพลแก้วผลึกผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยู17เปิดเผยว่า เบื้องต้นได้วางแผนเก็บตัวแคมป์แรกระหว่างวันที่22-28มิถุนายนที่ Dynamic Football Camp จังหวัดสมุทรปราการโดยนักเตะจะมาจากฟุตบอลเยาวชนรายการต่างๆรวมถึงจากโครงการ FIFA TDS Talent ID ฟุตบอลโค้กคัพ U17 รอบภูมิภาครวมถึงนักเตะที่อยู่ในฐานข้อมูลของทีมงานในทุกตำแหน่งสำหรับฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกจะนำทีมแชมป์กลุ่มไปเล่นในรอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดีอาระเบียทัพนักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบคนพิการทีมชาติไทยชุดเยาวชนได้ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองเมอร์ซินประเทศตุรกีเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการเยาวชนโลกรายการ World Ability Sport Youth Game ชิงชัยระหว่างวันที่15-22มิถุนายนโดยมีนักกีฬาและผู้ฝึกสอนรวม5คนประกอบด้วยอภิญญาทองแดงปนัดดาสีทองวิโรจน์สุดใจภูผาแซ่ลิ้มและผู้ฝึกสอนวิรพลสลัดสมิทธ์พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมิอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่น

0: เวลา 22:21 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.47 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:01 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.23 เมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น.
1: 1 นาทีกับกปท.สภาพถนนขณะฝนตกหรือหลังฝนหยุดใหม่ๆจะลื่นมากผู้ขับรถควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษและควรชะลอความเร็วรถให้ช้าลงกว่าปกติยิ่งถ้าเป็นทางโค้งต้องเพิ่มความระมัดระวังและลดความเร็วของรถลงอีกและควรเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้ห่างมากกว่าขับรถบนถนนปกติเพื่อป้องกันการเบรกกระทันหันบนถนนเปียกซึ่งอาจทำให้รถลื่นถลายควรจะเบรกอย่างนิ่มนวลและระมัดระวังไม่เหยียบเบรกกระทันหันเพราะจะทำให้รถเสียการทรงตัวลื่นถลายออกนอกเส้นทางได้ง่ายนอกจากนี้ผู้ขับรถควรจะเลือกใช้รองเท้าที่รัดกุมและไม่ควรใส่รองเท้าที่ไม่มีดอกยางเหยียบเบรกในกรณีฉุกเฉินเพราะอาจจะทำให้รองเท้าลื่นออกจากแป้นเหยียบเบรกทำให้เกิดอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามเปิดไฟสูงอย่างเด็ดขาดเพราะแสงจะสะท้อนกับน้ำฝนทำให้คนขับรถที่สวนทางมาเกิดตาพร่ามัวได้ควรต้องเช็ดล้างทำความสะอาดกระจกรถเพื่อให้สามารถมองทัศนวิสัยโดยรอบได้อย่างชัดเจนค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
4: ์วันนี้เสนอคำว่าเครื่องเบญจรงค์ตอนที่2เครื่องเบญจรงค์เป็นเครื่องกระเบื้องเคลือบเขียนสีหลายสีโดยมากเขียนเป็น5สีได้แก่ขาวดำเขียวเหลืองและแดงในชั้นแรกราชสำนักสยามสมัยอยุธยาได้เครื่องเบญจรงค์เป็นของตอบแทนเครื่องบรรณาการที่กษัตริย์สยามส่งไปถวายพระเจ้าจักรพรรดิจีนต่อมาสยามก็สั่งเครื่องเบญจรงค์เข้ามาเป็นเครื่องใช้สำหรับพระมหากษัตริย์แต่เนื่องจากทรงภาชนะและลวดลายเป็นแบบจีนราชสำนักสยามจึงสั่งช่างจีนผลิตเป็นภาชนะที่มีรูปทรงลวดลายและการให้สีแบบไทยๆโดยให้แบบแก่ช่างจีนเป็นตัวอย่างดังนั้นเครื่องเบญจรงค์จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเครื่องถ้วยให้อย่างสันนิษฐานว่าราชสำนักสยามคงส่งช่างไทยไปกำกับการผลิตถึงเมืองจีนทำให้ได้เครื่องเบญจรงค์ที่มีรูปทรงแบบลายและสีสันเป็นอัตลักษณ์ไทยแท
3: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนหมู่เกาะซิมิลันหมู่เกาะซิมิลันอยู่ถัดจากหมู่เกาะสุรินทร์ลงมาทางใต้ไม่ไกลนักอยู่ห่างจากฝั่งประมาณ70กิโลเมตรประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อย9เกาะอันเป็นที่มาของชื่อซิมิลันซึ่งในภาษามลายูเขียนด้วยอักษรยาวีแปลว่า9เกาะเหล่านี้ได้แก่เกาะหูยงเกาะปายังเกาะปายันเกาะเมี่ยง2เกาะเกาะปายูเกาะหัวกะโหลกเกาะซิมิลันและเกาะบางูมีชื่อเสียงเรื่องความสวยงามติดอันดับโลกนักท่องเที่ยวที่ชอบดำน้ำส่วนใหญ่จะมีเป้าหมายว่าครั้งหนึ่งในชีวิตจะไปดูปะการังน้ำลึกที่หมู่เกาะซิมิลันโดยเฉพาะปะการังอ่อนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
6: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรถึงมาตรการเชิงรุกเพื่อรับมือปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญค่ะ
7: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและยุทธพรบานเย็นอ่าน
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวง

0: เสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับปรากฏการซูเปอร์เอลนีโญกำลังส่งสัญญาณภัยแล้งรุนแรงซึ่งกระทบพื้นที่เกษตรและปริมาณน้ำในเขื่อนหลักอย่างน่ากังวลวันนี้ไปรับฟังมาตรการเชิงรุกของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรและแผนเร่งด่วนเพื่อรับมือวิกฤตนี้จากนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรสัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกตครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีวิทยาค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ท่านอธิบดีคะภาพรวมความรุนแรงของซูเปอร์เอลนีโญในปัจจุบันจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรแล้วก็แหล่งน้ำหลักของประเทศอย่างไรบ้างคะ
4: ในส่วนเอลนีโญนะครับหลังจากที่ได้ติดตามข้อมูลจากหลายๆหน่วยงานนะครับก็มีผลกระทบกับประเทศไทยชัดเจนนะครับในเรื่องสิ่งที่จะกระทบกับประเทศในเรื่องแรกก็คือฝนตกน้อยกว่าค่าปกตินะครับแล้วก็อาจจะมีฝนทิ้งช่วงมากขึ้นนะครับปริมาณฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยฤดูฝนของปีนี้อาจจะสิ้นสุดเร็วนะครับปริมาณน้ำที่จะไหลลงเขื่อนค่อนข้างที่จะไหลอาจจะเข้าน้อยกว่าปกติได้นะครับนี่คือในส่วนของทางการที่จะกระทบในประเทศไทยนะครับลุ่มน้ำหลักๆที่มีพื้นที่ที่จะกระทบกับจากสถานการณ์เอลนีโญนะครับไม่ว่าจะเป็นลุ่มน้ำฉี่ลุ่มน้ำมูล
3: ค
4: ่อนข้างจะมีผลกระทบมากหน่อยในพื้นที่ภาคอีสานนะครับส่วนลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็เช่นกันนะครับก็จะเป็นลุ่มน้ำยมลุ่มน้ำป่าสักพวกนี้นะครับก็จะมีผลกระทบนะครับพืชต่างๆที่เราเฝ้าระวังนะครับโดยเฉพาะพืชที่ใช้น้ำค่อนข้างมากนะครับพวกข้าวทั้งข้าวนาปีและข้าวนาปังนะครับพวกทุเรียนพวกปาล์มน้ำมันพวกยางพาราพวกนี้ซึ่งเป็นพืชค่อนข้างใช้น้ำมากนะครับจะต้องติดตามเพราะระวังอยู่นะครับนี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับจากสถานการณ์เอลนีโญกับประเทศไทยครับ
3: กรมฝนหลวงมีมาตรการเชิงรุกที่ต่างจากการปฏิบัติงานครั้งที่ผ่านมาหรือปกติอย่างไรบ้างเพื่อรับมือกับความแห้งแล้งแล้วก็ความรุนแรงกว่าทุกปีที่ผ่านมารวมถึงมีพื้นที่ใดที่ต้องดำเนินการเป็นพิเศษไหมคะ
4: จากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็ได้มีข้อสั่งการนะครับโดยเฉพาะให้กรมฝนหลวงซึ่งเป็นกรมหนึ่งต้องเข้าช่วยเหลือผลกระทบจากเอลนีโญนะครับท
3: ่
4: านก็ได้ให้ดำเนินการตั้งวอร์รูมนะครับขึ้นมานะครับในการเฝ้าติดตามสถานการณ์ผลกระทบเอลนีโญนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะครับตอนนี้ก็กรมฝนหลวงได้ติดตามตั้งวอร์รูมเพื่อติดตามสภาพอากาศต่างๆนะครับที่ได้รับผลกระทบและก็พื้นที่เป้าหมายที่จะให้ความสำคัญในการดำเนินการช่วยเหลือนะครับแล้วก็กรมฝนหลวงก็ได้เตรียมความพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง8ศูนย์ของกรมฝนหลวงนะครับมีศูนย์ปฏิบัติการที่ฝนหลวงที่ภาคเหนือนะครับก็หน่วยหลักก็อยู่ที่จังหวัดตากนะครับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่างก็จะพิษณุโลกนะครับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางก็จะอยู่ที่นครสวรรค์นะครับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะอยู่ที่ขอนแก่นนะครับตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างก็จะอยู่ที่โคราชนะครับนครราชสีมาภาคตะวันออกก็จะอยู่ที่ระยองนะครับภาคใต้ตอนบนจะอยู่ประจวบแล้วก็ภาคใต้อีกสถานที่หนึ่งก็อยู่ที่สุราษฎร์ธานีนี่คือทั้ง8ศูนย์ซึ่งเรามีความพร้อมนะครับความพร้อมทั้งด้านอากาศยานเช่นกันนะครับตอนนี้เรามีเครื่องบินพร้อมที่จะไปปฏิบัติการฝนหลวงทั้งหมด26ลำนะครับและก็ได้บริการร่วมกับทางกองทัพอากาศเช่นกันด้วยนะครับก็อีก2ลำนะครับมีทั้งคาราแวนนะครับ11ลำคาซ่า12ลำนะครับและคิงแอร์อีก2ลำในส่วนของที่มีความพร้อมดังกล่าวนะครับตอนนี้ศูนย์วอร์รูมเราได้ติดตามพื้นที่นะครับแล้วก็วิเคราะห์ forecast ล่วงหน้าไปให้ในการดำเนินการปฏิบัติการฝนหลวงให้เกิดประสิทธิภาพนะครับตามข้อสั่งการและก็ช่วยเหลือเกษตรกรไม่ให้เกิดความเสียหายในพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานนะครับแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเพื่อเป็นแหล่งน้ำที่ปลายฤดูฝนปีหน้านะครับมีความมั่นคงนะครับก็ กรมฝนหลวงก็จะได้คุยร่วมกันกับทางกรมชลประทานนะครับก็เขื่อนพุ่ยพลนะครับซึ่งคือซ้อแล้วว่าน้ำอาจจะเข้าเขื่อนน้อยในปีนี้นะครับแล้วก็เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนหลักในพื้นที่เจ้าพระยาในปีต่อถัดไปนะครับแล้วก็ไม่มีปัจจัยที่จะไม่ล้นเขื่อนและก็ไม่มีกระทบกับการบริหารการน้ำของกรมชลประทานนะครับก็ได้เข้าเริ่มปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อนเจ้าพระยานะครับในส่วนของพื้นที่ต่อไปก็เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทานนะครับตอนนี้ก็ถ้าดูจากข้อมูลกรมอุตุนะครับก็เห็นชัดเจนว่าเริ่มจะมีการทิ้งช่วงของฝนที่ตกในประเทศไทยแล้วนะครับก็กำลังดูพื้นที่ที่ปลูกข้าวนะครับถ้าอยู่ในช่วงที่แตกก่อและก็ตั้งท้องนะครับโดยเฉพาะทุ่งกุหลาบร้องไห้นะครับหลายๆจังหวัดนะครับร้อยเอ็ดจังหวัดสุรินทร์มหาสารคามยโสธรศรีสะเกษนะครับพวกนี้ก็จะอยู่เป็นที่เป้าหมายที่ช่วยปฏิบัติการฝนหลวงนะครับนอกเขตชลประทานนะครับเพื่อไม่ให้กระทบกับพืชของเกษตรกรนะครับให้ความมั่นใจได้เลยครับ
3: ท่านคะในสภาวะอากาศแปรปรวนจากเอลนีโญค่ะกรมฝนหลวงจะมีการนำเทคโนโลยีหรือเทคนิคใหม่ๆใดมาใช้ในการเพิ่มโอกาสของฝนตกบ้างคะ
4: ตอนนี้ก็หลายๆอย่างนะครับที่เรากำลังที่จะทำวิจัยนะครับเพื่อจะดูว่านอกจากการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงโดยอากาศยานเครื่องบินนะครับอาจจะมีหลายๆอย่างที่จะดำเนินการอยู่รวมด้วยนะครับในบางพื้นที่เราอาจจะเอาเครื่องบินไม่ได้นะครับซึ่งอาจจะอยู่ระหว่างขอบเขตชายแดนหรือระหว่างใกล้ๆแนวชายแดนซึ่งอาจจะประสบความมั่นคงนะครับเราก็จะมีวิจัยนะครับอยู่นะครับในเรื่องพวกนี้เช่นกันนะครับก็เดี๋ยวรอให้ดูและมีประสิทธิภาพนะครับอาจจะนำมาเสนอข้อมูลให้ทางเกษตรกรทราบต่อไปครับ
3: กรมฝนหลวงมีการประสานข้อมูลกับหน่วยงานใดบ้างคะเพื่อเร่งเติมน้ำต้นทุนในเขื่อนแล้วก็มีแผนปฏิบัติการในพื้นที่ใดเป็นเร่งด่วนไหมคะ
4: ตอนนี้นะครับการทำงานบูรณาการร่วมกันเราก็ได้บูรณาการร่วมความร่วมมือกับกรมชลประทานนะครับสทช.นะครับกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรน้ำนะครับแล้วก็ทางกองทัพอากาศนะครับที่ทำงานร่วมกันเพื่อที่จะในภาวะที่จะเกิดเอลนีโญและช่วยกันเกิดความช่วยเหลือที่เป็นลักษณะอิมแพคและก็เกิดความชัดเจนและก็ได้รับการดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรตรงเป้าหมายและพื้นที่มีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นนะครับ
5: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านอธิบดีต้องการเน้นย้ำหรือขอความร่วมมือจากประชาชนและเกษตรกรในการรับมือวิกฤตครั้งนี้อย่างไรบ้างคะเชิญค่ะ
4: ก็ในสถานการณ์เอลนีโญนะครับยังไงจะก็โดยสภาพธรรมชาติที่กระทบกับประเทศไทยนะครับก็เกษตรกรซึ่งต้องอาศัยน้ำเป็นหลักในการทำการเกษตรนะครับนอกจากน้ำทางชลประทานนะครับที่เราเก็บกักไว้ในเขื่อนต่างๆแล้วนะครับแต่ไงก็ภาคการเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทานอีกหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดนะครับจำเป็นจะต้องใช้น้ำฝนเป็นหลักนะครับยังไงเสียก็ฝนหลวงและการบินเกษตรนะครับจะคอยช่วยเหลือนะครับในสภาพอากาศที่มีความพร้อมจะดำเนินการขึ้นบินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรบริเวณดังกล่าวนะครับให้เกิดความมั่นใจนะครับแล้วก็มีสิ่งใดที่จะต้องประสานหรือร้องขอมานะครับก็แจ้งทางอาสาสมัครกรมฝนหลวงอยู่ประมาณ 4,000 อัตรานะครับที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับแล้วก็เราก็ทำงานในเชิงรุกกันนะครับตอนนี้เราศูนย์ปฏิบัติการทั้ง8ศูนย์เราก็เข้าติดตามโดยวอร์รูมเรานะครับว่าพื้นที่ใดมีพื้นที่เสี่ยงนะครับเราก็จะดำเนินการที่จะลงปฏิบัติการได้เลยนะครับในเชิงรับถ้าท่านเกษตรกรจำเป็นที่เดือดร้อนได้ร้องขอมาอาจจะผ่านในส่วนของทางอาสาสมัครกรมฝนหลวงได้นะครับหรือไม่ก็ต้องขอไปที่ศูนย์หรือทางผู้ว่าได้ครับเรายินดีดำเนินการให้ทันท่วงทีครับ
3: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านอธิบดีวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะท่านคะ
4: ขอบคุณครับ
6: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-507-7555
7: ท่านผู้ฟังคะธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศยกระดับการกำกับดูแลสินเชื่อซื้อก่อนจ่ายทีหลังเพื่อป้องกันปัญหาหนี้ครัวเรือนติดตามจากรายงานพิเศษ
8: พฤติกรรมการบริโภคในยุคดิจิทัลเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้การซื้อก่อนจ่ายทีหลังหรือ Buy Now Pay Later หรือ BNPL กลายเป็นทางเลือกทางการเงินที่ได้รับความนิยมอย่างสูงซึ่งการขยายตัวแบบก้าวกระโดดของบริการดังกล่าวได้สร้างความกังวลต่อเสถียรภาพทางการเงินของผู้บริโภคธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.จึงได้กำหนดให้การกำกับดูแลสินเชื่อ BNPL เป็นหนึ่งในมาตรการเร่งด่วนเพื่อป้องกันปัญหาหนี้ครัวเรือนในระยะยาวนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์การขยายตัวของ BNPL ว่าจากข้อมูลของผู้ใช้บริการ BNPL รายใหญ่จำนวน 6-8 รายพบตัวเลขที่น่าสนใจและสะท้อนถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วมูลค่าสินเชื่อในปี2567ขยายตัวสูงถึง38%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าฐานผู้ใช้งานจำนวนบัญชีเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากประมาณ 600,000 บัญชีในปี2564พุ่งสูงขึ้นเป็นเกือบ5 ล้านบัญชีในปี2567อัตราการเติบโตคิดเป็นอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเกือบ 100% ต่อปีธนาคารแห่งประเทศไทยเล็งเห็นถึงความเสี่ยงที่สำคัญโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่หรืออายุน้อยและกลุ่มผู้มีรายได้น้อยซึ่งเป็นกลุ่มที่มีภาระหนี้เดิมสูงและมีความเสี่ยงต่อการเกิดหนี้เสียหรือ NPL อยู่แล้ว
9: ปัญหาคือตอนนี้คนซื้อของออนไลน์ไม่รู้ตัวอยู่ดีมีวงเงินเลยไม่รู้ไปกดตรงไหนหรือกด Accept ไปตรงไหนหรือไม่ได้กดก็ไม่รู้ได้หมดเลยประเด็นที่มากกว่านั้นคือพอมีวงเงินเลยส่วนหนึ่งก็ใช้จ่ายทำให้เกิดการบริโภคที่ไม่ควรจะมีหรือบางทีซื้อของโดยใช้วงเงินนั้นโดยไม่รู้ตัวนะนอกจากไม่รู้ตัวว่าได้วงเงินมันออฟอินเลือกจ่ายโดยใช้วงเงินนั้นทันทีถ้าไม่คลิกออกมันกลายเป็นใช้วงเชื่อไปเลยอันนี้ผมว่าไม่สบายใจต่อคอมเมนต์คนไทยเป็นหนี้เยอะนะครับ25 ล้านคนเป็นหนี้เด็ก20-35 52.7% เป็นหนี้ในนั้นเป็นเอ็นพีเอลถึง 27% ซึ่งถือว่าสูงมากการเป็นหนี้เร็วก็ไม่ใช่เรื่องดีหนี้เร็วเกินไปแล้วเป็น NPL มันก็ทำให้อนาคตก็ลำบากนะเราต้องเข้าไปดูครับไม่งั้นมันจะกลายเป็นปัญหาเชิงสังคม
8: เพื่อสร้างความคุ้มครองป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคตกอยู่ในวงจรนี้โดยไม่จำเป็นแนวทางการเข้าไปควบคุมผู้ว่าการธปท.ระบุว่าจะเข้าไปควบคุมทั้งวงเงินที่ปล่อยให้ผู้ใช้บริการและอัตราดอกเบี้ยจากก่อนหน้านี้ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่เคยเข้าไปกำกับดูแลและจะกำกับเฉพาะการให้สินเชื่อผ่านแพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าออนไลน์เท่านั้นไม่รวมถึงการผ่อนชำระกับบริษัทผู้ผลิตโดยตรงคาดว่าจะเห็นแนวทางการกำกับ BNPL ที่ชัดเจนภายในเดือนตุลาถึงพฤศจิกายนนี
9: ้เป็นเจตนาดีที่ผมคิดว่าจะเข้าไปกลุ่มตอนนี้ก็คือไม่ว่าบริษัทสินเชื่อจะต่ำให้สินเชื่อปริมาณไหนที่ใช้ดอกเบี้ยต่ำกว่า15หรือสูงกว่า15หรือ25หรือเท่าไหร่ไม่รู้ถ้ามันเป็นการทำให้สินเชื่อ Buy Now Later ก็การซื้อสินค้าบนออนไลน์แพลตฟอร์มเราจะเข้าไปกำกับทั้งหมดแค่นี้ก่อนในเบื้องต้นแต่คนไปไม่ถึงบริษัทที่เจ้าของสินค้าขายสินค้าตัวเองแล้วให้ลูกค้าผ่อน4 เดือน6 เดือนในคงไม่เกี่ยวอันนี้เราพูดถึงตัวออนไลน์แพลตฟอร์มไปแล้ววันนี้เราจะก้าวเข้าไปไม่ว่าดอกเบี้ยเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่ถ้ามันเป็นทาร์เก็ตปลายทางเพื่อซื้อสินค้าบนออนไลน์แพลตฟอร์มเราจะเข้าไปดู
8: การกำกับดูแลสินเชื่อ BNPL ถือเป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญของธนาคารแห่งประเทศไทยในการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินและคุ้มครองผู้บริโภครายย่อยถือเป็นก้าวสำคัญในการปรับสมดุลระหว่างนวัตกรรมทางการเงินและความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้การใช้จ่ายผ่านบริการ BNPL ไม่สร้างภาระทางการเงินเกินตัวให้กับประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
10: ผู้แจ้งเบาะแสไม่ใช่คนสร้างปัญหาแต่คือคนที่กล้าปกป้องสังคม
11: ผมพลวัตรีศิริวัฒน์ดีพอครับผู้กำกับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานแห่งชาติครับตำรวจเนี่ยหลายคดีมีการสืบสวนสอบสวนจับกุมผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีนะครับจุดเริ่มต้นมาจากคนที่แจ้งเบาะแสกล้าที่จะให้ข้อมูลตำรวจก็ปกปิดข้อมูลคนที่แจ้งเบาะแสเป็นความลับชั้นสูงสุดขอให้ทุกท่านนะครับกล้าที่จะปกป้องสังคมของเรามาร่วมกันทำให้สังคมไทยโปร่งใสและปลอดภัยหากพบเห็นการทุจริตสามารถแจ้งเบาะแสที่สายด่วนหน่วยงานที่รับผิดชอบครับความกล้าหาญของท่านในวันนี้เนี่ยคือการสร้างสังคมที่ดีให้กับลูกหลานของเราในวันหน้าครับ
10: เมื่อคนกล้าปลอดภัยสังคมก็โปร่งใสส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
7: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานด้านกฎหมายทั้งในภูมิภาคอาเซียนและนอกภูมิภาคเพื่อปราบปรามอาชญากรรมข้ามแดนที่เกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่องติดตามจากรายงานพิเศษ
12: ท่ามกลางความท้าทายด้านความมั่นคงในศตวรรษที่21ไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมไซเบอร์การค้ามนุษย์ยาเสพติดข้ามชาติหรือภัยคุกคามข้ามพรมแดนอื่นๆการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศจึงมีความสำคัญมากกว่าที่เคยสำหรับภูมิภาคอาเซียนซึ่งหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญคือการเสริมสร้างประชาคมที่มั่นคงและปลอดภัยผ่านเครือข่าย FBI NAA หรือ FBI National Academy Associate ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งเป็นเครือข่ายผู้นำและผู้บริหารของภาครัฐในการรับมือกับอาชญากรรมรูปแบบต่างๆพลตำรวจโทอัจฉยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดในฐานะหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์การประชุมเครือข่าย FBI NAA เล่าว่าการประชุมนี้ช่วยสร้างความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่ที่กลุ่มอาชญากรใช้เป็นเครื่องมือหลอกลวงประชาชนทั่วโลกไม่ว่าจะในภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญจากหลายประเทศได้พบปะกันเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนและพัฒนาแนวทางการทำงานของแต่ละประเทศที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนในการปกครอง
13: มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆเนี่ยมาเข้าร่วมประมาณ160นายที่ประเทศไทยเพื่อจะได้ร่วมสัมมนาปรึกษาหารือแล้วก็เฝ้าฟังในเรื่องของเทรนด์ต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันว่ามีอาชญากรรมอะไรบ้างส่งผลกระทบให้กับประชาชนและของประเทศต่างๆซึ่งในปีนี้เนี่ยจะมีธีมในเรื่องของสแกมซึ่งเราจะเห็นได้ชัดว่าที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยเกือบทั่วโลกเลยเราโดนอาชญากรรมโซเชียลมีเดียอินเทอร์เน็ตเข้ามาทำให้ประชาชนเนี่ยต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากในแต่ละปี
12: นอกเหนือจากการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแล้วยังมีความสำคัญในการสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายในภูมิภาคอาเซียนเพื่อรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติที่มีความซับซ้อนมากขึ้นโดยเฉพาะปัญหาแก๊งสแกมเมอร์ที่นับเป็นอาชญากรรมยุคใหม่ที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงประเทศใดประเทศหนึ่งอีกต่อไปการรับมือจึงต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลการประสานงานด้านการสืบสวนและการบูรณาการการทำงานของเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมกันสกัดกั้นและปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ
13: ในส่วนของสถานการณ์ดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของสแกมที่มีการร่วมมือกันระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีความแข็งแกร่งขึ้นในเรื่องของความร่วมมือการสื่อสารเนี่ยสะดวกกว่าเมื่อก่อนมากแล้วในเรื่องของความมั่นคงก็จะตามมาถ้าเราสามารถที่จะวิเคราะห์แยกแยะปัญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคของเราได้ก็จะมีโซลูชันที่จะไม่ได้ทำแค่ประเทศเดียวแต่ก็จะเกิดขึ้นจากการจับมือหลายๆประเทศประเทศเพื่อนบ้านใกล้ชิดประเทศเพื่อนบ้านที่ไกลออกไปและจนถึงสุดขอบโลกก็จะรับรู้ข้อมูลทิศทางในการปราบปรามปรับปรุงระบบกฎหมายปรับปรุงการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้มีความรวดเร็วและตอบสนองกับความต้องการประชาชนให้มากขึ้น
12: สะท้อนให้เห็นว่าการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากนานาประเทศในมิติของอาเซียนเองเครือข่ายความร่วมมือเช่นนี้จึงไม่เพียงส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเท่านั้นแต่ยังช่วยสนับสนุนเป้าหมายด้านสันติภาพเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคในระยะยาวดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
7: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลลงนามความร่วมมือพัฒนาทักษะปัญญาประดิษฐ์ให้กับครูและนักเรียนกว่า10ล้านคนทั่วประเทศเน้นเรียนรู้ควบคู่จริยธรรมรับมือโลกยุคดิจิทัลติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็น
10: เคาะข่าวเล่าประเด็น
14: ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเปลี่ยนโฉมหน้าของโลกอย่างรวดเร็วทั้งในด้านการทำงานการดำเนินชีวิตและการศึกษาแต่ในขณะที่เทคโนโลยีนี้เปิดประตูสู่โอกาสนับไม่ถ้วนโจทย์ใหญ่ที่การศึกษาไทยกำลังเผชิญคือเยาวชนและครูของไทยพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวทัน AI อย่างมีความรู้และจริยธรรม ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีทลาอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่า AI เปรียบได้กับการปฏิวัติครั้งใหญ่เช่นเดียวกับที่ครั้งหนึ่งมนุษย์ได้รู้จักกับไฟฟ้าแต่เทคโนโลยีนี้มีทั้งคุณและโทษอาจนำไปสู่การหลอกลวงหรือส่งเสริมสิ่งที่ไม่พึงประสงค์จึงจำเป็นที่เด็กต้องเรียนรู้ควบคู่กับจริยธรรมในการใช้งานมหาวิทยาลัยมหิดลจึงนำความเชี่ยวชาญจากคณะ ICT คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์มาร่วมพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ผ่านอาคารศูนย์รวมเทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะซึ่งมหาวิทยาลัยตั้งใจให้เป็นมากกว่าห้องเรียนแต่เป็นพื้นที่ Living Lab ที่ครูและนักเรียนสามารถเรียนรู้จากสถานการณ์จริงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในสายวิชาสเต็มและร่วมผลักดันให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง
15: มหาลัยมหิดลเนี่ยต้องการใช้องค์ความรู้ของเราที่มีอยู่ผลักดันให้นักศึกษานักเรียนทั้งหลายเนี่ยมีแรงบันดาลใจในการที่จะเรียนมาทางสเต็มเพราะว่าจะเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ประเทศเนี่ยมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดแล้วหลุดพ้นจากบ่วงประเทศรายได้ปานกลาง
14: นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับประโยชน์มากกว่า10ล้านคนทั้งครูผู้บริหารนักเรียนและผู้ปกครองได้เข้าถึงองค์ความรู้และนวัตกรรมด้าน AI โดยมหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะปัญญาของแผ่นดินพร้อมเป็นแกนหลักในการเตรียมความพร้อมควบคู่กับการปลูกฝังจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีและทั้ง2หน่วยงานจะส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ให้เท่าทันโลกดิจิทัลสอดรับกับแนวทางการพัฒนาประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
16: การเรียนรู้การที่จะเท่าทันสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญมากนะผมคิดว่าการที่เด็กของเราเนี่ยจะได้รับโอกาสที่จะไปเรียนรู้อย่างศูนย์ไอซีทีที่มีความพร้อมเพื่อพัฒนาเด็กพัฒนาสังคมจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยก็จะได้มาเรียนรู้ที่นี่ด้วย
14: การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสพท.และมหาวิทยาลัยมหิดลจึงเป็นก้าวสำคัญของการสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อตอบโจทย์ใหญ่ที่การศึกษาไทยกำลังเผชิญว่าท่ามกลางยุค AI ที่มีทั้งโอกาสและความเสี่ยงประเทศไทยเลือกที่จะไม่ปล่อยให้เยาวชนเผชิญกับเทคโนโลยีเพียงลำพังแต่เตรียมความพร้อมให้พวกเขาก้าวเท่าทันอย่างมีความรู้มีทักษะและมีจริยธรรมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
17: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระกติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
18: ถ้าเกิดความคิดที่จะพูดร้ายหรือจะทำร้ายเมื่อนั้นจงรีบสงบใจอาจใช้กุศโลบายแสวงหาความสงบด้วยการระลึกถึงภาพธงไตรงค์ให้ปรากฏขึ้นในดวงจิตก็ได้ขอให้นึกถึงริ้วสีแดงแล้วระลึกว่าชาติจะสงบไม่ได้ถ้าพูดร้ายหรือทำร้ายกันขอให้นึกถึงริ้วสีขาวแล้วระลึกว่าพระพุทธศาสนาตลอดจนทุกศาสนาล้วนสอนให้ไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายกันและขอให้นึกถึงริ้วสีน้ำเงินแล้วระลึกว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปรารถนาให้บ้านเมืองเรามีความสงบสุขเมื่อคิดได้ดังนี้กายวาจาของเราก็จะสงบบ้านเมืองก็ย่อมสงบสมกับคำว่าไทยนี้รักสงบแล้วความสุขในปีใหม่ย่อมทวียิ่งขึ้นกว่าปีเก่าได้อย่างแน่นอนพระสัมโมทนียกถาประธานในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณลานพระราชวังดุสิตวันที่26ธันวาคม2560

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่16มิถุนายนพุทธศักราช2569ขึ้น2ค่ำเดือน8ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีซังครับคุณสุวิทย์สมนัสประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีครับและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์นะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นะครับนายกเมื่อวานนี้ก็คิกออฟไทยช่วยไทยพาสฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับก็เป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับการใช้ฟู้ดเดลิเวอรี่ก็คือส่งอาหารนั่นแหละผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะครับก็ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลในการที่จะให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบว่าไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่เมื่อวานนี้คุณสามารถสั่งผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น LINE Grab แล้วก็Shopee
2: น
1: ะคร
2: ับ
1: แล้วก็ Robinhood ด้วยนะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้บริโภคนะครับในการสั่งอาหารนะครับเรื่องของ Thai AI Passport นะครับยังถือว่าเป็นโครงการเรียกแขกอยู่นะครับสำหรับคุณชัยชนกชิดชอบตอนนี้ก็โดนฝ่ายค้านเนี่ยไล่บีไล่จี้ในหลายเรื่องนะฮะก
2: ็
1: คือเรื่องของงบ 1,600 ล้านบาทนะครับที่นำไปใช้กับ Thai AI Passport นะครับซึ่งทางด้านของฝ่ายค้านเขาก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของจำนวนเงิน1,600 ล้านนะครับแต่มีปัญหาเรื่องของความโปร่งใสในโครงการเรื่องของความชัดเจนต่างๆในการใช้งบนะครับเกรงว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นการจัดตั้งเพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้กับใครคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มธุรกิจนี่คือสิ่งที่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาตั้งประเด็นเอาไว้นะครับเมื่อวานนี้ก็มีการพูดคุยในประเด็นนี้เหมือนกันแล้วก็ได้มีการชี้แจงนะครับจากฝากฝั่งรัฐบาลนะครับสำหรับไทย AI Passport นะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะฮะชายแดนไทยกัมพูชานะครับก็มีข่าวลืออีกแล้วนะฮะบอกว่ารถถังกัมพูชาประชิดแนวชายแดนไทยนะครับเห็นเงียบๆไปนานนะครับเมื่อวานนายกก็ออกมาตอบโต้นะครับบอกว่าไม่ได้มีเรื่องนี้แต่อย่างใดนะครับไม่ได้มีการล่วงล้ำอธิปไตยไทยนะฮะอ
2: ัน
1: น
2: ี้
1: ก็เป็นประเด็นข่าวคร่าวๆที่จะมาคุยกันในวันนี้นะครับไปดูภารกิจท่านนายกเมื่อวานนี้นะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นะฮะของผู้ให้บริการขนส่งอาหารหรือว่าฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มนั่นเองนะฮะก็มีท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธันประภาสพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังแล้วก็ผู้แทนสถาบันการเงินและภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยนะครับ
2: ครับซึ่ง
1: ท่านนายกนะฮะก็ได้ถ่ายภาพนะครับกับคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังและผู้แทนภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการและรับฟังการนำเสนอแนวทางการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ
2: ครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ก็มีการไปเยี่ยมบูธนะครับหลากหลายบูธนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของ Grab Taxi นะครับที่เป็นบริษัทที่ดูแลในเรื่องของ Grab Food นะครับแล้วก็ในส่วนของ LINE Man ด้วย Robinhood ด้วย Shopee Food ด้วยนะครับแล้วก็อีก1บูธที่น่าสนใจนั่นก็คือ AI นกกระซิบ
1: เป็นยังไง AI นกกระซ
2: ิบ AI นกกระซิบเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นหน่วยงานที่มาจากธนาคารกรุงไทยนะเป็นเรียกว่า AI ที่ผลิตมาเพื่อที่จะให้สำหรับผู้ค้านะครับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยสามารถนำมาวิเคราะห์ในเรื่องของต้นทุนการผลิตต่างๆนะครับจากรายได้ที่ได้มาจากทางไทยช่วยไทยพลัส6040นี้
1: ก็คือ AI นี้สามารถวิเคราะห์ได้ว่าคุณต้องทำยังไงคุณถึง จะได้กำไรว่าอย่างนั้นเถอะ
2: ถูกต้อง
1: สิ่งที่ทำตอนนี้นี่มันจะมีแนวโน้มว่าจะขาดทุนหรือกำไรแนวนี้ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: โอ้เอไอ
2: มาช่วยมาช่วยตรงนี้นะคร
1: ับก็งงไงกระซิบกระซิบอะไรมีคนได้ยินกันเยอะ AI นกกระซิบเนี่ยก
2: ็
1: สงสัยกันเหมือนกันเอไอนกกระซิบคืออะไรก็คือกระซิบให้กับพ่อค้าแม่ค้าให้รู้ว่าต้นทุนกำไรเนี่ยมันเป็นยังไงที่ทำอยู่ในตอนนี
2: ้
1: นะครับแล้วก็แนวทางที่จะสร้างกำไรกำไรเนี่ยต้องทำอย่างไรนะฮะอันนี้เป็นแพลตฟอร์มของรัฐบาลกระทรวงการคลังใช่ไหมฮะ
2: ถูกต้องครับมาจากธนาคารกรุงไทยนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีการเดินชมบูธต่างๆนะครับแล้วก็เรียกว่าเยี่ยมชมแล้วก็ถือว่าเป็นการคิกออฟวันแรกนะครับสำหรับไทยช่วยไทยพลัส60ทับ40สำหรับในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับทั้งนี้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับก็มีการให้บริการส่งอาหารเป็นที่เรียบร้อยนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นมาแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็เรียกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เนี่ยน่าจะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นนะครับสำหรับการที่มียอดค้ายอดขายเพิ่มมากขึ้นนะครับและผู้ประกอบการเนี่ยก็มั่นใจว่าในส่วนของโครงการนี้เนี่ยก็จะสะท้อนให้เห็นถึงผลสำเร็จของมาตรการในการกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนด้วยซึ่งก็เป็นการช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้านะครับให้กับผู้ประกอบการรายย่อยและก็ส่งเสริมให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเนี่ยมีมากขึ้นในเศรษฐกิจด้วยนะครับส่วนในส่วนของไทยช่วยไทยพลัส60ทับ40นี้นะครับก็เริ่มให้บริการกันแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับยาวๆไปจนถึงวันที่30กันยายน2569เลยนะครับก็เริ่มใช้กันตั้งแต่6จะใช้ผ่านทางแอปพลิเคชันโดยตรงเลยนะครับเข้าไปได้เลยนะ4แอปพลิเคชันอย่างที่บอกไปก็คือ Grab Food Line Man นะครับ Robin Hood แล้วก็ Shopee Food นะครับเข้าไปที่ในส่วนของร้านค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้เลยครับ
1: น่าสนใจนะฮะเพราะว่าปัจจุบันนี้หลังจากโควิด-19 เนี่ยคนก็นิยมนะครับในการที่จะสั่งอาหารเนี่ยมารับประทานที่
2: บ
1: ้านนะฮะไม่ต้องเดินทางไปนู่นไปนี่แล้วนะครับเดี๋ยวนี้เป็นพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงlow season สำหรับร้านอาหารด้วยเพราะว่าหน้าฝน
2: ครับ พอหน้าฝนปุ๊บก็ไม่อยากออกไปซื้อข้างนอก
1: พอหน้าฝนปุ๊บเนี่ยก็มีโครงการนี้เข้ามาช่วยเนี่ยมันก็จะช่วยในการที่จะให้ร้านค้าร้านรวงเนี่ยสามารถขายสินค้าเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นเพราะฝนตกทีไรร้านค้าก็บ่นกันทุกทีฝนอย่าเพิ่งตกนะฝนอย่าเพิ่งตกนะยังขายไม่หมดเลยนะฮะอันนี้ก็สามารถที่จะช่วยได้ในการที่จะกระตุ้นยอดขายเกี่ยวกับอาหารในช่วง low season ในช่วงนี้ก็คือฤดูฝนนั่นเองนะครับแต่คนก็บ่นเหมือนกันคุณณัฐพง
2: ศ์
1: ทำไมรัฐบาลเปิดตัวช้าจังเลยสำหรับ food delivery ปาเข้าไป15วันครึ่งเดือนแล้ว
2: ครับ
1: เปล่าตังค์จะหมดแล้ว
2: ไม่หมายถึงว่าบางคนนี่คือใช้หมดไปตั้งแต่7วันแรก
1: จะคือหมดไปแล้วคนบางคนบอกปิดโครงการไปแล้วสำหรับเดือนแรก 1,000 บาท
2: ครับ
1: แหมก็อ่ะเดือนหน้าเดี๋ยวอีก15วันเอง
2: ยังมีโอกาสนะเพราะว่าอีกตั้ง3เดือนนะ
1: ก็จะได้ใช้ก็จะได้ใช้นะฮะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเขาก็ให้สิทธิ์ไง 1,000 บาท4เดือน 1,000 บาท4เดือนนะครับเริ่มตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปนะครับสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40บางคนบอกโอ้โหยังบางคนก็มีกระแสนึงนะฮะ บอกว่าโอ้โหยังไม่หมดสักทีเพราะมัน60 40ไม่ใช่50 50ไง
2: ครับ
1: บางคนก็บอกโอ้ยยังไม่หมดเลยจะใช้ทันหรืออ ีกคนอีกกลุ่มนึงก็บอกว่าโอ้โหหมดไปนานแล้วลุง
2: ครับ ยังมีเวลานะ
1: ยังมีเวลา
2: แต่ว่าครึ่งเดือน
1: ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่ามันเป็นสิ่งที่มากระตุ้นยอดขายแหละในช่วงหน้าฝนสำหรับร้านค้าร้านรวงร้านอาหารแล้วก็อะไรต่าง
2: ๆ
1: นะครับอุปโภคบริโภคอะไรพวกนี้ด้วยนะครับทำให้ประชาชนเนี่ยออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นนะฮะเดี๋ยวต้องรอดูต
2: ั
1: วเลขทางเศรษฐกิจเนี่ยหวานเงินขนาดนี้ลงไปเนี่ยตัวเลขในการจับจ่ายใช้สอยอุปโภคบริโภคเนี่ยมันมากขึ้นแน่นอนนะครับคำถามคือมันมากขึ้นแล้วเนี่ยหลังจากนี้จะอย่างไรต่อ4เดือนนี
2: ้
1: ยังไงเนี่ย GDP หรือว่าการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคขึ้นแน่นอนครับมากน้อยมันอีกเรื่องนึงแต่สิ่งที่จะต้องมองต่อไปข้างหน้าเนี่ย4เดือนข้างหน้าหลังจากนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรต
2: ่อ
1: แม้ตอนนี้เนี่ยจะเริ่มคลายกังวลแล้วเรื่องของช่องแคบฮอร์มุสกับสหรัฐอเมริกากับอิหร่านใช่ไหมฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีการบรรลุข้อตกลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วและรอเซ็นสัญญาสันติภาพเนี่ยในวันที่19มิถุนายนโดยสหรัฐอเมริกาและอิหร่านเนี่ยก็มีแนวโน้มที่ดีที่ทำให้ราคาน้ำมันเช้านี้ก็ปรับตัวลดลงบาทกว่าๆเลยนะครับ
2: บาท20เลยนะ
1: บาทกว่าๆบาท20เลยนะครับ
2: ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับสำหรับราคาน้ำมันในประเทศแล้วก็ทั่วโลกนะครับแต่สิ่งที่จะต้องจับตามองต่อไปอีกนะครับก
2: ็
1: คือว่าอุปกรณ์การผลิตเนี่ยคือถ้าเป็นภาษาฝรั่งอ่ะก็บอก supply chain ใช่ไหม
2: ครับ
1: ก็คือว่าบ่อน้ำมันเนี่ยมันถูกทำลายแล้วก็โรงงานกลั่นน้ำมันเนี่ยมันถูกทำลาย
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะคือต้นทางแห่งการผลิตเนี่ยมันมีปัญหาดังนั้นปริมาณน้ำมันดิบที่จะถูกส่งออกมาเนี่ยมันก็ไม่เหมือนตอน ก่อนที่จะเกิดวิกฤตการณ์ช่วงวันที่28กุมภาพันธ์อยู่แล้วนะครับก็ราคาน้ำมันก็อาจจะลดลงแต่อาจจะไม่อยู่ในระดับที่ก่อนเกิดวิกฤตนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีแหละต้องจับตามองว่าวันที่19เนี่ยระหว่างสหรัฐอเมริกาและก็อิหร่านเนี่ยหลังจากเซ็นสัญญาไปแล้วเนี่ยนะฮะสัญญาเขาเรียกว่าสัญญาสันติภาพนะครับเป็นข้อตกลงเนี่ยหยุดยิงนะฮะจะศักดิ์สิทธิ์มากน้อยแค่ไหนนะฮะจำได้ไหมครับไทยกัมพูชาฮะ
2: เคยมีบทเรียนมาแล้วนะนะครับก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกรอบนึง
1: ใช่ใช่และอย่าลืมสหรัฐอเมริกาอิหร่านเนี่ยยังมีคู่ขัดแย้งอีกประเทศหนึ่งอิสราเอล
2: อ
1: ิสราเอลก็จะว่ายังไงล่ะ
2: ครับ
1: คือปัญหาที่มันเกิดอยู่ตอนนี้คืออิสราเอลกับอิหร่านโดยมีสหรัฐเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของอิสราเอลผู้หนุนหลังนั่นแหละพอสหรัฐบอกหยุดแล้วหยุดแล้วนะฮะแต่อิสราเอลจะหยุดหรือเปล่าน
2: ั่นสิ
1: อิสราเอลหยุดหรือเปล่าซึ่งเมื่อวานทรัมป์เนี่ยก็พูดในประโยคนึงที่พูดไปพาดพิงคุณเนทันยาฮูนะฮะในทางด้านของประธานาธิบดีอิสราเอลเดี๋ยวก็บอกว่าต้องขออิสราเอลต้องขอขอบคุณสหรัฐนะต้องขอบคุณสหรัฐนะเพราะสหรัฐเนี่ยมาทำสัญญาตรงนี้ก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันคลี่คลายมากยิ่งขึ้นส่วนอิหร่านก็ตอบรับข้อตกลงตรงนี
2: ้
1: นะครับก็วันเนี้ยก็ราคาน้ำมันดิบก็คงปรับลงอย่างต่อเนื่องเมื่อวานผมฟังข่าวช่วงบ่ายคุณณัฐพงศ์น้ำมันดิบก็ปรับลงในรอบ3เดือน 4% เลยนะ
2: ต่ำที่สุดในรอบ3เดือน
1: อันนี้คือราคาน้ำมันต่างประเทศนะฮะส่วนราคาน้ำมันในประเทศไทยเมื่อเช้านี้ก็เรียบร้อยแล้วสำหรับของการปรับตัวลดลงนะครับสิ่งที่จะต้องจับตามองก็คือไอ้สิ่งของที่มันเคยขึ้นราคาเนี่ยมันจะลงไหมฮะ
2: ครับก็ต้องติดตามเพราะว่าหลายๆคนก็หวังอยู่
1: ผมเชื่อว่าไม่ลงอ่ะ
2: มันจะทำยังไงดี
1: ร้านข้าวแถวบ้านผมขึ้นมา10บาทอ่ะ
2: แต่
1: ว่าร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะ
2: ไม่ได้ปรับราคาลดลงใช่ไหม
1: ปรับราคาขึ้นอ่ะ
2: ครับ
1: ไม่แต่เขาไม่ได้อยู่ดีๆขึ้นเมื่อตอนเกิดวิกฤตการณ์นะ
2: ครับ
1: ขึ้นเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วเมื่อก่อน50มา60แล้ว
2: อาจจะเป็นในเรื่องของต้นทุนต่างๆที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าในส่วนพอเหตุการณ์เหล่านี้สงบลงแล้วนะครับต้องรอดูว่าทางรัฐบาลของเราจะมีการปรับในเรื่องของเงื่อนไขต่างๆหรือว่าเกณฑ์ต่างๆในการช่วยเหลือประชาชน
1: ต้องทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะ
2: ครับ
1: ให้ร้านค้าเนี่ยเขาปรับลงบ้างแต่คือการขึ้นของเขาเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขอ่ะก็คือว่าถ้าเขาขึ้นก็แสดงว่าเขาลำบากจริง
2: ครับ
1: แล้วก็ถ้าเขาไม่ขึ้นเนี่ยก็
2: ร้านก็จะอยู่ไม่ไหวนะ
1: ร้านมันก็จะอยู่ไม่ไหวต้องถามว่าปัจจัยการผลิตต่างๆนี่แหละไม่ใช่ร้านไปด่าร้านค้าเขาขึ้นราคา10บาทอย่างเดียว
2: ครับ
1: คือปัจจัยการผลิตต่างๆเนี่ยที่เขาจะเอามาประกอบอาหารค่าน้ำมงน้ำมันเนี่ย
2: ครับ
1: มันลดอย่างมีนัยยะสำคัญหรือเปล่า
2: ครับ
1: ตรงนี้แหละก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องดูแลนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับ
2: ทั้งหมดก็คือการเรียกว่าช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็ในช่วงของสถานการณ์วิกฤตตะวันออกกลาง
1: เขาบอกว่าไทยช่วยไทยพลัสอ่ะเป็นเหมือนยาพารา
2: ครับ
1: แก้ปวด
2: ก็คือได้ชั่วคราว
1: แก้ปวดชั่วคราว
2: ครับ
1: นะฮะแต่ว่ายั่งยืนจริงๆเนี่ยมันจะต้องผ่านโครงการอีกหลายโครงการที่รัฐบาลเนี่ยจะต้องสิกสรรปั้นแต่งกันนะครับด้วยเงินภาษีของประชาชนเพื่อที่จะบำบัดทุกบำรุงสุขให้ประชาชนเนี่ยมีความเดือดร้อนน้อยที่สุดดีอยู่ดีความเหลื่อมล้ำน้อยนะครับ
2: ครับพูดถึง ในเรื่องของ AI นกกระซิบกันบ้างนะครับเมื่อสักครู่เรามีการได้พูดถึงไปสักเล็กน้อยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับในส่วนของ AI นกกระซิบเนี่ยคือจะบอกว่าทางกระทรวงการคลังนะครับก็เรียกว่าอยากจะให้พ่อค้าแม่ขายเนี่ยมาร่วมใช้กันนะเพื่อที่จะได้ดูว่าในส่วนของต้นทุนต่างๆหรือว่าการวิเคราะห์ในเรื่องของการใช้งบต่างๆในการผลิตของตัวเองเนี่ยใช้ได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็คุ้มค่ากับสิ่งที่ทำหรือไม่โดยมี AI นกกระซิบนี่แหละนะครับมาช่วยในการวิเคราะห์และก็ช่วยพ่อค้าแม่ขายในเรื่องของการวิเคราะห์เรื่องราวเหล่านี้นะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับมีการเปิดเผยถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าวันนี้เมื่อวานนี้นะครับก็มีการเปิดให้ร้านค้าร่วมขายบนแพลตฟอร์มต่างๆนะครับก็อย่างที่นำเสนอไปนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นทั้ง Grab Food Lineman Robin Hood แล้วก็ Shopee Food นะครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนพ่อค้าแม่ขายเนี่ยมาร่วมสำหรับการใช้ AI นะครับในการวิเคราะห์ข้อมูลยอดขายรวมถึงสามารถขยายยอดขายได้ด้วยนะครับแล้วก็ลดต้นทุนต่างๆรวมถึงวิเคราะห์ต้นทุนและก็ในส่วนนี้นะครับสามารถใช้ได้เลยนะสำหรับ AI นกกระซิบนะครับซึ่งนะในส่วนของแอปพลิเคชันถุงเงินก
1: ็
2: จะมีอยู่ในส่วนนี้ด้วยนะครับซึ่งท่านรองนายกเอนิติบอกนะครับว่า4แพลตฟอร์มในส่วนของGrab Food LINE MAN Robin Hood แล้วก็ Shopee Food เนี่ย พิสูจน์แล้วนะว่าในช่วงโครงการคนละครึ่งพลัสที่ผ่านมาก็คือโครงการก่อนเนี่ยนะครับใครที่เข้ามาช่วยขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ยอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้น 500-600% เลยนะครับแล้วก็หลังจากโครงการคนละครึ่งพลัสเนี่ยก็พิสูจน์แล้วว่ายอดขายก็ยังมีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็คือพอในช่วงคนละครึ่งพลัสที่ผ่านมาเนี่ย 500-600%
1: ครับ
2: อ่ะ 600% อ่ะถูกต้องนะครับแล้วก็ในส่วนของพอจบโครงการแล้วเนี่ยยอดขายก็ยังมีการเพิ่มเติมขึ้นเหมือนเดิมนะครับอยู่ที่ประมาณ 100-200% ดังนั้นนะครับต้องการให้ในส่วนของพ่อค้าแม่ขายผู้ประกอบการรายเล็กแล้วก็รายย่อยเนี่ยเรียนรู้เรื่องระบบดิจิทัลนะครับการขายของออนไลน์เนี่ยก็เป็นเหมือนการอัพสกิลรีสกิลนะนะครับในการที่จะทําให้หลายๆคนเนี่ยก้าวทันไปกับโลกด้วยนะครับซึ่งก็พิสูจน์ได้ว่าใครที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยก็สามารถเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นจริงๆนะครับโดยวันนี้เราก็มีการต่อยอดโดยการนำ AI นี่แหละมาช่วยในการให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยไม่ต้องเรียกว่าไปจ้างนักบัญชีหรือว่านักวิเคราะห์นะครับในส่วนนี้ก็จะมาช่วยตรงนี้นะครับสำหรับ AI นกกระซิบก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยมาร่วมนะสำหรับการใช้ AI นกกระซิบนี้เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนนะครับแล้วก็วิเคราะห์ในเรื่องของราคาขายที่จะแพงกว่าคู่แข่งหรือไม่ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับทางคุณเอกทิตินิติธรรมประภาสเองก็เชิญชวนร้านค้าไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าในส่วนของแพลตฟอร์มที่จะเข้ามาช่วยให้คำแนะนำเนี่ยก็จะเป็นการลดต้นทุนที่ยั่งยืนด้วยนะครับ
1: อันนี้ผมไปดูฟีเจอร์ AI นกกระซิบนะฮะก็ทำอะไรได้หลายอย่างตอบคำถามก็ได้นะครับตอบคำถามเนี่ยเขาก็ถามอะไรมันก็ตอบได
2: ้
1: นะครับเพราะมันจะมีคำถามในหัวข้อต่างๆสามารถพิมพ์ลงไปได้เลยวิเคราะห์ยอดขายอย่างที่คุณรัตพงศ์บอกขายดีขายน้อยหรือว่าจะทำยอดขายมากขึ้นเนี่ยก็สามารถที่จะสอบถามได้ว่าจะต้องทำยังไงเขาก็จะให้กรอกลงไปว่าเฮ้ยคุณอยากได้ยอดขายเท่านี้เนี่ย คุณจะต้องทำยังไงลดต้นทุนยังไงที่สำคัญที่สุดเนี่ย
2: ค
1: ือสร้างสเตทเมนต์ให้เราด้วยนะครับ
2: แล้วครับ
1: มีสามารถสร้างสเตทเมนต์ก็คือสามารถสรุปรายการซื้อขายเพื่อที่จะไปขอกู
2: ้
1: อันนี้ทำได้ไปขอสินเชื่อกับธนาคารเนี่ยมันทำเป็นเอกสารให้เลยปริ้นเป็นเอกสารได้ด้วย
2: โดยมาจากแหล่งข้อมูลของ AI นกกระซิบเลย
1: ถูกต้อง
2: ครับ
1: นกกระซิบสามารถสร้างสเตทเมนต์เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนสินเชื่อธนาคารรัฐได้นะครับ
2: ครับ
1: อันนี้คือ AI นกกระซิบนะที่มีความอัจฉริยะมากนะครับก็สามารถไปใช้ได้นะครับ
2: แต่สิ่งนึงที่ผมฟังจากที่คุณเอกทิติเล่าเนี่ยคือ สามารถวิเคราะห์ได้ว่าเราเนี่ยขายแพงกว่าร้านค้าในตลาดหรือเปล่า
1: อ
2: ันนี้ดีนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าคุณขายแพงเกินบางทีคุณได้กำไรเยอะจริงแต่บางทีคนซื้ออาจจะน้อยกว่าร้านที่ขายราคาตลาดนะ
1: ครับใช่ใช่ใช่คือบางทีคนขายก็งงไงเอ๊ะทำไมร้านค้าชั้นคนน้อยลง
2: ครับ
1: ก็ต้องไปถามนกกระซิบเนี่ยฮะมันเกิดอะไรขึ้นอ๋อร้านข้างๆมันขายถูกกว่าเราดีวะ
2: ครับ
1: หรือสินค้ามันดีกว่าเราและที่สำคัญเนี่ยมันสามารถเช็คราคาวัตถุดิบได้ด้วย
2: ครับ
1: เริ่มต้น1มิถุนายนที่ผ่านมา
2: ครับ
1: นะครับวันนี้ก็บอกว่าสอบถามราคาวัตถุดิบได้แล้วก็แสดงราคาวัตถุดิบทันทีเมื่อใช้ AI นกกระซิบนะครับอันนี้ก็ทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถวางแผนที่จะซื้อสินค้าตั้งราคาขายแล้วก็การตลาดต่างๆได้รู้ว่าไอ้แถวนั้นเนี่ยมันขายราคาเท่าไหร่แล้วก็ขายในราคาที่มันถูกลง
2: หรือว่าขายในราคาที่พอเหมาะ
1: เอ
2: ารสชาติเข้าสู้นะ
1: ก็นั่นแหละ
2: ครับ
1: มันก็ช่วยได้ไงสมัยก่อนเดี๋ยวต้องไปส่องดูนะ
2: ครับ
1: ร้านค้าข้างๆขายยังไง
2: AI ก็จะมาช่วย
1: ต้องปลอมตัวเข้าไปด้วยนะเดี๋ยวเขาจำได้อ๋อพ่อค้าร้านข้างๆนี่หว่า
2: ครับ
1: อันนี้ก็ไม่ต้องไปโดนกลัวเขาไปจับผิดนะฮะ
2: ครับ
1: ไปดูเรื่องลิขสิทธิ์บนโลกนะฮะหลังจากที่แจ๊สเนี่ยเขาได้ลิขสิทธิ์ไปแล้วนะฮะก็แจ๊สเนี่ยก็คือช่องโมโนกดทีวีไปก็ไปดูช่องโมโน
2: โมโน29
1: นะฮะสำหรับเรื่องของการถ่ายทอดฟุตบอลโลกเขาก็จ่ายตังค์ซื้อลิขสิทธิ์มาเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
2: ครับ
1: รอบนี้กับรอบหน้า
2: ครับ
1: นะฮะรอบนี้กับรอบหน้าโมโนเนี่ยกินขาด
2: ครับ
1: นะฮะก็ลงทุนกันไปนะฮะแล้วก็ร้านค้าร้านรวงอะไรต่างๆเนี่ยทางด้านของอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็ออกมาเตือนนะฮะออกมาเตือนเรื่องของดูบอลเถื่อน
2: ครับ
1: หรือว่าร้านค้าร้านรวงที่ไม่ได้ขออนุญาต
2: ครับ
1: ไปเปิดแล้วให้คนชมเนี่ยนะ
2: มาซื้อกับข้าวกินแล้วก็เปิดให้ดูเลย
1: เอาอย่างนี้ผมเป็นร้านอาหาร
2: ครับ
1: ผมไปเปิดจอโปรเจคเตอร์เดี๋ยวยังใช้อยู่ป่ะไม่รู
2: ้มี
1: นั่นน่ะจอโปรเจคเตอร์ใหญ
2: ่ครับ
1: แล้วให้คนไปดูอันนี้ก็สุ่มเสี่ยงไม่ใช่สุ่มเสี่ยงอะเสี่ยง
2: ครับ
1: ที่จะผิดกฎหมาย
2: ครับ
1: โดยเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยเขาฟ้องร้อง
2: ครับ
1: นะฮะเพราะว่าเขาต้องไปดูนะฮะเงื่อนไขของโมโนเนี่ยเขาให้ชมเฉพาะความบันเทิงในบ้านในกล่องของเขาหรือเปล่า
2: คือจะต้องซื้อแพ็กเกจ
1: ไม่ได้ใช้เพื่อการค้าหรือเชิงพาณิชย
2: ์ครับ
1: อารมณ์เหมือนลิขสิทธิ์เพลงอ่ะเขาให้คุณซื้อซีดีเนี่ยไปเปิดเพลงเนี่ยในบ้านแต่คุณเอาซีดีเนี่ยเพลงเนี่ยไปเปิดในร้านค้า
2: ค
1: เพื่อการค้าเรียกแขกเรียกคนมา
2: อ
1: ันนั้นคุณผิดกฎหมาย
2: ครับเหมือนแบบไปโชว์ในผับบาร์ต่างๆด้วย
1: ใช่นะฮะคือเปิดเพลงเนี่ยในบ้านเรือนเนี่ยเปิดได
2: ้
1: ใช่ไหมฮะเพราะว่าเราไปซื้อเทปซื้ออะไรมาแต่เมื่อไหร่ที่เอาเทปเอาซีดีหรืออะไรไฟล์พวกนี้มาเปิดในทางการค้าเพราะคุณได้กำไรไงฮะ
2: ครับ
1: เขาไม่ได้อนุญาตให้คุณทำเพื่อการค้า
2: ครับ
1: อันนี้ผมยกตัวอย่าง
2: ครับ
1: เช่นเดียวกันฉันใดฉันนั้นกับลิขสิทธิ์บนโลก
2: ครับ
1: ถ้าโมโนเนี่ยเขาได้ลิขสิทธิ์มาเปิดปึ้งปุ๊บเนี่ยร้านค้าร้านอาหารร้านรวงเนี่ยพึงตระหนักไว้นะครับว่าจะต้องใช้ความระมัดระวังควรที่จะสอบถามเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อนว่าทำได้ไม่ได้อย่างไรถ้าทำไม่ได้อย่าฝืนทำ
2: ครับ
1: เพราะถ้าทำไปแล้วเนี่ยปรับโอ้โหเป็นแสนนะครับ
2: ครับสูงสุดนี้8แสนเลยนะ
1: 8แสนนะครับ
2: ครับ
1: แล้วก็คือตำรวจเห็นปุ๊บตำรวจก็ต้องจับนะครับ
2: ครับ
1: ไปด่าตำรวจเขาแบบไปรังแกประชาชนก็ไม่ได้ไม่งั้นละเว้นปฏิบัติหน้าที
2: ่ครับ
1: คือกฎหมายมันมีอยู
2: ่
1: อันนี้ต้องระมัดระวังนะฮะเมื่อวานนี้เรื่องนี้ฮะคุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็บอกว่าการแข่งฟุตบอลโลกเนี่ยเป็นมหากรรมกีฬาระดับโลกที่ได้รับความสนใจจากแฟนกีฬาทั่วโลกครั้งนี้จัดขึ้นใน3ประเทศคือสหรัฐแคนาดาเม็กซิโกเป็นการแข่งขันที่มีทีมชาติผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายมากที่สุดในประวัติศาสตร์ถึง48ทีมก็คาดว่ามีคนดูเป็นจำนวนมากนะครับท่านก็ชี้แจงบอกว่าการแข่งขันกีฬาเนี่ยไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายแต่การถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาผ่านทีวีวิทยุสตรีมมิ่งบนแพลตฟอร์มออนไลน์ถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ประเภทงานแพร่ภาพเสียงได้รับความคุ้มครองตามพรบลิขสิทธิ์ปี37นะฮะแล้วก็พูดข้อกฎหมายไปคือสรุปเอาอย่างนี
2: ้
1: การแข่งบอลเนี่ยมันไม่มีลิขสิทธิ
2: ์
1: ค
2: ุ
1: ณไปเตะฟุตบอลเนี่ยไม่ได้ว่าโอ้โหต้องขออนุญาตต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ
2: ์ครับ
1: บอลมันไม่มีลิขสิทธิ
2: ์แ
1: ต่เมื่อไหร่ที่ถ่ายทอดผ่านทีวีหรืออะไรต่างๆเขาลงทุนไง
2: ครับ
1: ตรงนี้มันมีลิขสิทธิ์เขาถึงต้องไปซื้อลิขสิทธิ์กันนะฮะแล้วก็ผู้ที่ได้รับลิขสิทธิ์เนี่ยของไทยเนี่ยก็คือบริษัท Jasmine International จำกัดหรือ Jazz ร่วมกับ Mono Next นะครับก็ได้รับสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วหากมีผู้ใดนำสัญญาณการถ่ายทอดไปใช้เผยแพร่โดยไม่รับอนุญาตจากผู้ได้รับสิทธิ์ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นบันทึกเทปการแข่งขัน
2: ครับ
1: เอาไปเผยแพร่ซ้ำ
2: ครับ
1: ผ่านช่องทางออนไลน์ถ่ายทอดผ่านสื่อออนไลน์ไปใช้ประโยชน์เพื่อการค้าละเมิดลิขสิทธิ์นะครับ
2: ครับ
1: โทษก็คือมีจำคุกด้วย
2: ครับ
1: 6เดือนถึง4ปีปรับ 100,000 ถึง 800,000 หรือทั้งจำทั้งปรับทราบว่าขณะนี้มีช่องทางสมัครทางออนไลน์เพื่อรับสิทธิ์การถ่ายทอดแข่งขันฟุตบอลโลกภายในสถานประกอบการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2: ครับ
1: ก็คือพูดง่ายๆถ้าร้านค้าเนี่ยจะไปเปิดเนี่ยไม่ใช่ว่าคิดจะเปิดก็เปิด
2: ครับ
1: ต้องขออนุญาตตามนี้นะครับ
2: ครับต้องติดต่อโมโนก่อนนะ
1: ต้องติดต่อโมโนก่อนคือเขามีกระบวนการเนี่ยว่าคุณอยากจะใช้เนี่ยคุณก็จะต้องจ่ายอย่างนี้อย่างนี
2: ้ครับ
1: ไม่ใช่ว่าไปซื้อกล่องแล้วมาใช้เนี่ยในฐานะประชาชนทั่วไปตามบ้านนะฮะแบบนี้ไม่ได
2: ้ครับ
1: นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องตระหนักเพราะบางคนไม่รู้นะฮะ
2: ครับ
1: ไม่รู้นะฮะเปิดร้านอาหารแล้วอยู่ดีๆก็นั่นแหละโมโนเปิดตู้มเลยร้านลาบร้านอะไรเนี่ยก็ทำไม่ได้นะครับ
2: ครับผิดกฎหมายนะครับถ้าสมมติว่าเขาจะเอาผิดเนี่ยเอาได้เลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกตอนนี้คือสมาร์ทโฟนขออภัยครับสมาร์ททีวีหรือว่า Android TV ต่างๆเนี่ยคือเปิดแอปโมโนเสียเงินปุ๊บนะครับเปิดลิงก์ขึ้นจอโปรเจคเตอร์ปุ๊บถ้าสมมติว่าไม่มีการพูดคุยหรือว่ามีการเจรจาขออนุญาตจากทางโมโนก่อนเนี่ยแน่นอนผิดกฎหมายแน่นอน
1: ไปแคปไปแชร์ไปอะไรก็ไม่ได้นะครับ
2: ครับ
1: แล้วไปย้อนหลังก็ไม่ได
2: ้เอาเทปมาเปิดย้อนหลังก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ถือว่าเป็นการทำซ้ำ

0: หรือไม่นะครับเรื่องนี้เมื่อวานนี้ท่านนายกบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเราต้องเติบโตไปกับโลกนะครับถามว่าวันนี้เนี่ยถ้าใครที่ไม่เข้าถึง AI แม้ว่าจะไม่ถึงอันดับที่แบบเรียกว่าใช้แบบเก่งเลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าล้าหลังไม่ทันโลกนะครับการดำรงชีวิตเนี่ยของในประเทศไทยนะของผู้คนในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องมีทั้งทุกสิ่งที่ประกอบกันเพื่อให้เราอยู่ในเวทีโลกได้นะครับแล้วก็มีความพร้อมมากกว่าคนอื่นซึ่งประเทศไทยเนี่ยมีความมั่นคงในเรื่องของเทคโนโลยีอยู่แล้วนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีการใช้ในเรื่องของการสื่อสารก็ถือว่าเป็นลำดับต้นๆของโลกนะครับเราไม่ได้ใช้เทคโนโลยีในการที่ใช้ของต่างประเทศแต่อย่างเดียวนะเพียงแต่เอาแพลตฟอร์มแล้วก็องค์ความรู้มาพัฒนาซึ่งก็จะส่งผลต่อในเรื่องของการกระจายเข้าถึงของเทคโนโลยีขั้นสูงในประชาชนของเราทุกคนนะครับนักข่าวก็ถามครับว่าเมื่อวานนี้เนี่ยถามว่าอาจจะไม่ได้มีเสียงคัดค้านหรือว่าแนวคิดแต่ว่าเป็นการท้วงติงในเรื่องของ TOR หรือเปล่านะครับที่อาจจะมีการเกี่ยวพันกับบุคคลของตระกูลชิดชอบนะคือจริงๆแล้วเนี่ยมีคนกล่าวถึงว่าจริงๆนะ AI เป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องเรียนรู
1: ้
0: แต่ว่าหลายคนเนี่ยไปคิดว่า TOR เนี่ยมันเกี่ยวกับตระกูลชิดชอบหรือเปล่านะครับท่านนายกชี้แจงว่าจริงๆเนี่ยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับก็เป็นผู้ดำเนินการแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE เนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็ดำเนินการโครงการนี้ได้อธิบายจนเป็นที่เข้าใจไปแล้วดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องกังวลหรือว่าในเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยก็คือในเรื่องของความสุจริตนะครับเป็นไปด้วยตามขั้นตอนตามระเบียบทุกอย่างนะครับแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้ในส่วนนี้นะครับถ้าทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามนั้นก็ถือว่าเราดำเนินการได้ถูกต้องตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายและก็นโยบายของรัฐบาลกำหนดให้ทำเพราะถ้าไม่ทำก็จะเป็นปัญหาเรื่องของผลงานรวมถึงการประเมินด้วยนะครับท่านนายกก็สรุปคร่าวๆก็คือยืนยันว่าทำตามกระบวนการทั้งหมดนะครับถามต่อนะครับว่ามั่นใจใช่ไหมว่าโครงการนี้เนี่ยมีความโปร่งใสไม่มีนอกไม่มีในท่านนายกกล่าวว่ารัฐบาลเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามีนอกมีในแต่ว่ามีแต่ประชาชนนะครับย้ำว่ามีแต่ประชาชนนะครับพวกตนเนี่ยมาทำงานก็จะไม่ทนเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ทำให้ชีวิตพวกเขาดีขึ้นเลยทางนายกก็บอกว่าในเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเหมือนกันเรื่องพวกนี้นะครับก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเกรงใจหรือว่าเกรงกลัวใครที่จะมาทำสิ่งที่ทุจริตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลที่ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีเองด้วยนะครับถามต่อว่าทุกนโยบายพร้อมให้การตรวจสอบตลอดเวลาหรือไม่นะครับตรงนี้ท่านนายกบอกว่านายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้ทุกคนรังเกียจการกระทำที่เป็นเรื่องทุจริตหรือว่าผิดกฎหมายไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างแม้แต่ในเรื่องของการโยกย้ายหรือว่านโยบายการปราบปรามอาชญากรรมนะครับในส่วนของยาเสพติดการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบเราก็จะมาเรียกว่าไม่ยอมให้มีใครมาทุจริตในเรื่องนี้นะครับในเรื่องของการยึดทรัพย์สแกมเมอร์ที่มีกว่า 40,000 ล้านบาทมีการยึดยาเสพติดจำนวนมากเป็นประวัติการมีการทำลายยาเสพติดทำลายเครือข่ายต่างๆรวมถึงในเรื่องของการฟอกเงินทุกอย่างขณะนี้รัฐบาลก็ดำเนินการอยู่องค์กรที่เกี่ยวข้องหรือว่าหน่วยงานต่างๆนะครับก็ทำงานเป็นหนึ่งเดียวกันคือย้ำว่าไม่มีความกังวลใดๆต่ออิทธิพลเลยนะครับแม้แต่ว่าคำว่าผู้มีอิทธิพลเนี่ยตนยังไม่ได้บัญญัติให้เป็นคำใหม่นะแต่ว่าใช้คำว่าอันธพาลแทนนะครับแล้วก็จะเป็นศัตรูกับเรื่องเหล่านี้ทุกรูปแบบนะครับท่านนายกก็ยืนยันในส่วนของการพูดคุยกับทางคุณชัยชนกชิดชอบนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีตรงนี้นะครับก็มีหลายฝ่ายทักท้วงควรทบทวนนะครับท่านนายกบอกว่าไม่มีนะเพราะว่าถ้าไม่ถูกต้องระบบก็จะทำให้โครงการเนี่ยล้มไปเองยืนยันว่าโครงการนี้นะครับคือทำตามรูปแบบแล้วก็เรียกว่าในเรื่องของกฎหมายเนี่ยมีการทำอย่างรัดกุม 100% นั่นเองครับ
1: นะฮะคือถามว่าโครงการไทย AI Passport เป็นโครงการที่เกิดประโยชน์กับประชาชนไหมต้องตอบว่าเกิด
0: ครับ
1: เกิดแล้วก็ประชาชนอยากใช้ไหมก็อยากใช้
0: ครับ
1: ของฟรียังไงคนก็อยากใช้งบประมาณ 1,600 ล้านมากเกินไปไหม
0: ครับ
1: ถือว่าไม่มากถ้าเทียบกับโครงการอื่น
0: ครับ
1: อันนี้มองในมุมบวกนะครับมองในมุมลบเนี่ยคือสิ่งที่ประชาชนและฝ่ายค้านแคลงใจคือการใช้งบเนี่ยอย่างโปร่งใสนะฮะเพราะเขามองว่ามันมีการหัวประมูลมีการล็อกสเปคมีความผิดปกติใน TOR ในเรื่องของประเด็นผู้ประมูลนั่นเองนะฮะอันนี้คือเป้าใหญ่ๆเนี่ยที่เขาคุยกันนะครับคืออย่าเพิ่งไปหลงประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่ 1,600 ล้านเนี่ยมันเป็นเงินที่ไม่เยอะแต่ว่ามันสอดที่จะไปเป็นเรื่องของการใช้งบเนี่ยผิดปกติหัวประมูลหรือว่าล็อกสเปคซึ่งเมื่อวานนี้ฝ่ายค้านนะฮะโดยคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมคณะนะฮะก็คือคุณรัชนก สีนอก

0: แล้วก็คนอื่นๆเนี่ยก็ออกมาพูดเรื่องนี้แหละโดยคุณรัชนกเนี่ยก็เปิดหลักฐานซึ่งเป็นเอกสาร Metadata นะฮะของไฟล์เอกสารเริ่มต้นโครงการ Kick Off Thai AI Passport คุณรัชนกบอกว่าเอกสารบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งอักษร B
1: ครับ
0: ระบุว่าเอกสารดังกล่าวทำให้เห็นว่าสร้างไฟล์เมื่อวันที่27ตุลาคม68นะครับแต่ข้อมูลจากกระทรวง DE กลับมีการทำประชาพิจารณ์ในวันที่15 ธันวาคม68และมีการประมูลช่วงปลายเดือนธันวาคมซึ่งแปลว่าได้มีการทำงานกันก่อนหน้านี้ที่จะมีการประมูลอยู่แล้วนะครับแสดงว่าคือพยายามจะบอกว่าอันนี้คือการล็อกสเปคหัวประมูลนั่นเองนะฮะอันนี้ผมสรุปให้ฟังคร่าวๆนะฮะก็นั่นแหละเขาก็ตั้งข้อสังเกตตรงนี้รัฐบาลจะต้องรีบชี้แจงออกมาชี้แจงในข้อสงสัยงัดหลักฐานออกมาเพื่อที่จะลดประเด็นตรงนี้โดยเร็วที่สุดอ
1: ัน
0: นี้คือสิ่งที่ทางฝ่ายค้านเนี่ยเขาตั้งประเด็นแล้วตอนนี้ตำบลกระสุนตกเนี่ยจะไปอยู่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE
1: ครับ
0: คือคุณชัยชนกชิดชอบลูกคุณเนวินนั่นแหละนะครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้เป็นเป้านิ่งให้เขาโจมตีในทางการเมืองแล้วเนี่ยควรสยบข่าวลือตรงนี้โดยเร็วที่สุด
1: ครับ
0: นะฮะว่าเรื่องของการหัวประมูลกับล็อกสเปคเนี่ยตกลงแล้วมันยังไง
1: บ
0: ริษัทที่เป็นคู่ค้าที่เคยรับงานเนี่ยคือใครมาจากไหนแล้วก็มีการล็อกสเปคจริงไหมที่บอกว่าต้องเป็นบริษัทที่เคยรับงานมูลค่า400ล้านบาทในช่วง8ปีที่ผ่านมาทำไมถึงกำหนดแบบนั้นบริษัทเทคโนโลยีในไทยเนี่ยที่มีสเปคตามนี้มันมีกี่บริษัทเห็นก็บอกว่ามีไม่เกิน15บริษัทพอเป็น15บริษัทนี้ก็เป็นบริษัทที่รู้จักกันดีเขาเลยบอกว่าตรงนี้เนี่ยแหละมันคือการล็อกสเปคและหัวประมูลโดยรัฐบาล
1: ครับ
0: ตรงนี้ต้องรีบออกมาตอบให้ชัดเจนโดยเร็วที่สุดนะฮะ
1: ครับซึ่งวันนี้นะครับทางคุณชัยชนกชิดชอบนะครับก็จะมีการเจรจาในส่วนของคู่ค้าสัญญาไทย AI Passport นะครับซึ่งวันนี้ก็มีการพูดคุยนะครับในส่วนของประเทศอินเดียนะครับที่จะมาร่วมทำในเรื่องของการทำสัญญานี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับมุ่งรักษาผลประโยชน์ของรัฐและก็ประชาชนแล้วก็ยืนยันว่าทุกขั้นตอนเนี่ยโปร่งใสนะครับเมื่อวานคุณชัยชนกก็ออกมาพูดถึงในเรื่องนี้นะครับให้สัมภาษณ์ภายหลังมีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเมื่อช่วงของวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับสำหรับโครงการไทย AI Passport นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายๆคนก็กังวลในเรื่องของการรายละเอียดที่ว่าTOR เนี่ยจะสามารถปรับเปลี่ยนได้ไหมนะครับเมื่อวานนี้คุณชัยชนกก็ออกมาชี้แจงนะครับว่า TOR เนี่ยปรับเปลี่ยนไม่ได้มีการลงนามไปแล้วแต่ว่าในส่วนของสัญญาเนี่ยสามารถเจรจาพูดคุยนะครับสามารถแนบทายได้ถ้าเจรจาแล้วคู่สัญญาเนี่ยยินยอมนะครับก็จะต้องรอดูการประชุมในวันนี้ว่าความคืบหน้าในเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะครับสิ่งที่ในส่วนของประชาชนเนี่ยมีข้อกังขานะครับเรื่องบริษัทที่เป็นคู่ TOR เนี่ยยืนยันว่าในเรื่องนี้เนี่ยโปร่งใสหรือไม่ทางคุณชัยชนกบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางคุณชัยชนกเองเนี่ยมอบนโยบายนะแต่ว่าส่วนที่จะไปทำในเรื่องกระบวนการต่างๆเนี่ยคือเป็นของข้าราชการประจำก็คือเป็นข้าราชการของกระทรวงDE นะครับที่ดูแลในส่วนนี้แต่ว่าคุณชัยนกเนี่ยเป็นในส่วนของการมอบนโยบายนะครับแล้วก็เรื่องในส่วนของกระบวนการต่างๆดำเนินการต่างๆเนี่ยเป็นของฝ่ายข้าราชการประจำที่ดูแลปลัดกระทรวง DE ดูแลนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องพวกนี้เนี่ยคือยืนยันนะครับว่าดำเนินการตามกฎหมาย 100% นะครับเดี๋ยววันนี้รอติดตามความคืบหน้าในการเจรจานะครับ
0: คือ TOR เนี่ยคือข้อกำหนดในการเงื่อนไขในการเสนอราคา
1: ครับ
0: จัดซื้อจัดจ้าง
1: ครับ
0: ส่วนรายละเอียดในสัญญาเนี่ยก็คือกระบวนการและขั้นตอนต่างๆเงื่อนไขรายละเอียดในการที่จะทำดำเนินการต่อไปคำถามอยู่ที่ว่าตัวคู่สัญญาเนี่ยเขามีแล้วใช่ไหมที่เขาพูดมาเมื่อกี้
1: เมื่อกี้บอกว่าในเรื่องของ TOR เนี่ยก็ทำไปแล้วแก้ไม่ได
0: ้ TOR เนี่ยมันคือเงื่อนไขว่าจะต้องตามนี้ตามนี
1: ้
0: จะต้องมีบริษัทมีคุณสมบัติตามนี้ตามนี
1: ้
0: ตรงเนี้ยมันแก้ไขไม่ได้
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเกิดบอกว่ามีคู่สัญญาแล้วก็แสดงว่ามีบริษัทที่รับงานแล้ว
1: อินเดียวันนี้จะมีการเจรจาคู่สัญญาม
0: ีบริษัทที่เป็นคู่สัญญาแล้วส
1: ่
0: วนเงื่อนไขเนี่ยในการที่จะกระทำการต่างๆเนี่ยตาม TOR ก็คือจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้แต่ต้องขอความยินยอมจากคู่สัญญา
1: ครับ
0: นั่นแหละก็คือว่ารายละเอียดและขอบเขตเนี่ยในรายละเอียดลึกๆเนี่ยสามารถแก้ไขได
1: ้
0: แต่ขอบเขตกว้างๆเนี่ยในการเลือกถ้าเอาตามข่าวนะ
1: ครับ
0: ในการที่จะจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยจำนวนเงินวัตถุประสงค์คุณสมบัติ ขอบเขตการดำเนินงานเนี่ยตรงนี้แก้ไขอะไรไม่ได
1: ้ครับ
0: แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยจะต้องออกมาชี้แจงให้มันเป็นที่เรียบร้อยว่าบริษัทที่รับงานเนี่ยคือใคร
1: ครับ
0: แล้วก็จำนวนเงินมันเท่าไหร่ยิ่งโปร่งใสยิ่งชี้แจงเนี่ยมันก็จะยิ่งลดความแคลงใจของประชาชนและพรรคประชาชน
1: ครับ
0: นะฮะเพราะว่าตอนนี้มันมีเงื่อนไขก็คือว่า 1,600 ล้านบาทเนี่ยมันหัวประมูลหรือว่าล็อกสเปคหรือเปล่ามันมีความผิดปกติใน TOR ของผู้เข้าร่วมประมูลหรือไม
1: ่ครับ
0: นะฮะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องตอบปุ๊บเนี่ยโปร่งใสปั๊บเนี่ยจบตรงนี้เลยครับเพราะตรงนี้ถ้าเกิดมองกันจริงๆนะฮะมันเป็นเรื่องทางการเมือง
1: ครับ
0: เรื่องทางการเมืองที่มุ่งตรงเนี่ยไปยังคุณชัยชนกชิดชอบก
1: ็
0: คือเป็นทายาททางการเมืองของคุณเนวินชิดชอบนั่นแหละ
1: ครับ
0: ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด
1: ครับ
0: นะฮะเป็น
1: เรียกว่าเป็น
0: ผมไม่อยากจะพูดคำนี้เลยผู้นำจิตวิญญาณ
1: ครับ
0: ของพรรคสีน้ำเงินใช่ไหม
1: ครับ
0: นั่นแหละก็มันเป็นทางการเมืองนั่นแหละแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็จะต้องชี้แจงเรื่องที่ถูกวิจารณ์เนี่ยแล้วก็เรื่องที่ถูกคัดค้านอย่างหนักจากฝ่ายค้านนะครับต้องคิดดูว่ารัฐบาลจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรแต่ผมมองแล้วนะ
1: ครับ
0: คือยังไงอ่ะก็ต้องเดินหน้าต่อไปสำหรับโครงการนี
1: ้
0: นะฮะเดินหน้าต่อไปหรือจะลงเนี่ยก็ต้องหาทางลงที่สวย
1: ๆ
0: นะฮะแต่ผมมองแล้วโอกาสที่จะเดินหน้าต่อไปอ่ะมีสูงกว่าน ะครับเดี๋ยวดู
1: เพราะผมก็มองว่ามันเป็นประโยชน์จริงๆนะในยุคนี้นะครับสำหรับ AI แต่ว่าเรื่องที่หลายๆคนมีข้อกังขาก็คืออย่างที่บอกคือเป็นเรื่องของ TOR
0: ใช่คือเขาไม่ได้มีปัญหาว่า AI ไม่ได้ประโยชน
1: ์ครับ
0: ใช้งบมากเกินไปอันนี้ไม่ใช่ปัญหา
1: ครับ
0: ปัญหาคือหัวประมูลล็อกสเปคความผิดปกติของ TOR ของผู้เข้าร่วมประมูล
1: ครับ
0: ตรงนี้แหละคือปัญหาที่ทางรัฐมนตรีดีอีแล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยหน่วยงานต่างๆไม่เกี่ยวเนาะ
1: ครับ
0: รัฐมนตรีดีอีต้องตอบ
1: ครับ
0: ต้องตอบให้ชัดถ้ารัฐมนตรีดีอีตอบไม่ได้ตอบไม่ชัดเนี่ยจะถูกโจมตีในทางการเมืองต่อไป
1: ครับ
0: ว่าทำไมรัฐมนตรีต้องให้นายกมาตอบเนี่ยมันเป็นปัญหาทางการเมือง
1: ครับ
0: นะฮะต้องติดตามดูนะครับเอาละครับพักสักครู่ฮะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
2: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
4: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
2: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณสังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดี
5: คือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
6: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
1: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
2: นาฬิกา42นาทีนะฮะช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับติดตามข่าวสารในประเด็นด้านเศรษฐกิจกันบ้างนะครับอุตสาหกรรมเกมเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ใหม่ทางเศรษฐกิจนะฮะอันนี้ก็แถลงโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ให้ข่าวออกมาเพราะว่าสมัยก่อนถ้าพูดถึงเรื่องเกมนะเคยได้ยินเด็กติดเกมไหมฮะคุณรัฐพงศ
3: ์ภาพลักษณ์ก็จะดูไม่ดีนะนะแต่สมัยนี้ไม่ใช่แบบนั้นแล้ว
2: นะฮะคือเกมเนี่ยถูกปรับมาเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยให้เป็นกีฬาใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรสปอร์ต
3: อีสปอร์ต
2: อีสปอร์ตนะฮะคือเปลี่ยนค่านิยมเดิมเนี่ยเด็กติดเกม
3: ครับ
2: เด็กติดเกมเนี่ยมันจะดูไม่ดีเล่นเกมเนี่ยทั้งวันเนี่ยเรียนไม่จบ
3: ครับ
2: นะฮะสมัยก่อนคิดอย่างนั้นจริงๆ
3: ครับ
2: สมัยก่อนเนี่ยผมจะไปเล่นเกมไปซื้อเกมเนี่ยพ่อด่า
3: โดนปลูกฝังมาแบบนั้นผมก็เหมือนกันในยุคของผมในช่วงเด็ก
2: ๆ
3: แต่ว่ายุคหลังๆมาเนี่ย
2: เจนใช่ไหม
3: ยังอยู่ในเจนเดียวกันครับ
2: นั่นแหละ
3: แต่ว่าเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปนะ
2: เปลี่ยนไปเพราะว่ารูปแบบของเกมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปด้วย
3: ครับ
2: นะครับคือเกมเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันเพราะว่าในช่วงแต่ละอายุเนี่ยการเข้าถึงเนี่ยบางทีมันมีความไม่เหมาะสมเกิดขึ้น
3: ร
2: เรื่องของเกมที่มีเนื้อหาที่รุนแรงยิงกันไปยิงกันมาแล้วเด็กเนี่ยเอาไปจำฝังหัวแล้วก็เอาไปใช้ความรุนแรงกับเพื่อนเอาไปใช้รุนแรงต่อที่สาธารณะ
3: ครับ
2: จำเรื่องของสยามพารากอนได้ไหมกราดยิงจำได้ไหม
3: ที่ใช้เรียนแบบเกม
2: ถูกต้อง
3: ครับ
2: ถูกต้องนี่คือสิ่งที่จะต้องระมัดระวัง
3: ครับ
2: นะฮะคือที่ผมติงแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าผมไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลนะครับ
3: ครับ
2: แต่ผมบอกว่าเรื่องของการเข้าถึงเกี่ยวกับเกมหรือสิ่งอื่นใดเนี่ยด้วยช่วงอายุต่างๆเนี่ยจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง
3: ครับ
2: เพราะเกมเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อเด็กเช่นคุณไปเล่นเกมต่อสู
3: ้
2: คุณก็เอาไอ้เนื้อหาตรงนี้เนี่ยมาต่อยเพื่อนที่โรงเรียนมันก็นำไปสู่ความรุนแรงเป็นต้น
3: หาอีกในสังคม
2: เล่นเกมยิงกันก็ไปซื้อหาซื้อปืนในตลาดเอามายิงเขาอีกอันนี้เป็นสิ่งที่มันเหนือความควบคุมมันคือเด็กมันมีจินตนาการอ
3: ่
2: ะดังนั้นการที่จะใช้ให้เด็กเข้าถึงสื่อต่างๆเนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนอกเหนือจากการส่งเสริมต้องมีกรอบที่ชัดเจนในการที่จะดูแลตรงนี้หากเปิดช่องเปิดโอกาสให้เข้าถึงมากจนเกินไปโดยปราศจากขอบเขตในการเฝ้าระวังมันเหมือนกับการเปิดฟรีเสรีเรื่องของความรุนแรงและเกิดปัญหาสังคมนี่คือสิ่งต้องระมัดระวังซึ่งควรที่จะตีกรอบตรงนี้เอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ฮะคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะบอกว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการผลักดันอุตสาหกรรมเกมให้เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยอันนี้ก็น่าสนใจ
3: ครับ
2: นะฮะเพราะว่ามันคือตัวเลือกทางเศรษฐกิจที่จะสามารถเนี่ยที่ทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ใหม
3: ่ครับ
2: แล้วก็มีเม็ดเงินทางเศรษฐกิจได้เยอะถ้ามองในแง่เศรษฐกิจนะฮะเพราะว่าอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงอาศัยความสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ทักษะดิจิทัลของคนรุ่นใหม่สร้างงานสร้างรายได้สร้างโอกาสทางอาชีพให้กับคนไทยพูดง่าย สร้างโอกาสในการทำเงินสร้างเงินสร้างอาชีพให้กับคนได้มากยิ่งขึ้นนะฮะประเด็นดังกล่าวได้รับการหารือนะร่วมกันระหว่างนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและผู้บริหารหอการค้าแห่งประเทศไทยโดยภาคเอกชนเห็นตรงกันแล้วครับว่าอุตสาหกรรมเกมมีศักยภาพเป็นเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตโดยเฉพาะจากโอกาสที่ประเทศได้รับการรับเลือกนะฮะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานนะฮะGamescom Asia X Thailand Game Show ซึ่งเป็นเวทีระดับนานาชาติในการเชื่อมโยงผู้พัฒนาเกมนักลงทุนผู้ประกอบการและแฟนเกมจากทั่วโลกแหมผมนึกถึงญี่ปุ่น
3: ครับ
2: ญี่ปุ่นเนี่ย Capcom หรือว่าค่ายต่างๆนะฮะ Konami อะไรต่างๆสมัยก่อนเนี่ย
3: ครับ
2: โกยเงินได้เยอะนะฮะสมัยก่อนญี่ปุ่นเนี่ยเจ้าตลาดเลย
3: ครับ
2: แล้วก็อเมริกาเนี่ยก็มาด้วยแต่คนเอเชียเนี่ยมักชอบเล่นเกมญี่ปุ่น
3: ครับ
2: และมีความใฝ่ฝันมากในการที่จะไปร่วมงานนี้ที่ประเทศญี่ปุ่น
3: ครับ
2: ตอนนี้บอกว่าโอ้โหไทยได้เป็นเจ้าภาพอย่างนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าเรียกเม็ดเงินลงทุนแล้วก็เรียกเงินจากต่างชาติอย่างน้อยอ่ะเขาก็มาเที่ยวเมืองไทย
3: แน่นอน
2: แล้วเขาก็นอกจากเขามาดูเกมแล้วเขาก็จะต้องไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ด้วย
3: ครับ
2: ถูกไหมฮะ
3: ครับ
2: อันนี้คือสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตและแสดงว่าทั่วโลกเนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญกับไทยเพราะเขาให้โอกาสประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพงานนี้นะครับนายกเห็นว่าการจัดงานเนี่ยไม่ใช่ว่าสร้างรายได้ให้ท่องเที่ยวการจัดงานเท่านั้นไม่ใช่ตื้นๆอย่างที่ผมบอก
3: ครับ
2: แต่จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้พัฒนาเกมนักออกแบบโปรแกรมเมอร์และครีเอเตอร์ชาวไทยได้เห็นสิ่งต่างๆนี้เป็นประโยชน์และได้นำแสดงศักยภาพต่อสายตานานาชาติ
3: บ
2: อกว่าโอ้คนไทยนี่ก็เก่งนะและนำไปสู่การจ้างงานการลงทุนและการร่วมมือธุรกิจในอนาคตนะฮะและเชื่อมั่นว่าเด็กไทยคนรุ่นใหม่มีศักยภาพสูงในสาขาอุตสาหกรรมเกมไม่ว่าจะเป็นการเขียนโปรแกรมกราฟิกแอนิเมชันเนี่ยโอ้โหไม่แพ้ชาติใดในโลกหรอกครับเผลอๆจะเก่งกว่าด้วยอันนี้ผมพูดเองฮะสำหรับงานเกมคอมเอเชียเอ็กซ์ไทยแลนด์เกมโชว์2025เนี่ยมีผู้ร่วมงานกว่า 260,000 คนจาก95ประเทศทั่วโลกนะฮะผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเกมกว่า 5,500 คนจาก81ประเทศผู้แสดงสินค้ากว่า294รายเอาละก็คือตัวเลขนั่นแหละ
3: ครับ
2: ก็จัดขึ้นเมื่อไหร่อ่ะ29ตุลาถ
3: ึ
2: ง1พฤศจิกายนปีนี้ฮะศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนะครับไปรถไฟฟ้าสะดวกครับ
3: ครับแต่ก่อนหลายๆคนอาจจะคิดว่าการเล่นเกมเนี่ยเป็นเรื่องไร้สาระนะแต่ในทุกๆวันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับการที่หลายๆคนนะน้องๆหนูๆหรือว่าคนที่จบงานมาจบจากการศึกษามาเนี่ยมาทำงานเป็นเกมเมอร์เยอะมากนะครับไลฟ์สดในการเรียกว่าเล่นเกมเนี่ยสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำนะครับถือว่าเป็นอาชีพที่อย่างที่บอกคือเป็นอาชีพที่ได้เงินเยอะก็จริงแต่ว่าในเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยก็ต้องมีการพัฒนาต่อยอด
2: เดี๋ยวนี้เขาแข่งขันกันด้วยไม่ใช่เหรอ
3: ครับ
2: จัดทีมไปแล้วก็ไปแข่งขันเก
3: ม
2: ที่ต่างประเทศก
3: ็
2: ม
3: ี
2: อีสปอร์ตก็มี
3: ครับ
2: นะ
3: แล้วก็ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเองก็สนับสนุนในเรื่องนี้ด้วย
2: คือเกมเนี่ยเล่นไม่ผิดหรอก
3: ครับ
2: เพียงแต่ว่ามันต้องมีกฎระเบียบกฎเกณฑ์ในการเล่นภาษาฝรั่งคือมีลิมิตก็คือว่าถ้าเล่นตอนเรียนเล่นแล้วไม่อ่านหนังสือเนี่ยมันก็มีโทษมีภัยทุกยุคทุกสมัยแหละ
3: ครับ
2: หรือเล่นในทางที่ผิดเนี่ยเอานำสิ่งที่ได้จากเกมเนี่ยไปทำเรื่องความรุนแรงอะไรต่างๆมันก็ผิดอีกนะฮะคือสิ่งที่ภาครัฐควรที่จะตระหนักเนี่ยก็คือว่าตอนนี้เรามีบัตรประชาชนตั้งแต่อายุเท่าไหร่
3: โอ้15จริงๆน่าจะมีเร็วกว่านั้นอีกนะ
2: คือการเข้าถึงเกมเนี่ย
3: คว
2: รที่จะใช้เลขบัตรประชาชน
3: ครับ
2: ว่าอายุเท่านั้นเท่านี้เนี่ยสำหรับเกมออนไลน์เนี่ยมันควรที่จะเข้าถึงได้มากน้อยแค่ไหน
3: ครับ
2: ปิดกั้นการมองเห็นมากน้อยแค่ไหน
3: ครับ
2: อันนี้เขาทำหรือยังไม่รู
3: ้ก็ต้องมีการวัดนะเพราะว่าอย่างที่บอกเกมบางเกมถ้าเกิดเป็นในเรื่องของความรุนแรงก็อาจจะส่งผลในเรื่องของการใช้ชีวิตสังคม
2: คือเราจะไปหวังบอกว่าเฮ้ยพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยต้องดูแลลูกนะ
3: ครับ
2: มันไม่ใช่ว่าทีวีกับอะไรคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมาวางเอาไว้กลางบ้านให้สามารถควบคุมได้เหมือนเมื่อก่อนแล้ว
3: ไม่เหมือนเดิมแล้ว
2: เดี๋ยวนี้มันอยู่ในมือถือ
3: ครับ
2: แล้วเด็กสามารถเข้าถึงได้ทุกอย่างโดยที่ผู้ปกครองเนี่ยไม่มีทางรับรู้รับทราบเลย
3: ร
2: ู้อีกทีลูกเป็นข่าวไปแล้วไงเนี่ยแหละคือสิ่งที่ภาครัฐเนี่ยจะต้องกำกับดูแลด้วยนอกเหนือจากการส่งเสริมนอกเหนือจากการส่งเสริมควรมีการกำกับดูแลที่เหมาะสมภายใต้ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
3: ครับก็เป็นในเรื่องของวงการเกมนะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อในช่วงของเดือนตุลาคมนะครับ
2: ตุลาคมนี่มีงานหลายงานนะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยก็คือ IMF
3: ครับการประชุม IMF ด้วย
2: แล้วก็งานเกมนะก็คือต่อไปเนี่ยเดี๋ยวศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จะฮอตมาก
3: ครับในช่วง
2: ฮอตมาก
3: ช่วงต้นป
2: ี
3: งบประมาณใหม่นะนะครับก็
2: ฮอตมากเลย
3: ต่อติดตามนะครับในเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆนะครับอีเวนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นที
2: ่ดีแล้วแถว
3: ตรงนี้ได้
2: มันไม่ต้องมา impact เมืองทองธานี
3: แต่มันก็เดินทางสะดวกนะในมุมมองผมคือถ้าสมมติว่าอยู่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยก็เรียกว่าก็จะอยู่ในเมืองหน่อยถ้าเปรียบเทียบว่าถ้าไปฝั่งบ้านคุณทรงพลไปเมืองทองเนี่ยก็อันนี้จะต้องเป็นเอ็กซิบิชันที่ค่อนข้างใหญ่หน่อย
2: ใหญ
3: ่ๆเพราะว่าคือมีหลายฮอ
2: แต่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะผมมองนะคือที่จอดรถน่ะผมว่ามันใหญ่นะ
3: ครับ
2: แต่มันไม่เคยพอสักทีเลยผมไปมา 2-3 ทีแล้ว
3: อยู่ใจกลางเมืองไงนะครับต่างจากเมืองทองคือ มีเท่าไหร่ก็ไปสะดวกยิ่ง
2: เมืองทองอ่ะที่จอดมีแต่เดินไกลมันก็ยังดีไงแต่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยคือถ้าจัดงานใหญ่ๆมันไม่พอจริงๆนะคุณณัฐพงษ์แล้วเวลาเราจะไปงานใดงานหนึ่งเนี่ยแล้วเราต้องวนรถหาจนถอดใจอ่ะ
3: ครับ
2: มันก
3: ็คือทีหลังก็ต้องบอกตัวเองว่ารถไฟฟ้าดีกว่า
2: ออรถไฟฟ้าดีกว่าตรงนั้นสายสีเขียวเน
3: า
2: ะ
3: สายสีน้ำเงิน
2: อ๋อสายสีน้ำเงิน
3: แต่ถ้าเป็นเมืองทองเนี่ยจะเป็น
2: สายสีชมพูก็ใช้บริการรถสาธารณะน่าจะดีกว่านะฮะ
3: ครับไปต่อกันในเรื่องของการเมืองกันบ้างนะครับในส่วนของการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งในส่วนของพรรคเพื่อไทยจะมีการกำหนดในการประชุมเนี่ยก็คือวันนี้อย่างที่เรานำเสนอไปเมื่อวานนะครับการที่จะมาประชุมสรุปในเรื่องของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับเพื่อไทยนะครับซึ่งในส่วนของพ
2: ร
3: รคภูมิใจไทยอย่างที่บอกไปก็ไม่ได้มีการเข้าชื่อเรียกว่าสนับสนุนตรงนี้นะมีการถอนชื่อออกมานะครับเรื่องนี้ทางคุณพระดอนปิศนานันทกุลครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยนะครับก็มีการกล่าวถึงกรณีที่พรรคเพื่อไทยจะมีการยื่นเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหลังจากมีการปรับปรุงแก้ไขแล้วนะครับว่าในส่วนของทางพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยไม่ได้มีสนับสนุนแต่ว่านักวินาทีนี้นะครับยังไม่เห็นเนื้อในส่วนของเนื้อหาว่าร่างดังกล่าวเนี่ยมีลักษณะเช่นใดแต่ในหลักใหญ่คือจะต้องไม่ขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและก็ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญด้วยรวมถึงไม่รวมถึงการแก้หมวด1หมวด2นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหากไม่มี3เรื่องนี้ก็ไม่มีเหตุผลที่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยจะไม่สนับสนุนแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับในเรื่องของการแก้ไขร่างดังกล่าวเนี่ยก็ต้องเอามาดูกันก่อนว่าร่างออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับส่วนในเรื่องของการที่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาชนและก็พรรคประชาธิปัตย์เรื่องนี้นะครับคุณพระดอนกล่าวว่าในส่วนของพรรคประชาชนเนี่ยให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสรเนี่ยมาจากการเลือกตั้งแต่ส่วนตัวเนี่ยยังไม่เห็นร่างของทางพรรคประชาธิปัตย์เท่าที่ทราบก็คือในเรื่องของการฟังเสียงประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์นะครับแล้วก็ในส่วนของพรรคประชาชนเนี่ยคิดว่าขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็คือการที่จะให้ประชาชนเนี่ยเลือกโดยตรงอันนี้ก็เป็นฝั่งของทางสสภูมิใจไทยนะครับในท่านพระดอนปิศาณสกุลนะครับที่ออกมาพูดถึงในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับที่จะเกิดขึ้นซึ่งอย่างที่บอกวันนี้พรรคเพื่อไทยก็จะมีการประชุมด้วยนะครับสำหรับการแก้ไขที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับ
2: เร็วๆนี้สำหรับรัฐธรรมนูญแต่มีคำหนึ่งผมสงสัย
3: ครับ
2: ผมสงสัยเนี่ยคือการแก้ต้องไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
3: ครับ
2: หมายความว่ายังไงอ่ะ
3: คือ
2: การแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยคือรัฐธรรมนูญฉบับปี60เนี่ยออกแบบแก้ไขให้แก้ยากคือการจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าคุณบอกถ้าเกิดมันไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญเก่าเนี่ยมันฟังดูแปลกๆไงเพราะเราจะแก้รัฐธรรมนูญ
3: ครับ
2: เพราะเราจะแก้รัฐธรรมนูญถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยจะแก้รัฐธรรมนูญต้องไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะตกลงมันแก้ไหมนะ
3: มันก็จะดูขัดอยู่นะ
2: มันจะขัดอยู่คืออีกอย่างนึงนะหมวด1หมวด2เนี่ยถ้าคุณดูในรัฐธรรมนูญเนี่ยนะ
3: ครับ
2: หมวด1เนี่ยมันแก้ไม่ได้อยู่แล้วกฎหมายบังคับไว้ว่ามันแก้ไม่ได้เพราะอะไรฮะหมวด1เนี่ยมาตรา1บอกว่าประเทศไทยเป็นราชอาณาจักร1เดียวอ
3: ัน
2: เดียวแบ่งแยกไม่ได้มันแก้ไม่ได้ไง
3: มันต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้ว
2: มันไม่ได้อยู่แล้วส่วนหมวด2เนี่ยถามว่าแก้ได้มั้ยตามกฎหมายมันแก้ได
3: ้ครับ
2: มันแก้ได้ซึ่งเคยแก้มาแล้วนะครับ112เนี่ยเคยแก้มาแล้วสมัยคณะปฏิวัติเนี่ยแก้ให้มีโทษสูงขึ้นนะครับ
3: ครับ
2: คือถามว่าแก้ได้มั้ยแก้ได้แก้ได้หมวด2แต่หมวด1เนี่ยแก้ไม่ได้แน่นอน
3: ครับ
2: คืออะไรประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว
3: ครับ
2: นะแบ่งแยกไม่ได้อันนี้แก้ไม่ได้ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหมวด มาตรา2แก้ไม่ได้เหมือนกัน
3: แก้ไม่ได้
2: นะฮะแล้วก็มีกฎหมายล็อกเอาไว้ในรัฐธรรมนูญว่ามาตราเหล่านี้เนี่ยห้ามแก้อยู่แล้ว
3: ครับ
2: นะครับดังนั้นตรงเนี้ยก็เดี๋ยวไปดูกันแต่ว่าคำว่าแก้รัฐธรรมนูญโดยที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเนี่ยมันอาจจะไปดูมาตรา25
3: มันดูกว้างไป
2: มาตรา2500กว่าๆเนี่ยจะบอกว่าต้องมีเสียงเท่านั้นเท่านี้ไงอาจจะไปมองตรงนั้นแต่การแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยควรดูว่าณสถานการณ์ณวันนี้มันยังไงแล้วควรแก้ไขยังไงแต่เบื้องต้นเนี่ยนะ
3: ครับ
2: ตั้งต้นก่อนเลยศาลตั้งต้นก็คือสสร.สสร.มาจากไหน
3: มาจากตรงไหนกันแน่
2: สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเลือกตั้งหรือจะแต่งตั้งคือประเทศไทยของเราอ่ะมันมาทั้งแต่งตั้งมาทั้งเลือกตั้งเคยมาหลายรูปแบบแล้วนะครับเคยมาหลายรูปแบบแล้วก็สสร.ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นคนร่างรัฐธรรมนูญอย่างเดียวนะครับ
3: ครับ
2: คนที่ร่างเนี่ยอาจจะเป็นกรรมาธิการยกร่างสสร.อาจจะเป็นคนเลือกกรรมาธิการยกร่างตอนสมัยคุณมีชัยคนที่ร่างจริงๆคือกรรมาธิการผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญ
3: ครับ
2: ไม่ใช่ว่าสสร.แล้วตอนนั้นสสร.เนี่ยมาจากแต่งตั้งทั้งหมดเลยนะจากระดับคณะจากคณะนั้นอ่ะ
3: ค
2: ือสิ่งต่างๆเราผ่านมาได้เยอะแล้วนะรัฐธรรมนูญก็มีมา20กว่าฉบับแล้ว
3: ครับ
2: ก็ต้องติดตามดูฉบับนี้ในยุค AI โลกาภิวัตน์เนี่ยมันจะเป็นยังไง
3: ค
2: ือมันต้องมีการปรับแหละเพียงแต่ว่าปรับมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวต้องดูภายในปี2ปีเนี่ยเราน่าจะได้เห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่น่าจะได้เห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ส่วนประชาชนก็น่าจะได้ลงประชามติรับไม่รับเนี่ยก็น่าจะห่วงปีหน้าอันนี้ คิดเองนะครับ
3: ครับ
2: อ่ะไปดูเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาบ้างครับเห็นเงียบๆไปนะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมหาดไทยนะฮะกล่าวภายหลังการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ว่าวันนี้มีหลายวาระที่ประชุมเห็นชอบทั้งเรื่องในการใช้กลไกตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS ที่มีการจัดตั้งศูนย์ Entry Drone นะฮะผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามฮะได้มีรายงานนะครับไม่รู้รายงานมาจากไหนเหมือนกันนะฮะ
3: ครับ
2: จากกระทรวงข่าวลือหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันบอกว่ารถถังฝั่งกัมพูชาประชิดแนวชายแดนว่าจริงไหม
3: ครับ
2: คุณอนุทินบอกเลยฮะไม่มีนะครับ
3: ครับ
2: คือทำไมนายกมั่นใจคือถ้ามันมีเนี่ยต้องมีการรายงานจากฝ่ายทหารหรือความมั่นคงเรียบร้อยแล้ว
3: ครับ
2: ท่านถึงมั่นใจบอกว่าไม่มีเพราะคนก็ตั้งข้อสังเกตว่านายกรู้ได้ไง
3: ครับ
2: ก็ไม่มีรายงานเนี่ยฮะไม่มีนะก็คือไม่มีแน่นอน
3: ครับ
2: นะฮะผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าส่วนรถถังล็อตที่2ที่ทางการจีนส่งให้กัมพูชาได้รับรายงานแล้วหรือไม่นายกก็บอกว่าการที่กัมพูชาจะทำอะไรในดินแดนของเขาเนี่ยเราไปยุ่งไม่ได้หรอกนะครับ
3: ครับ
2: เราเฝ้าระวังชายแดนของเราอย่างเต็มที่มีความพร้อมอย่างเต็มที่แม้ใครมารุกรานอำนาจอธิปไตยของเราย้ำว่าตรงนี้มีความมั่นใจอยู่ในดินแดนของเขาอยู่ในบ้านของเขาเราไม่มีสิทธิ์ไปรับรู้รับทราบอะไรทั้งสิ้นพูดง่ายๆไม่เกี่ยวกับเรา
3: ครับ
2: นะฮะก็เหมือนกับที่เรามีเรื่องภายในของเราเนี่ยเราก็ไม่อยากให้เขามายุ่งฉันใดฉันนั้นนี่ผมพูดเองนะฮะ
3: ครับ
2: คืออธิปไตยของใครก็ของมันนะฮะส่วนกัมพูชาจะใช้สถานการณ์ที่คนไทยอยู่ในห้วงของความโศกเศร้านายกถามว่าคุณรู้ได้ยังไง
3: ครับ
2: นะฮะอันนี้คือผู้สื่อข่าวก็ถามไป
3: ครับยืนยันว่าตอนนี้ในส่วนของชายแดนไม่มีรถถังประชิดนะครับแล้วก็ในส่วนของบริเวณชายแดนก็คือยังปลอดภัยนะครับไม่ได้มีการประชิดมีการสู้รบกันแต่อย่างใด
2: ส่วนในเรื่องที่กัมพูชาได้รถถังมาจากจีนมันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรา
3: เป็นความมั่นคงในประเทศของเขาไปนะไม่ได้เกี่ยวกับเรานะครับก็เป็นคำยืนยันจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์นะครับพวกเราสองคนต้องลาไปแล้วครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
2: สงพลชูเวศสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการแสดงความยินดีสหรัฐอเมริกากับอิหร่านบรรลุข้อตกลงยุติความขัดแย้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ต ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาก
5: ระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการแสดงความยินดีสหรัฐอเมริกากับอิหร่านบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง
10: กระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการว่าประเทศไทยยินดีเป็นอย่างยิ่งต่อการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมชื่นชมบทบาทที่สร้างสรรค์ของปากีสถานและโอมานในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยในการเจรจารวมถึงความพยายามของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการใช้การทูตเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อตกลงจะได้รับการปฏิบัติอย่างสมบูรณ์บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติจะนำไปสู่การเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างทุกฝ่ายเพื่อนำมาซึ่งสันติภาพในภูมิภาคและความมั่นคงของเศรษฐกิจโลกรวมถึงเสรีภาพการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสอย่างยั่งยืนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
5: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรตั้งวอลลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์ล่วงหน้าเพื่อรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
11: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกล่าวว่าปรากฏการณ์เอลนีโญสร้างความกังวลในหลายพื้นที่ทั่วไทยโดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรและแหล่งน้ำสำคัญภาพรวมปัจจุบันมีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างชัดเจนทั้งเกิดฝนตกน้อยกว่าค่าปกติปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและเกิดฝนทิ้งช่วงมากขึ้นส่งผลให้ปริมาณน้ำที่จะไหลลงเขื่อนมีปริมาณน้อยกว่าปกติในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งจะมีผลกระทบต่อพืชผลที่ใช้น้ำมากเพื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้จัดตั้งวอลลุ่มโดยมีมาตรการเชิงรุกและทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาเช่นจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง8ศูนย์ทั่วประเทศเฝ้าระวังและเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเตรียมเครื่องบินพร้อมปฏิบัติการ26ลำการจัดการแหล่งน้ำดำเนินการเติมน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาเตรียมพร้อมสำหรับฤดูฝนหน้าและเร่งปฏิบัติการในพื้นที่นอกเขตชลประทานเพื่อลดความเสียหายต่อพืชผลของเกษตรกรทั้งนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรมีความพร้อมและจะเร่งดำเนินการช่วยเหลืออย่างเต็มที่เกษตรกรสามารถขอความช่วยเหลือผ่านอาสาสมัครฝนหลวงที่มีอยู่ทั่วประเทศกว่า 4,000 อัตราหรือทางศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงได้ทันทีนพศรแก้วคำรายงาน
5: วุฒิสภาเตรียมพิจารณารายงานสำคัญ3ฉบับทั้งการบูรณาการพลังงานไฮโดรเจนปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและระบบประกันสุขภาพภาคสมัครใจ
12: การประชุมวุฒิสภาวันนี้เวลา 9:30 นที่ประชุมมีวาระพิจารณารายงานของคณะกรรมการที่พิจารณาเสร็จแล้วจำนวน3เรื่อง ได้แก่การบูรณาการการใช้พลังงานไฮโดรเจนในฐานะนวัตกรรมพลังงานสะอาดเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในอนาคตแนวทางแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและการประกอบอาชีพสงวนสำหรับคนไทยโดยศึกษากรณีจังหวัดสมุทรสาครรวมถึงบทบาทของระบบประกันภัยสุขภาพภาคสมัครใจต่อความยั่งยืนของระบบสาธารณสุขไทยนอกจากนี้ยังมีวาระเสนอใหม่ได้แก่ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมการวิสามัญในคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เพิ่มเติมวาสนาตระเกตรายงาน
5: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังรายการจากทางสถานีครับ
1: รายการการส่งกระจายเสียงประจำวันอังคารที่16มิถุนายนพุทธศักราช2569หลังจากแจ้งรายการพบกับรายการอันดามันวันนี้10นาฬิกา7นาทีรายการเล่าข่าวอันดามัน11นาฬิกา7นาทีรายการร้อยเรื่องอันดามัน12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน13นาฬิการายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกา7นาทีรายการรู้เท่าทันสุขภาพกับโรงพยาบาลตะกั่วป่า15นาฬิกา7นาทีรายการข่าวสารเรือนจำตะกั่วป่า16นาฬิกา7นาทีรายการ5แยกข่าว16นาฬิกา30นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17นาฬิกา7นาทีรายการหมุนตามวัน18นาฬิกาเคารพธงชาติต่อด้วยรายการรอบวันทันข่าวและวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English 18นาฬิกา30นาทีรายการเพื่อคุณกำลังใจ19นาฬิกาถ่ายทอดข่าว19นาฬิกา30นาทีรายการมองอันดามัน20นาฬิกาถ่ายทอดข่าว20นาฬิกา30นาทีรายการแอตโกลา21นาฬิกา7นาทีรายการเพลงดังฟังก่อนนอน22นาฬิกา7นาทีรายการพลังใจพลังสังคม23นาฬิกา7นาทีรายการเพื่อนฝันไปจนถึง24นาฬิกาปิดสถานีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
2: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
1: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
0: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
1: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
0: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
1: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
0: เฮ้ย
1: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติ
4: ทักข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและ

0: ฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระ

0: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพยาละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: เชอรี่พี่กำลังไปช่วยแล้ว
2: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะรู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
1: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องเชอรี่
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ป่าครุควรเกรงแหล่งชีวิตของสัตว์นานาชนิดและแหล่งอากาศบริสุทธิ์ของพวกเราทุกคนแต่ทุกปีไฟป่ากำลังทำลายทุกอย่างเพียงเพราะความประมาทเล็กๆควันพิษทำร้ายคนสัตว์และธรรมชาติหยุดเผาหยุดเสี่ยงหยุดทำลายช่วยกันดูแลป่าครุควรเกรงไม่จุดไฟไม่ทิ้งก้นบุหรี่และแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบเหตุเพราะป่าคือชีวิตของเราร่วมกันป้องกันไฟป่าครุควรเกรงกลับสู่ธรรมชาติที่สมบูรณ์เพื่ออนาคตลูกหลานเราสวท.ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
1: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
0: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
1: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
0: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
1: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
0: เฮ้ย
1: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพยาละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชลีพี่กำลัง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
5: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกนิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
7: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
5: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเ จ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิลาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบการณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นคติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
6: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
8: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
6: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
5: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริ เป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติ

0: แต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถ

0: 21มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่อล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทย

0: งเปิดอกถกประเด็น
1: ค่ะขอนำเข้าสู่ช่วงของเปิดอกถกประเด็นนะคะท่านผู้ฟังกับรายการอนามัยวันนี้ค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญจากสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองนะคะขอแนะนำค่ะนางสาวปริยานุชเรืองเพชรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ DJ พี่อ้อ
1: ค่ะนะคะก็ในช่วงนี้นี่เราก็ทราบมาว่าทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนี่มีหลายภารกิจนะคะที่ได้ขับเคลื่อนกันนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาเมื่อวันที่10ใช่ไหมวันที่10มิถุนายนนี้เป็นกิจกรรมอะไรคะ
2: 10มิถุนายนที่ผ่านมานะคะเป็นการประชาสัมพันธ์งานทุเรียนนะคะในการตัดทุเรียนมีดแรกของเรานะคะเพื่อเป็นการเบิกฤกษ์ว่าณเวลานี้เราได้เริ่มกันตัดทุเรียนได้แล้วทุกแปลงแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระนองแล้วก็ทั้งทั่วโลกได้รับรู้ว่าระนองของเรามีทุเรียนที่ดีแล้วก็มีคุณภาพอยู่ที่นี่ค่ะ
1: ค่ะทรงสวยภูเต็มต้องทุเรียนดีที่ระนองนะคะเราย้ำกันตรงนี้เลยนะเพราะว่าตั้งแต่เริ่มการปัดเกสรทุเรียนกันด้วยนะคะเพื่อที่จะเลือกจุดที่เขาจะให้เติบโตในส่วนไหนของกิ่งกันนะคะแล้วก็จะมีการคัดกันตรงนี้ละในส่วนของระนองเองตอนนี้ก็มีการส่งออกไปจำหน่ายในภูมิภาคต่างๆแล้วก็ยังต่างประเทศด้วยใช่ไหม
2: ใช่แล้วค่ะตอนนี้ก็นอกจากในพื้นที่ระนองนะคะเราก็ได้ส่งไปทางโมเดิร์นเทรดมีกรุงเทพแล้วก็นอกประเทศเราก็มีค่ะ
1: ค่ะก็เป็นห้างสรรพสินค้านะคะในแต่ละจังหวัดนะคะที่เป็นห้างใหญ่นะคะที่ลงอยู่ในสาขาต่างๆนั่นแหละค่ะท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของทุเรียนระนองนี้ต้องมาชิมกันหรือว่าผ่านเส้นทางชุมพรเราก็เอาไปวางจำหน่ายที่นั่นด้วย
2: ใช่แล้ว
1: นะคะก็ทุเรียนของระนองนี้ในเรื่องของความละเมียดละไมความพิถีพิถันเราก็มีนะตรงนี้ในเรื่องของรสชาติต่างๆนะคะก็อยากจะให้ไปลิ้มรสกันล่ะเอาละค่ะเรามาในเรื่องของพี่น้องเกษตรกรนี่บางท่านเนี่ยเขาก็ได้มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลเนี่ยคือมีกำหนดระยะเวลาไหมว่าจะต้องเป็นช่วงเวลาช่วงไหนหรือว่าได้ตลอดทั้งปีตรงนี้กันอยากจะให้ประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะคะตรงนี้ค่ะ
2: ค่ะในส่วนของการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนะคะเราจะเป็นการอัปเดตข้อมูลนะคะทุกปีแล้วก็หลังการปลูกพืช15วันแล้วก็60วันนะคะเมื่อพืชเราโตแล้วเราก็นำสมุดเล่มเขียวนะคะไปที่อำเภอใกล้บ้านท่านที่ตั้งแปลงของท่านนะคะเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันนะคะเพื่อที่จะถ้ามีโครงการหรือว่าสิทธิอะไรของรัฐบาลท่านจะได้เข้าถึงได้อย่างทั่วถึงค่ะ
1: ค่ะนี่ก็เป็นผลดีนะคะในเรื่องการปรับปรุงข้อมูลตรงนี้หรือว่าเกษตรกรรายใหม่ก็เช่นเดียวกันนะคะเกิดเหตุภัยพิบัติขึ้นมานะคะแล้วก็ทางรัฐบาลเองก็มีข้อมูลตรงนั้นอยู่แล้วนะคะเพราะว่าท่านได้ไปปรับปรุงข้อมูลแล้วก็ไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรก็ทำให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีข้อมูลแล้วก็การช่วยเหลือก็จะได้ลงมาตรงนี้กันก็ถือว่าเป็นเรื่องดีอ้าวยกตัวอย่างเลยสมมติว่าพี่อ้อมีที่ดิน20ไร่นะคะแล้วก็ได้ปลูกปาล์มด้วยแล้วก็ยางพาราด้วยทุเรียนด้วยตรงนี้จะต้องแจ้งหมดหรือว่าในภาพรวมยังไงคะตรงนี
2: ้ค่ะในไม่ว่าจะในพื้นที่เราปลูกอะไรเราต้องไปแจ้งหมดค่ะเราก็จะมีการคำนวณให้ว่าใน20ไร่เราปลูกพืชอะไรไปบ้างเราจะได้จัดสัดส่วนแล้วก็ใส่ในข้อมูลค่ะเพราะว่าเวลารัฐบาลสนับสนุนอะถ้าเขาฟิกรายพืชเราก็ต้องมีโอกาสในพืชนั้นเหมือนกัน
1: อ๋อค่ะตรงนี้แล้วสมมติราคาถ้าว่าเป็นเกษตรแบบผสมผสานแล้วก็ต้องแจ้งหมดใช่ไหม
2: แจ้งหมดเลยค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะเอาสมมติว่าปลูกยางพาราแล้วพี่อ้อแซมผักเหลียงไปก็ต้องแจ้งผักเหลียงด้วย
2: ด้วยค่ะ
1: ค่ะคือพืชผักต่างๆนะที่เราได้ทำการเกษตรย้ำอีกนิดนึงน้องแนนค่ะน้องปิยานุชคือว่าเมื่อเราได้ปลูกพืชนี่10วัน15วันใช่ไหมหรือ60วันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าจะต้องไปขึ้นทะเบียนหรือไปแจ้ง
2: ในส่วนของพืชไร่นั้นก็15วันค่ะแล้วก็ในส่วนของไม้ยืนต้นก็จะเป็น60วันแต่ถ้าสมมติว่าเหมือนทุเรียนยางปาล์มบ้านเรางี้คือเราปลูกกันมานานแล้วเราก็จะเป็นการอัปเดตข้อมูลรายปีค่ะ
1: นะคะก็ถือว่ามีห่วงระยะเวลาไหมในเรื่องของการอัปเดตข้อมูลหรือได้ตลอด
2: ได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะ
1: ตลอดทั้งปีในช่วงเวลาทำการ
2: ใช่ค่ะ
1: นะคะสิบในช่วงเวลา8นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา16นาฬิกา30นาที
2: ใช่เลยค่ะ
1: ที่
2: สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านค่ะ
1: ค่ะนะคะสะดวกทีเดียวนะตรงนี้ท่านผู้ฟังค่ะสำหรับพี่น้องเกษตรกรฝากข่าวประชาสัมพันธ์ซึ่งบางท่านบอกว่าเอ๊ะไม่เป็นไรหรอกเราปลูกตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นปลูกพืชอีกอย่างนึงแต่มันจะมีผลตามมานะคะถ้าว่าเกิดมีภัยพิบัติอะไรเกิดขึ้นมาตรงนี้นะรัฐบาลมีข้อมูลแล้วก็จะได้ช่วยเหลือท่านได้ด้วยเอาละค่ะเรามาถึงงานใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นของสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองงานนี้นี่ทราบมาว่าเตรียมงานมาใช้เวลาทีเดียวเตรียมงานตรงนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของความพิถีพิถันตรงนี้ด้วยค่ะอยากจะให้เล่าสักนิดหนึ่งว่างานนี้มีเมื่อไหร่ที่ไหนแล้วก็มีอะไรบ้างตรงนี้นะคะ
2: โอเคค่ะสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองนะคะเราได้เตรียมตัวมาครึ่งปีและในการจัดงานนี้คือยอมรับเลยว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ประจำปีด้านการเกษตรของจังหวัดแน่นอนนะคะงานเราจะเริ่มในวันที่26ถึง29นะคะมิถุนายน2569ที่จะถึงนี้หน้าลานเทศบาลอำเภอเมืองระนองนะคะก็สำหรับกิจกรรมนี้นะคะเราได้รับอนุเคราะห์งบประมาณจากจังหวัดระนองนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมเกษตรระนองในทุกพืชในทุกภาคส่วนในทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เครือข่ายแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนทุกอย่างในด้านเกษตรเรารวมมาให้ท่านแล้วอยู่ในงานนี้ค่ะเพื่อจะส่งเสริมค่ะ
1: ค่ะในเรื่องของสมาร์ทฟาร์มมีอะไรเด่นๆบ้างอะในส่วนของระนองเองตรงนี
2: ้ต้องยอมรับเลยว่ายังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เราก็ไม่แพ้จังหวัดไหนก็เป็นตัวท็อปแต่ละด้านนะคะ
1: ค
2: ือไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจพอเพียงด้านการปลูกผักต่างๆไม่ว่าจะเป็นผักที่มีชื่อไม่ว่าเช่นนะคะพี่สมปองที่ได้ปลูกเมลอนน
1: ี่
2: ก็เป็นตัวเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ตัวท็อปของระนองเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นอาทิตยาฟาร์มถ้าท่านผ่านมาทางเส้นราชกูฏนะคะเขาก็มีการเปิดคาเฟ่แล้วก็มีการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะอันนี้ที่เราเห็นเป็นเชิงประจักษ์ค่ะ
1: ค่ะนะคะก็นี่ก็เป็นการยกตัวอย่างนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะในเรื่องของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของระนองนี่ก็ท่านได้ไปสัมผัสนะคะคือจริงๆแล้วนี่เหมือนปองรักฟาร์มหรือน้องปองเนี่ยเขาก็จะมีการทดลองลองผิดลองถูกเกิดไปเห็นเมล็ดพันธุ์นี้ขึ้นมาเห็นปุ๊บนี่เขาก็จะทดลองปลูกก่อนแล้วล่ะก็เคยมาร่วมรายการกับพี่อ้อด้วยน้องบอกว่าผมอยากจะรู้ว่าเขามาปลูกแล้วนี่เขาจะเป็นยังไงเขาจะเหมาะกับบ้านเราไหมแล้วเขาก็เลยทดลองแล้วก็มีการเขามีโรงเรือนด้วยนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะนี่ยกตัวอย่างนะคะสมาร์ทฟาร์มเมอร์แล้วก็เมื่ออังคารที่ผ่านมานี้เราก็มีอีกกลุ่มหนึ่งนะคะจะเป็นต้นกล้าของระนองที่กลับบ้านนะคะแล้วก็มารื้อฟื้นมาทำในสิ่งที่ครอบครัวได้ทำอยู่แล้วในส่วนเกษตรตรงนี้ล่ะแล้วก็มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์กันด้วยเอาละค่ะในยกตัวอย่างนะคะว่าที่กำลังคุยนี่ล่ะคือจะรวมอยู่ในงานเกษตรแฟร์นะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคือบางท่านบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดงานเกษตรแฟร์นี่จะมีขายพันธุ์ไม้อะไรไหมตรงนี
2: ้แน่นอนค่ะเรามีการจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นพันไม้ในจังหวัดระนองแล้วก็พันไม้อื่นๆของทั่วประเทศไทยค่ะเราจะมีบูธจำหน่ายแล้วก็มีแจกจ่ายของหน่วยงานต่างๆที่จะมาร่วมกันสนับสนุนค่ะในงานนี้
1: ยกตัวอย่างก็มีหน่วยงานไหนบ้างคะที่จะมาแจกจ่าย
2: ก็จะมีในหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะทั้งเครือทั้ง10กว่าหน่วยงานค่ะจะมาร่วมกันค่ะ
1: ก็ต้องบอกว่าเป็นการยกทัพเลยนะของกระทรวงเกษตร

0: และสหกรณ์ในจังหวัดระนองนะคะคือแม่งานคือสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองแต่หน่วยงานอื่นๆมาร่วมบูรณาการกันด้วยเพื่อที่จะให้งานนี้ใหญ่สะท้อนออกไปนะคะแล้วก็ถ้าว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เป็นชาวระนองนี่เมื่อเห็นมีข่าวนี้ก็แชร์ออกกันไปได้เปิดการมองเห็นกันด้วยเอาละค่ะในงานมีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะน้องแนนคะ
1: ก็ในแต่ละวันนะคะเราได้มีกิจกรรมนะคะตั้งแต่วันแรกในวันที่26เราจะพบกับการประกวดสิ่งพืชสำคัญในระนองนะคะไม่ว่าจะเป็นมังคุดทุเรียนสตอของดีระนองนะคะแล้วก็มีกิจกรรมจัดกระเช้าความคิดสร้างสรรค์อันนี้ถ้าท่านผู้สนใจนะคะสามารถเข้าไปที่ Facebook สำนักงานเกษตรจังหวัดระนองนะคะเพื่อทำการสมัครผ่านระบบออนไลน์นะคะซึ่งเราจะดำเนินการประกวดกันในวันที่26นะคะส่วนวันถัดมานะคะวันที่27วันเสาร์ก็จะเป็นการรวมองค์กรเกษตรกรนะคะยังสมาร์ทฟาร์เมอร์เครือข่ายสมาร์ทฟาร์เมอร์นะคะมารวมพลกันวันนี้เราจะร่วมแลกเปลี่ยนไอเดียเสวนาเรื่องทิศทางการเกษตรและการตลาดของจังหวัดระนองนะคะส่วนในวันถัดมานะคะวันอาทิตย์นะคะจะเป็นกิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะชวนทุกท่านที่สนใจทางด้านเกษตรทางด้านการแปรรูปนะคะมาร่วมกันเวิร์กช็อปนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมนะคะเดินแบบของกลุ่มแม่บ้านนะคะแต่ละอำเภอนะคะเป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆในจังหวัดระนองนะคะจุดเด่นมาร่วมกันนำเสนอในเวทีนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะในแต่ละวันเราจะมีบูธการขายของกว่า100บูธแล้วก็ยังมีนิทรรศการต่างๆในการส่งเสริมงานเกษตรด้วยค่ะ
0: ค่ะซึ่งในเรื่องของงานเกษตรแฟร์นี้ของระนองนี่ก่อนหน้านี้เรามีไหม
1: เราปี2ปีที่แล้วเราเคยมีกิจกรรมนี้แล้วค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ผลตอบรับตอนนั้นเป็นยังไงบ้าง
1: ผลตอบรับค่อนข้างดีเลยค่ะเราก็ได้มีการส่งเสริมแล้วก็มีฟีดแบคต่างๆในปีนี้เราก็เลยนำฟีดแบคนั้นมาเพื่อทำให้มันใหญ่แล้วก็ให้เกษตรกรหรือผู้สนใจไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดได้เข้ามาในพื้นที่มากขึ้นค่ะ
0: ค่ะก็ต้องบอกว่าการเตรียมงานตรงนี้นี่ไม่ใช่เตรียมแค่อาทิตย์2อาทิตย์นะคะน้องแนนย้ำสักนิดนึงใช้เวลาเตรียมงานเท่าไหร่
1: เราเตรียมงานมา6เดือนแล้วค่ะเพื่องานนี้นะคะเราได้มีการเซอร์เวย์ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สินค้าต่างๆในพื้นที่ระนองตรงไหนเด่นตรงไหนดีร้านค้าเหมือนกันเราก็หยิบร้านค้าที่ดีมีคุณภาพปลอดภัยมาให้ทุกท่านได้ร่วมช็อปชิมกันค่ะในงาน
0: ค่ะแล้วก็ตอนนี้นักช็อปสายแข็งก็อาจจะกำลังฟังอยู่นะคะมีอะไรบ้างที่น่าสนใจ
1: น่าสนใจนะคะก็จะเป็นกลุ่มแม่บ้านนะคะของตลาดนัดเกษตรกรที่เราทำการเปิดกันวันจันทร์วันศุกร์เรายกทัพมาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผักไฮโดรโปนิกเป็นเรื่องปลาเค็มฝังทรายที่เด่นมากที่ละอุ่นที่เราจะหาซื้อกันยากถ้าเราไม่ได้ไปตามงานโอท็อปนี้นำมาขายที่นี่ให้พี่น้องเกษตรระนองค่ะ
0: ค่ะนะคะแล้วก็สำหรับในงานนี้มีคอนเสิร์ตด้วยไหม
1: ใช่ค่ะในงานก็ทุกวันนะคะเราจะมีมินิคอนเสิร์ตนะคะจากศิลปินที่ไม่ว่าจะวันแรกนะคะเป็นบิวกัลยาณีนะคะว
0: ่
1: าวันที่17นะคะเป็นนิวพงศกรแล้วก็มีพิมพ์พิชยาภาแล้วก็มีแพรนะคะที่ร้องเพลงขึ้นนะคะก็เราได้ดึงศิลปินที่น่าสนใจนะคะมาในงานนี้ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ในเรื่องการแบ่งโซนเนี่ยการชิมช็อปนี่เป็นยังไงบ้างเพราะว่านี่ได้จัดขึ้นบริเวณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองนะคะตรงนี้จะต้องมีการแบ่งโซนอยู่แล้วนะคะเพื่อที่จะให้ได้ทราบแบบคือเหมือนงานอื่นๆของระนองเราก็มีการแบ่งโซนในส่วนของเกษตรแฟร์ระนองเป็นยังไงบ้าง
1: ในการแบ่งโซนของเรานะคะเราก็จะมีโซนนวัตกรรมโซนจำหน่ายสินค้าแล้วก็ทุกๆวันจะมีเวิร์กช็อปแบ่งว่ามีการแปรรูปมีการสาธิตต่างๆนะคะหน้าเวทีและที่สำคัญนะคะท่านจะได้ชิมผลไม้ฟรีทุกวันเราจะมีช่วงนาทีทองค่ะให้ทุกท่านได้ชิมผลไม้และท่านที่มาช้อปปิ้งในงานท่านจะได้ลุ้นรับทองคำมูลค่า 3,000 บาททุกวันด้วยค่ะ
0: ลุ้นลับนี่ต้อง ทำยังไงถึงจะได้เนี่ยพี่อ้อสนใจอยากไปด้วย
1: เราจะมีการช้อปปิ้งนะคะแล้วก็ติ๊กบัตรคูปองนะคะเพื่อหยอดกล่องแล้วก็หยิบกันทุกวันสดๆในงานเลยค่ะ
0: แล้วก็ช่วงชิมฟรีนี่คือหมายถึงว่าเป็นช่วงนาทีทองใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: นาทีทองนอกจากทุกตอนเย็นของงานจะมีชิมฟรีแล้วก็มีการช้อปปิ้งสินค้าในงานที่ราคาลดราคาเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้มาช้อปกันค่ะ
0: อ๋อพี่อ้อจำได้แล้วล่ะเราเคยจัดที่ภูเขาย่าใช่ไหมงานเกษตรจัดที่ภูเขาย่าในช่วงนั้นนี่ก็เป็นช่วงที่ฝนทิ้งช่วงกันด้วยได้ชิมทุเรียน ได้ชิมทุเรียนนี่แบบเยอะมากแล้วก็มีการวางทุเรียนที่เข้าร่วมประกวดแล้วก็มีติดโบว่าทุเรียนของส่วนไหนได้รางวัลตรงนี้มังคุดด้วยนะคะแล้วก็สำหรับในการประกวดตรงนี้มีทั้งทุเรียนมังคุดสตอด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะสตอเรานี่ต้องยอมรับเลยว่าเป็นของดีนะคะไปไม่ว่าจะไปจังหวัดไหนทุกคนจะถามหาถึงว่าสตอระนองมีไหมมีฝากไหมเพราะว่าผลใหญ่แบบสินค้าน่าทาน
0: ค่ะมาเลยโตนะคะเพราะว่าพี่อ้อเองก็เคยเห็นออนไลน์นะเขาแกะโชว์เลยนะออนไลน์สั่งซื้อออนไลน์แล้วก็เคยถามว่าขายที่สวนไหนอยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะไปซื้อเลยเขาบอกว่าขายออนไลน์อย่างเดียวนะคะแต่เห็นนี่เม็ดโตทีเดียวค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะนี่แค่บอกนิดหน่อยเองนะซึ่งถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นบอกแค่น้ำจิ้มเองนะยังมีหลายๆอย่างที่เราได้มาสัมผัสกันตรงนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของเวิร์กช็อปนี่แหละก็จะมีหลายๆคนนี่ก็บอกว่าน่าสนใจนะคะสาธิตแล้วก็ในเรื่องของเพื่อที่จะให้นำไปสร้างรายได้สร้างอาชีพช่วยบอกสักนิดหนึ่งได้ไหมว่ามีอะไรบ้าง
1: ค่ะเวิร์กช็อปเรานะคะก็จะมีการนำสมุนไพรต่างๆในจังหวัดนะคะมาสอนทำลูกประคบกันสดๆที่นั่นเลยค่ะแล้วก็มีการทำเทียนหอมพวกอโรมาจากสมุนไพรค่ะ
0: ค่ะนี่ก็เป็นจุดเด่นของระนองนะคะจริงๆแล้วนี่เราก็มีหลายอย่างนะสมุนไพรซึ่งบางครั้งนี่เราก็มองว่าบางอย่างเป็นวัชพืชนะอยู่ที่อื่นอยู่ต่างจังหวัดนี่เป็นวัชพืชนะแต่มาอยู่ระนองนี่เป็นผักกินได้นะคะหลายอย่างเลยนะก็ต้องไปสัมผัสกันละในวิถีชีวิตในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของระนองตรงนี้มีมากมายทีเดียวนะคะเอาละค่ะน้องแนนค่ะในช่วงท้ายสุดเลยอยากให้น้องแนนได้สรุปนะคะว่าในเรื่องของเกษตรแฟร์ระนองที่กำลังจะมีขึ้น 26-29 มิถุนายนนี้มีอะไรกันบ้างเด่นๆเชิญชวนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะ
1: ค่ะสำหรับงานเกษตรแฟร์ประจำปี2569นะคะของสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองนะคะเป็นการยกทัพด้านเกษตรของจังหวัดระนองนะคะมารวมกันที่นี่นะคะซึ่งจัดขึ้นในวันที่26-29มิถุนายนนะคะณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองนะคะท่านจะได้พบกับกิจกรรมหลากหลายทุกวันไม่ว่าจะเป็นการประกวดพืชสินค้าต่างๆของจังหวัดระนองนะคะกิจกรรมเดินแบบจากกลุ่มแม่บ้านกิจกรรมเสวนาของเกษตรกรและก็การสาธิตที่สำคัญเลยท่านมาแล้วทุกท่านจะได้ชิมฟรีผลไม้ทุเรียนและช้อปปิ้งเผื่อลุ้นเงินรางวัล 3,000 บาทกลับบ้านไปนะคะขอโทษนะคะไม่ใช่เงินรางวัลทองค่ะได้ทอง 3,000 บาทค่ะ
0: อ๋อทองนะคะมูลค่า 3,000 บาทน่าสนใจนะนะคะคือท่านผู้ชมท่านฟังค่ะถ้าว่าท่านมาชิมมาช้อปแล้วมีคูปองนี่ก็นะคะคูปองนั้นล่ะค่ะที่ทำให้ท่านได้ลุ้นกันแล้วช่วงนาทีทองเนี่ยหลายๆท่านบอกว่าไปแล้วก็ต้องรอที่จะถึงนาทีทองที่จะชิมผลไม้ทุเรียนมังคุดของระนองแล้วก็ถ้าหากว่าท่านที่เข้ามาระนองนี้พี่อ้อเองนะคะก็ได้เห็นหลายๆท่านที่มาจากต่างจังหวัดก็จะต้องบอกว่าหวาวเลยนะเห็นสตอระนองทำไมถูกจังเลยนะคะเพราะว่าเราเป็นแหล่งผลิตตรงนี้กันนะคะค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะงานเกษตรแฟร์ระนองประจำปี2569กำลังจะเริ่มขึ้นเร็วๆนี้ล่ะนะ 26-29 มิถุนายนที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองมีไฮไลท์นะคะที่น้องแนนหรือน้องปริยานุชได้บอกกันไปนะคะเชิญชวนชิมช็อปรุ่นรางวัล นะคะชิมนี่คือชิมทุเรียนนะ
1: ค่ะชิมฟรีเลย
0: ชิมฟรีนะคะในงานนะคะผมบอกอร่อยมากและสำหรับท่านที่ต้องการจะสร้างรายได้สร้างอาชีพนี่ก็จะมีการสาธิตเวิร์กช็อปด้วยสนใจเรื่องทำลูกประคบใช่ไหมคะแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเป็นอะไรนะเมื่อสักครู่ที่น้องแนนได้บอกพี่อ้อไป
1: เป็น การทำเทียนหอมเทียนอโรมาค่ะ
0: เทียนหอมอโรมานะคะรู้สึกจะเข้ากันเลยนะสำหรับ2 อย่างนี้นะคะสำหรับผู้ที่ต้องการจะใช้ทำเองนะซึ่งบางท่านนี่ก็อาจจะมาแล้วเนี่ยไปแช่น้ำร้อนที่ระนองก่อนแล้วก็แวะมานะมาทำเวิร์กช็อปกับสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองตรงนี้กันนะคะแล้วก็จะได้ประครบรู้สึกว่าจะทำให้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของท่านนี่ในช่วงนี้นี่สมบูรณ์แบบทีเดียวเลยนะค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะนางสาวปริยานุชเรืองเพชรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองเนี่ยที่มาพูดคุยมาเชิญชวนมาบอกว่าของดีของเด่นที่จะนำมาล้อมรวมอยู่ในงานเกษตรแฟร์จังหวัดระนองประจำปี2569ที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่26-29มิถุนายนนั้นมีอะไรกันบ้างนะคะโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับฟังรายการอนามันวันนี้ค่ะวันนี้อภิชราคงมณีทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะช่วงถัดไปหลังจากรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10 นาฬิกาจบลงแล้วพบกับทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะคะช่วงเวลานี้อภิชราคงมณีพร้อมด้วยคุณปริยานุชเรืองเพชรลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกระทรวงการคลังเสนอมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: กระทรวงการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์และการเข้าร่วมความตกลงเพื่อป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีระหว่างประเทศให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี
6: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนจะออกเดินทางไปสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในเวลา 15 นาฬิกาสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีมีวาระที่น่าสนใจอาทิกระทรวงการคลังเสนอร่างกฎหมายตามมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์และการเข้าเป็นภาคีความตกลงพหุภาคีเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรการป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีระหว่างประเทศรวมถึงการขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการกีฬากระทรวงพลังงานเสนอร่างสัญญาแบ่งปันผลผลิตในพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียกระทรวงการต่างประเทศเสนอแผนการหารือกับรัสเซียฉบับที่6และเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้ากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเดิมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันในไทยผ่านมหาวิทยาลัยอมตะผลิตนาฏฝันแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าปรับแผนการตลาดและเสริมสภาพคล่องทางการเงินเร่งฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยให้มั่นคงและยั่งยืน
7: นายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารพนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีเพื่อติดตามความคืบหน้าและสนับสนุนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโคนมของไทยว่าได้ติดตามความคืบหน้าและร่วมวางแผนกลยุทธ์ร่วมกับคณะผู้บริหารอสค.โดยเน้นย้ำไปที่การติดตามแผนการตลาดและแผนบริหารจัดการด้านการเงิน ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมและกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานทั้งระยะสั้นระยะกลางเพื่อ นำไปปรับปรุงและเพิ่มเติมในแผนฟื้นฟูด้านการตลาดมุ่งเน้นให้การดำเนินงานขององค์กรมีความรัดกุมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้ยังได้ตรวจเยี่ยมกระบวนการผลิตนมของอสคที่ได้การรับรองมาตรฐานสากลอีกด้วยทั้งนี้ยืนยันว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอสคอย่างเต็มที่ซึ่งนโยบายสำคัญที่จะเร่งผลักดันคือการสร้างรายได้เพิ่มเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินซึ่งจะช่วยให้อสคสามารถดำเนินกิจการอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: จังหวัดตรังเตรียมการรับมือฤดูฝนมั่นใจจะสามารถบรรเทาความเสียหายและดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนได้
8: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมรับมือหน้าฝนโดยได้ติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและแจ้งเตือนประชาชนผ่านช่องทางต่างๆขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามตรวจสอบอาคารสิ่งก่อสร้างป้ายโฆษณาและไม้ยืนต้นที่ไม่มั่นคงแข็งแรงเพื่อป้องกันการพังทลายเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรอุปกรณ์และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนทันทีรวมถึงสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบแนวทางปฏิบัติตัวให้ปลอดภัยเพราะแม้ธรรมชาเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แต่การเตรียมการป้องกันจะสามารถบรรเทาความเสียหายและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนได้นอกจากนี้ได้สั่งการให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหากเกิดสถานการณ์ภัยที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ขอให้เร่งสำรวจความเสียหายให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าดำเนินการแก้ไขไม่ให้กีดขวางพื้นที่สาธารณะและซ่อมแซมให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยด่วนและดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเร็วด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
0: ติดตามไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร
10: ์สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11: ข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: เตรียมตัวของคุณให้พร้อมแล้วออกไปสัมผัสประสบการณ์เทรลรันนิ่งระดับนานาชาติสุดยิ่งใหญ่ท่ามกลางธรรมชาติแสนบริสุทธิ์ของแม่ไม้และขุนเขาดินแดนแห่งป่าฝนณจังหวัดพังงากับกิจกรรมอันดามันอินเตอร์เนชั่นแนลเทรลรันนิ่งแอดพังงาจังหวัดพังงาโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาขอเชิญนักกีฬาขาแรงทุกท่านมาร่วมสนุกสุดมันกับการแข่งขันวิ่งเทรลสุดท้าทายเปิดมุมมองต้อนรับประสบการณ์ใหม่ๆมีให้เลือกถึง3ระยะ25กิโลเมตรสำหรับสายแกร่ง13กิโลเมตรสำหรับสายท้าทายและ6กิโลเมตรสำหรับสายชิลและแนวครอบครัวปักหมุดนัดสำคัญนี้ไว้แล้วเรามาพบกันในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569ณลานจามจุรีบ่อแสนวิลล่าตำบลบ่อแสนอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook อันดามันอินเตอร์เนชั่นแนลเทรลรันนิ่งแอทพังงา
13: เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
14: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอ่ะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
13: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
15: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแล สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
14: ์คุณแม่คะทำไมเราต้องยืนตรงเคารพธงชาติทุกวันคะ
16: เพราะแผ่นดินที่เรายืนอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะลูกบรรพบุรุษของเรายอมสละเลือดเนื้อยอมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยให้ลูกหลานได้อยู่กันอย่างสงบ
14: แล้วพวกเราจะตอบแทนท่านยังไงคะแม
16: ่เริ่มจากสิ่งเล็กๆยึดมั่นในสถาบันหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
14: หนูจะเป็นคนดีของประเทศค่ะแม่
16: นั่นแหละคือการสืบทอดความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเพราะแผ่นดินนี้ได้มาด้วยความเสียสละจงร่วมกันรักษาและตอบแทนคุณแผ่นดินไทย
17: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
18: ์เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
19: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
18: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th
20: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะคะเราเจอกันจนถึงสุขสายๆแบบนี้นะคะ10นาฬิกา10นาทีโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายทั้ง4จังหวัด5สถานีรวมถึง Facebook Live ด้วยเพจสวทภูเก็ต Radio นะคะวันนี้เราอยู่ด้วยกันค่ะวันอังคารที่16มิถุนายน2569นะคะเช่นเดิมอยู่กับนุริวัชรีรัตนการรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเดิมข่าวสาร2ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนและช่วงที่2กับช่วงของข่าวใต้รายวันนะคะรวมถึงผลงานเพลงนะคะแล้วก็มีสปอตประชาสัมพันธ์มาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปฟังในส่วนของสารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนที่4กับตอนที่มีชื่อว่ายุติธรรมนำสุขเดี๋ยวกลับมากับช่วงแรกช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนกันค่ะเติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายๆร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
0: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนเข้ามาสู่ช่วงแรกของรายการนะคะกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนเรามาดูในส่วนของงานสำคัญประจำวันของรัฐบาลเมื่อวานนะคะข้อมูลนะเมื่อวาน15มิถุนายน2569กันนะคะซึ่งทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้ได้เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารค่ะโดยมีดร.เอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมในพิธีนะคะนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ5บูธด้วยกันประกอบไปด้วยบูธที่1 AI นกกระซิบของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนบูธที่2เป็นของบริษัท Grab Taxi ประเทศไทยจำกัดนะคะบูธที่3ก็เป็นบริษัทไลน์แมนประเทศไทยจำกัดบูธที่4เป็นบริษัท Purple Ventures จำกัด นะคะก็เป็นในส่วนของโรบินฮูดนั่นเองแล้วก็บูธที่5เป็นบริษัทช้อปปี้ประเทศไทยจำกัดนะคะพร้อมกล่าวสนับสนุนให้ผู้ประกอบการใช้โอกาสนี้ในการรีสกิลแล้วก็อัพสกิลนำ AI มาปรับใช้บริการมาปรับใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจค่ะเบื้องต้นก็พบว่าสามารถที่จะเพิ่มยอดขายเฉลี่ยแล้วอยู่เฉลี่ยเพิ่มขึ้นถึง5เท่าด้วยกันแล้วก็คาดว่าจะช่วยปรับฐานรายได้ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นได้2เท่าหลังจากจบโครงการแล้วนะคะทั้งนี้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ตามโครงการผ่านแอปเป๋าตังได้ตั้งแต่เมื่อวานก็คือ15มิถุนายนจนถึง30กันยายน2569ค่ะนายณพินทร ศรีสรรพางนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME ครั้งที่1ภายใต้โครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วยทรัพย์สินทางปัญญาค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะประเทศไทยของเรามี SME กว่า 3.28 ล้านรายมีการจ้างงานสูงถึง 13.60 ล้านคนค่ะรัฐบาลจึงผลักดันความร่วมมือระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาและสสวในการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่15ถึง16มิถุนายน2569ค่ะซึ่งก็เป็นพื้นที่แรกจากแผนงานทั้งหมด6ครั้งทั่วประเทศรองรับผู้เข้าร่วมกว่า300กิจการด้วยกันนะคะผ่านสิทธิประโยชน์พิเศษเพื่อลดต้นทุนได้แก่สนับสนุนค่าธรรมเนียมยื่นคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาสูงสุดกิจการละ 3,000 บาทบริการ Fast Trackจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใน3เดือนพร้อมโซนให้คำปรึกษาแบบครบวงจรนะคะจากพันธมิตรสสวมีอย.แล้วก็มี SME D Bank ด้วยนะคะก่อนต่อยอดสู่กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจร่วมกับกลุ่ม Modern Trade ห้างสรรพสินค้าแล้วก็ร้านค้าส่งค้าปลีกเพื่อสร้างความเข้มแข็งความแข็งแกร่งให้แก่เศรษฐกิจไทยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ให้นายเปอร์งีรันฮาจีซาฮารีบินเปอร์งีรันฮาจีซันเละนะคะเอกอัครราชทูตบรูไนดารุสสลามประจำประเทศไทยก็เมื่อวานนี้นะคะได้เข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่และเกษียณอายุราชการค่ะโดยมีนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะแล้วก็มีทางด้านของนายเอกนัทพร้อมพันธ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเข้าร่วมด้วยซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ได้มีการหารือข้อราชการ2ประเด็นด้วยกันประเด็นที่1ก็คือเรื่องของการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารพลังงานและอุตสาหกรรมฮาลาลไทยไทยเสนอแนวทางนะคะในการนำข้าวปุ๋ยยูเรียที่เปลี่ยนจากก๊าซธรรมชาติของบรูไนเพื่อลดต้นทุนให้กับเกษตรกรไทยประเด็นที่2ก็จะเป็นเรื่องของการผลักดันข้อตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างไทยบรูไนที่พร้อมให้ในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทั้ง2ประเทศนั้นลงนามค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกทางธุรกิจโอกาสนี้เอกอัครราชทูตบรูไนก็ได้มอบกริชเป็นของที่ระลึกและก็นายกรัฐมนตรีก็ได้มอบเครื่องเบญจรงค์พร้อมกับสิ่งของตามคติความเชื่อไทยเป็นการแลกเปลี่ยนสิ่งของมีคมนะคะเพื่อมิตรภาพที่ยั่งยืนนั่นเองค่ะทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนครั้งที่1ทับ2569นะคะที่ประชุมได้พิจารณาแล้วก็เห็นชอบ2เรื่องด้วยกันคือเรื่องที่1แนวทางการขับเคลื่อนปภิญญามาราเกตนะคะก็มีการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการทั้ง8คณะนำไปบูรณาการขับเคลื่อนแล้วก็ในส่วนของเรื่องที่2ก็จะเป็นร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่17ภายใต้แนวคิดที่ว่าปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยนะคะนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบผลของการถอดบทเรียนเทศกาลสงกรานต์2569เพื่อกำหนดประเด็น

ด็นที่1ขอให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีอุดหนุนรายได้ส่วนที่ขาดจากการบริการที่ราคาต่ำกว่าต้นทุนเพื่อรักษาเสถียรภาพองค์กรนะคะส่วนข้อที่2ประเด็นที่2ข้อเสนอนะคะประเด็นที่2ก็คือขอให้จัดสรรงบลงทุนจัดซื้อที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์สำหรับทำอู่จอดรถแทนการเช่าพื้นที่ที่มีภาระค่าเช่าสูงค่ะมอบหมายให้ทางขสมกทำหน้าที่บรรเทาภาระค่าครองชีพการเดินทางแก่ผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะยืนยันไม่มีนโยบายลดจำนวนพนักงานในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ระบบรถโดยสารไฟฟ้ากำชับให้ยกระดับมาตรฐานบริการและความปลอดภัยโดยนำระบบเทคโนโลยีแอปพลิเคชันและ GPS นะคะมาใช้และให้ทางขนส่งนะคะขบแล้วก็ขสมกร่วมกันวางแผนปรับเส้นทางเดินรถใหม่เพื่อหาพื้นที่จัดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อที่จะรองรับการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานสะอาดนั่นเองค่ะมากันที่ทางด้านของนางสาวสุภมาอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็สั่งการให้สคบเร่งตรวจสอบกรณีแบตเตอรี่รถจักรยานไฟฟ้าลัดวงจรระเบิดขณะชาร์จไฟจนเกิดเพลิงไหม้ภายในบ้านพักกำชับให้ทางสคบตรวจสอบที่มาของสินค้านะคะทั้งระบบตั้งแต่ผู้ผลิตผู้นำเข้าแล้วก็ไปจนถึงผู้จำหน่ายค่ะพร้อมทั้งบูรณาการร่วมกับทางสมอการไฟฟ้าและสภาองค์กรของผู้บริโภคเพื่อตรวจสอบมาตรฐานแบตเตอรี่ลิเธียมและอุปกรณ์ชาร์จในท้องตลาดโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522ให้คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการสั่งห้ามขายสินค้าอันตรายควบคู่กับการบังคับใช้พระราชบัญญัติความรับผิดชอบควบคู่ไปกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยพ.ศ. 2551นอกจากนี้ยังได้ออกประกาศเตือนภัยถึงผู้บริโภคนะคะให้ผู้บริโภคนั้นเลือกซื้อสินค้าที่มีเครื่องหมายมอก.และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงขณะชาร์จไฟทั้งนี้ประชาชนที่พบสินค้าไม่ปลอดภัยสามารถแจ้งเหตุผ่านสายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศเพื่อที่จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดค่ะมาดูกันต่อที่ทางด้านของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงก็มีการให้การต้อนรับนายโอตากะมาซาโตะนะคะเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยค่ะในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและร่วมหารือข้อราชการในกรอบความร่วมมือทวิภาคีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และซากรถยนต์ตลอดจนความร่วมมือด้านธรณีวิทยาการบริหารจัดการแร่ธรณีพิบัติภัยและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเพิ่มพื้นที่คุ้มครองทางบกและทะเลให้ได้ร้อยละ30ภายในปีค.ศ. 2030นอกจากนี้นะคะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะก็ได้มีการแจ้งกำหนดการเยือนประเทศญี่ปุ่นก็คือระหว่างวันที่18ถึง22มิถุนายนนี้เพื่อที่จะร่วมประชุมทางวิชาการและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ณพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์จังหวัดฟุกุอินะคะภายใต้ข้อตกลงจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พี่น้องร่วมกับพิพิธภัณฑ์สิรินธรจังหวัดกาฬสินธุ์ตลอดจนมีการกำหนดการนำปลัดกระทรวงและคณะเข้าพบหารือกับนายอิชิฮาราฮิโรทากะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่นในวันที่19มิถุนายน2519ณกรุงโตเกียวนะคะเพื่อร่วมส่งเสริมความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะหรือว่า SDG นั่นเองค่ะช่วงนี้นะคะมาติดตามกันต่อถึงทางด้านของกระทรวงมหาดไทยโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเมื่อวานนี้ได้เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาล

และกระทรวงมหาดไทยแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็นายอำเภอทั่วประเทศนะคะผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล VCS พร้อมประกาศกรอบนโยบายเร่งด่วนมหาดไทยทำทันทีแอคชั่น5พลัสได้แก่พลัสที่1 นะคะก็คือลดรายจ่ายเพิ่มรายได้หมุนเวียนเศรษฐกิจฐานรากโอท็อปมิดเยียร์2026ค่ะและโครงการไทยช่วยไทยพลัสพร้อมสั่งการให้เรียกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแทนบัตรคนจนเพื่อรักษาศักดิ์ศรีประชาชนรองรับระบบสวัสดิการ30ล้านคนนะคะต่อมา2ก็คือแก้ไขปัญหาความมั่นคงยาเสพติดปราบปรามมาเฟียและอันธพาลต่างชาติที่รังแกคนไทย3ค่ะยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างชุมชนเข้มแข็ง4ป้องกันและจัดการภัยพิบัติฤดูฝนโดยให้ปภ.ถอดบทเรียนน้ำท่วมหัดใหญ่เชื่อมเครือข่ายซัพพลายอาหารทันท่วงทีนะคะแล้วก็5ก็คือปฏิรูปราชการสู่รัฐบาลดิจิทัลภายใต้แนวทางมหาดไทยใสสะอาดบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกปิดชื่อถือพฤติกรรมร่วมกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและกำชับให้กวดขันจับกุมการทุจริตสัญชาติและบัตรประชาชนผิดกฎหมายโดยคาดโทษสูงสุดทางวินัยแก่ข้าราชการที่เกี่ยวข้องและสั่งย้ายออกจากพื้นที่ทันทีค่ะนี่คือในส่วนของงานสำคัญเมื่อวานนะคะประจำวันก็คือเป็นการสรุปงานประจำวันของรัฐบาลข้อมูลก็คือเมื่อวานวันที่15มิถุนายน2569นะคะอันนี้นำมาจากกองส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาครัฐของกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองค่ะยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวช่วงนี้มีข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันต่อนะคะมาดูกันต่อค่ะถึงเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อนะคะมาดูเรื่องนี้กันต่อเลยนะคะสำหรับในช่วงแรกของรายการช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนั่นเองมีข่าวดีของไทยมาฝากกันนะคะก็คือวัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราชซึ่งลุ้นขึ้นทะเบียนมรดกโลกในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมครั้งที่1/2569ติดตามความคืบหน้าการเสนอขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกของประเทศไทยโดยวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เตรียมเข้าสู่วาระการพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19-29กรกฎาคม2569ณนครปูซานนะคะนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีนั่นเองก็คาดว่าจะประกาศผลการพิจารณาระหว่างวันที่25-27กรกฎาคม2569ค่ะทั้งนี้หากได้รับการขึ้นทะเบียนก็จะเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของไทยทั้งประเทศก็เรียกได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศและเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมรดกวัฒนธรรมไทยสู่ระดับนานาชาติสำหรับการผลักดันมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยเชียงใหม่นครหลวงแห่งล้านนาก็อยู่ระหว่างกระบวนการประเมินเอกสารเสนอขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกนะคะซึ่งโดยมีผู้เชี่ยวชาญค่ะที่มีการกำหนดในการลงพื้นที่ตรวจประเมินระหว่างวันที่3-8สิงหาคม2569ก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลกในปี2570นอกจากนี้นะคะที่ประชุมยังเห็นชอบในการส่งเอกสารแหล่งพระปรางวัดอรุณราชวรารามอัตลักษณ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ไปยังศูนย์มรดกโลกภายในรอบวันที่15กันยายน2569ด้วยนะคะเพื่อเตรียมเสนอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของยูเนสโกต่อไปค่ะมากันที่เรื่องของโครงการไทย AI Passport นะคะนายอนุทินค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันเดินหน้าโครงการไทย AI Passport ชี้ว่าประชาชนรอ AI อยู่ AI ต้องตอบสนองได้ทันทีย้ำชัดว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่รู้จักคำว่ามีนอกมีในแต่
มีแต่การทำงานเพื่อประชาชนพร้อมระบุว่าไม่มีความจำเป็นต้องทบทวน TOR เหตุทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็มีการกล่าวถึงโครงการไทย AI Passport ว่าประเทศไทยนะคะต้องเติบโตไปพร้อมกับโลกเทคโนโลยี AI หากวันนี้ใครเข้าไม่ถึง AI แม้จะไม่ถึงขั้นดับดิ้นสิ้นใจแต่ก็จะกลายเป็นคนล้าหลังและก็ไม่ทันโลกค่ะส่วนที่ฝ่ายค้านนั้นไม่ได้ท้วงติงเรื่องแนวคิดของโครงการแต่ท้วงติงเรื่อง TOR ที่อาจจะมีความเกี่ยวพันกับบุคคลนายตระกูลชิดชอบนายรัฐมนตรีก็กล่าวว่าปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นผู้ดำเนินการส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นผู้รับผิดชอบและได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการต่อสาธารณะเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลต้องให้ความสำคัญก็คือการดำเนินการอย่างสุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดหากทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบก็ถือว่าผู้ดำเนินการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลจึงไม่มีปัญหาในเรื่องของผลงานหรือว่าการประเมินผลการทำงานค่ะแล้วก็ยังบอกอีกว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่รู้จักคำว่ามีนอกมีในมีแต่การทำงานเพื่อประชาชนคณะรัฐมนตรีเข้ามาทำงานโดยไม่สนใจเรื่องผลประโยชน์เหล่านั้นเพราะไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นแต่อย่างใดหากมีการทุจริตจะต้องดำเนินการอย่างเต็มที่รัฐบาลของตนนั้นนะคะเพิ่งยึดทรัพย์สแกมเมอร์มูลค่ากว่า 40,000 ล้านบาทรวมทั้งสามารถยึดยาเสพติดได้มากที่สุดเป็นประวัติการณ์มีการเร่งปราบปรามและขยายผลไปยังเครือข่ายรวมถึงดำเนินคดีด้านการฟอกเงินอย่างจริงจังนะคะเมื่อถามว่าจะพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือไม่หลังหลายฝ่ายเรียกร้องให้มีการทบทวน TOR นายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าไม่มีความจำเป็นเพราะทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการหากไม่ถูกต้องระบบก็จะทำให้โครงการล้มไปเองแต่หากเป็นไปตามกฎหมายระบบก็จะทำให้โครงการเดินหน้าต่อได้นายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าแน่นอนประชาชนรอ AI อยู่ AI ต้องตอบสนองได้ทันทีไม่ใช่ตอบได้เพียงไม่กี่คำถามแล้วค่อยๆช้าลงเวลาทำมาหากินเราไม่ได้ถามว่าวันนี้รอคำตอบถามวันนี้รอคำตอบพรุ่งนี้ถามวันนี้ก็ต้องได้คำตอบตั้งแต่เมื่อวานอันนี้ก็เป็นคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีนะคะกับเรื่องของการยืนยันว่ามีการเดินหน้าโครงการไทย AI Passport ชี้ว่าประชาชนรอ AI อยู่ AI ต้องตอบสนองได้ทันทีค่ะอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะคะก่อนที่เราจะไปพักกันในช่วงนี้นะคะรัฐบาลยกระดับมาตรฐานเครื่องมือแพทย์เริ่มใช้เกณฑ์ใหม่ในวันที่20มิถุนายนนี้กำชับฉลากเอกสารกำกับต้องชัดเจนปลอดภัยไม่โอ้อวดเกินจริงค่ะด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนในการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การแสดงฉลากและก็เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ให้มีความชัดเจนทันสมัยและก็เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบันค่ะโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปซึ่งรองโฆษกก็กล่าวว่าหลักเกณฑ์ใหม่นี้กำหนดให้ผู้ผลิตผู้นำเข้าผู้รับอนุญาตหรือผู้จดแจ้งเครื่องมือแพทย์ต้องจัดให้มีฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ที่อ่านได้ชัดเจนมีข้อมูลครบถ้วนและต้องไม่แสดงข้อความอันเป็นเท็จเกินความจริงหรือโอ้อวดสรรพคุณจนทำให้ประชาชนเข้าใจผิดสำหรับเครื่องมือแพทย์ที่ใช้โดยบุคคลทั่วไปนะคะเช่นเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ที่บ้านต้องมีฉลากและเอกสารกำกับเป็นภาษาไทยส่วนเครื่องมือแพทย์สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขสามารถแสดงเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษที่อ่านเข้าใจได้โดยต้องระบุข้อมูลสำคัญเช่นชื่อผลิตภัณฑ์วัตถุประสงค์การใช้วิธีใช้คำเตือนข้อห้ามใช้ข้อควรระวังชื่อและที่ตั้งผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าเลขที่รุ่นการผลิตวันผลิตวันหมดอายุหรืออายุการใช้งานค่ะนอกจากนี้ประกาศยังรองรับ
การแสดงเอกสารกำกับในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะเช่น QR code เว็บไซต์หรือว่าช่องทางดิจิทัลเพื่อให้ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์นั้นเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกขึ้นรวมถึงกำหนดแนวทางสำหรับเครื่องมือแพทย์รูปแบบซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันอุปกรณ์เสริมและเครื่องมือทางทันตกรรมให้มีข้อมูลที่ตรวจสอบได้และใช้งานได้อย่างปลอดภัยนางสาวลลิดาก็กล่าวว่ามาตรการดังกล่าวก็จะช่วยยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคลดความเสี่ยงจากการใช้เครื่องมือแพทย์ผิดวิธีและเพิ่มความเชื่อมั่นต่อระบบกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์ของไทยขณะเดียวกันก็ยังช่วยให้ผู้ประกอบการมีมาตรฐานชัดเจนในการผลิตนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้านะคะทั้งนี้ฉลากหรือว่าเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ที่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์เดิมไว้ก่อนวันที่ประกาศใหม่มีผลใช้บังคับยังสามารถที่จะใช้ต่อไปได้อีกไม่เกิน2ปีนะคะนับจากวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้เพื่อให้ผู้ประกอบการนั้นมีระยะเวลาของการปรับตัวโดยรัฐบาลยืนยันว่าจะเดินหน้ากำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างรอบคอบเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงเครื่องมือแพทย์ที่มีคุณภาพปลอดภัยและได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนค่ะพักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวน้ำมันกันต่อกับช่องของข่าวใต้รายวันกันสักครู่ค่ะ

0: รถยามสายฟังข่าวสบายๆร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต
1: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุ้มต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัวร์
0: ช่วงข่าวใต้รายวันช่วงนี้ช่วงข่าวใต้รายวันนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันนะคะมากันที่ภูเก็ตกันก่อนค่ะภูเก็ตประชุมคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่นยาเสพติดประจำปี2569นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะช่วง 13:30 ที่ห้องประชุมสารสินสารกลางจังหวัดภูเก็ตชั้น5นายกองเอกอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรผู้มีผลงานด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่นระดับจังหวัดภูเก็ตเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569ค่ะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงนะคะที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานโดดเด่น4ด้านด้วยการประกอบไปด้วยด้านการป้องกันยาเสพติด18รายด้านการปราบปรามยาเสพติด11รายด้านการบำบัดรักษายาเสพติด7รายแล้วก็ด้านการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด14องค์กรเพื่อเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลองค์กรที่มีผลงานด้านยาเสพติดดีเด่นเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายน2569ระดับจังหวัดภูเก็ตซึ่งทางนี้จังหวัดภูเก็ตก็จะเดินหน้าในการบูรณาการการทำงานเชิงรุกตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยเพื่อที่จะสร้างชุมชนเข้มแข็งลดปัจจัยเสี่ยงสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนอันจะนำไปสู่สังคมที่ปลอดภัยและยั่งยืนต่อไปนะคะอันนี้เป็นข้อมูลเมื่อวานนะคะท่านรองอดุลก็ยังเป็นตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตอยู่นั่นเองนะคะแล้วก็ทราบข่าวมาว่าท่านก็ไปเป็นรองผู้ว่าที่สงขลาแล้วด้วยสำหรับในวันนี้นะคะเอาละค่ะมาติดตามในส่วนของจังหวัดพังงากันต่อค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงามีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์พัฒนาจังหวัดสู่จุดหมายปลายทางท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโลกแก่นปส.รุ่นที่85เมื่อวานนี้นายไพรัชเพชรยวนผู้ราชการจังหวัดพังงาก็ได้มีการบรรยายพิเศษหัวข้อการพัฒนาจังหวัดพังงาสู่การเป็นจุดหมายปลายทางอันดับหนึ่งของโลกนะคะในการรับนักท่องเที่ยวที่ดีที่สุดปีพ.ศ.2569ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูงหรือนปส.รุ่นที่85ณห้องประชุมซิมิลันโรงแรมเกรดแลนด์เขาหลักบีดรีสอร์ทตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็กล่าวว่าจังหวัดพังงาเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์มีแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นทั้งทางบกและทางทะเลประชาชนมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีวิถีชีวิตเรียบง่ายโดยส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมประมงและอาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวและบริการนอกจากนี้จังหวัดพังงายังได้รับการจัดอันดับให้เป็นจุดหมายปลายทางที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวดีที่สุดในโลกด้วยนะคะจากการประกาศผลรางวัล Traveler Review Award 2026นะคะซึ่งก็สะท้อนถึงคุณภาพการบริการความใส่ใจในการต้อนรับแล้วก็ความร่วมมือของทุกๆภาคส่วนที่ร่วมกันยกระดับจังหวัดพังงาให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับสากลส่วนแนวทางการบริหารราชการและการพัฒนาจังหวัดก็ได้ยึดหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร คือเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายและการพัฒนาทุกมิติของจังหวัดผ่านการบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นและขอฝากถึงผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูงหรือนปส.รุ่นที่85ให้นำเอาองค์ความรู้ประสบการณ์และก็สิ่งที่ได้รับจากการศึกษาดูงานในจังหวัดพังงาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและพัฒนาพื้นที่ของตนเองอันจะเป็นการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวมต่อไปค่ะต่อกันที่กระบี่นะคะจังหวัดกระบี่เดินหน้าขับเคลื่อน ITA ปี2569ตั้งเป้าคะแนนไม่น้อยกว่า85คะแนนยกระดับความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐซึ่งวันนี้นะคะช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดกระบี่ครั้งที่1ทับ2569เพื่อติดตามและกำกับการดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดพร้อมเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามตัวชี้วัดอย่างรอบด้านอย่างครบถ้วนณห้องประชุมพนมเบญจาชั้น5สารกลางจังหวัดกระบี่นะคะจังหวัดกระบี่เดินหน้าขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569อย่างต่อเนื่องโดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA จังหวัดกระบี่เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนติดตามกำกับดูแลนะคะและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโดยมีเป้าหมายยกระดับผลการประเมิน ITA ของจังหวัดให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนดและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบนอกจากนี้จังหวัดกระบี่ยังได้ประกาศเจตนารมณ์การพัฒนาและยกระดับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ในที่ประชุมกรมการจังหวัดเมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาโดยกำหนดเป้าหมายให้ทุกหน่วยงานมีผลคะแนนการประเมินไม่น้อยกว่า85คะแนนเพื่อร่วมกันสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมความโปร่งใสแล้วก็การบริหารภาครัฐที่มีประสิทธิภาพค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะนำทุกภาคส่วนบูรณาการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลเร่งคืนสิทธิ์ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขแก่คนไทยที่ตกหล่นจากระบบทะเบียนวันนี้นะคะที่ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้2อาคารโภชนาการโรงพยาบาลระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานเปิดการประชุมหารือแนวทางพัฒนาการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและสวัสดิการภาครัฐของคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนจังหวัดระนองโดยมีผู้แทนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต11สุราษฎร์ธานีโรงพยาบาลระนองหน่วยงานภาครัฐภาคประชาสังคมและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทั้งในห้องประชุมแล้วก็ผ่านระบบออนไลน์นะคะทางจังหวัดระนองเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีความซับซ้อนด้านประชากรและสถานะบุคคลโดยยังมีคนไทยจำนวนหนึ่งค่ะที่ตกหล่นจากระบบทะเบียนราษฎรระบบทะเบียนราษฎรนะคะส่งผลให้ไม่สามารถที่จะเข้าถึงสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของรัฐโดยเฉพาะสิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาลและก็สวัสดิการภาครัฐได้อย่างครบถ้วนทางด้านของท่านผู้ว่าค่ะก็กล่าวว่าจังหวัดให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมแล้วก็มุ่งผลักดันให้ประชาชนทุกคนได้รับสิทธิ์ขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมโดยการประชุมครั้งนี้ก็เป็นเวทีสำคัญในการบูรณาการความร่วมมือของทุกๆภาคส่วนเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาแล้วก็คืนสิทธิ์ความเป็นคนไทยให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายนะคะทั้งนี้ที่ประชุมก็ได้ร่วมกันหารือแนวทางการพิสูจน์และรับรองสถานะบุคคลการพัฒนากลไกแก้ไขปัญหาเชิงระบบการเพิ่มโอกาสเข้าถึงหลักประกันสุขภาพรวมไปถึงการพัฒนาฐานข้อมูลคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนในจังหวัดระนองเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขสวัสดิการภาครัฐแล้วก็สิทธิ์ขั้นพื้นฐานต่างๆได้อย่างทั่วถึงและก็เป็นธรรมค่ะ เวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวส่งต่อให้กับสวท.พังงานะคะฟังข่าวสารกันต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงพรุ่งนี้กลับมาติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวน้ำมันกันได้ใหม่วันนี้หนูรีวัชรีรัตนการขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับไทยมาเลเซียเตรียมเจรจาปลดล็อกนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์แลกเปลี่ยนเกณฑ์นำเข้าปลากระพงย้ำมาตรฐานต้องถูกต้องและรวดเร็วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: ไทยมาเลเซียเตรียมเจรจาปลดล็อกนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์แลกเปลี่ยนเกณฑ์นำเข้าปลากระพงย้ำมาตรฐานต้องถูกต้องและรวดเร็ว
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อเจรจาขออนุมัตินำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยโดยระบุว่าได้ส่งหนังสือประสานงานไปยังทางการมาเลเซียเรียบร้อยแล้วซึ่งทางมาเลเซียตอบรับว่าอยู่ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศหากเดินทางกลับมาแล้วจะเร่งนัดหมายวันและเวลาเพื่อหารือร่วมกันทันทีสำหรับประเด็นสำคัญที่จะนำไปเจรจาจะมุ่งเน้นการขอให้มาเลเซียเปิดตลาดนำเข้ากุ้งจากไทยขณะเดียวกันฝ่ายไทยจะพิจารณาปรับหลักเกณฑ์การนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียเพื่อทำข้อตกลงร่วมกันในการกำหนดมาตรฐานสินค้าทั้งมาตรฐานกุ้งที่มาเลเซียต้องการและมาตรฐานปลากระพงที่ไทยกำหนดเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องพร้อมทั้งจะหารือแนวทางลดระยะเวลาขั้นตอนทางธุรการให้เกิดความสะดวกรวดเร็วต่อทั้งสองฝ่ายมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ในส่วนของการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและการหาตลาดส่งออกใหม่เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ประกอบการขณะนี้กระทรวงพาณิชย์กำลังเร่งหาแนวทางช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเพื่อลดความเดือดร้อนในระยะเร่งด่วนต่อไปปฏิพลสัตยพรหมมารายงาน
1: คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ย้ำเตือนผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมและผู้ยื่นขอรับสิทธิ์รายใหม่เร่งลงทะเบียนร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ภายในวันที่21มิถุนายนนี
7: ้นางสาวกนกกรเอี่ยมเพชรคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ในช่วงของการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จึงได้ประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมเร่งดำเนินการภายในวันที่21มิถุนายนนี้โดยได้ขอความร่วมมือให้ร้านค้าที่รับชำระเงินค่าสินค้าในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐช่วยแจ้งผู้ได้รับสิทธิ์อีกทางหนึ่งเพื่อไม่ให้ลืมยืนยันสิทธิ์ร่วมโครงการเพราะหากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ขณะเดียวกันในส่วนของกลุ่มตกหล่นตามระบบฐานข้อมูลของรัฐซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีประชาชนกลุ่มนี้กว่า 12,000 รายจะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายนนี้เช่นกัน สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองหรือให้ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนช่วยดำเนินการจากนั้นจะมีการคัดกรองคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ทั้งผู้ได้รับสิทธิรายเดิมและผู้ยื่นขอรับสิทธิรายใหม่ก่อนประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมนี้และเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้สมิทธ์รัตนชัยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย800รายท่ามกลางความกังวลว่าตัวเลขที่แท้จริงอาจสูงกว่านี้กระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกรายงานเมื่อวานนี้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย808รายในจำนวนนี้เสียชีวิต192รายโดยการระบาดยังคงจำกัดอยู่ใน3จังหวัดทางตะวันออกของ DR คองโกได้แก่จังหวัดอิตูรินอร์ทคิวูและเซาท์คิวูขณะที่องค์การแพทย์ไร้พรมแดนองค์การการกุศลทางการแพทย์และมนุษยธรรมระดับโลกระบุว่าตัวเลขผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตด้วยโรคอีโบลาของรัฐบาลดีอาร์คองโกอาจจะต่ำกว่าตัวเลขที่แท้จริงเนื่องจากขอบเขตที่แท้จริงของการระบาดระลอกนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดหลังมีข้อมูลที่สำคัญขาดหายไปจำนวนมากประกอบกับการต่อต้านจากคนในชุมชนจนกลายเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินมาตรการรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่าก
2: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ฟังประกาศโรคอุจจาระร่วงป้องกันได้ด้วยตัวเองประการที่1ล้างมือให้สะอาดโดยสบู่และน้ำสะอาดทุกครั้งก่อนทำกับข้าวหรือกินอาหารประการที่2ดื่มน้ำสะอาดถ้าเป็นน้ำต้มสุกจะดีที่สุดประการที่3ควรกินอาหารที่สุกไม่ไหม้อย่ากินอาหารสุกๆดิบๆและที่มีแมงวันตอมประการที่4แม่ๆทั้งหลายก็ควรเลี้ยงดูด้วยนมแม่เพื่อให้ลูกมีภูมิต้านทานโรคประการที่5กำจัดขยะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวันกินซุปกินร้อนชายชนกลางล้างมือดื่มน้ำสะอาดรับรองไม่เป็นแมนโรคทองรวงสคร.11ห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี
1: ถ้าวันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
2: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
3: หากพบเบาะแสยาเสพติดโปรดแจ้งสายด่วน1386
2: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
3: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
5: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอ่ะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
4: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
6: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
7: ์พบเบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส. http://1386.oncb.go.th
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

ัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันประจำวันอังคารที่16มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะรายการที่จะนำคุณผู้ฟังมารับทราบเรื่องราวรอบอันดามันกันค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะอริสาศิริรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา FM 100 MHz และสามารถรับชมแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะสำหรับเรื่องราวที่น้องน้ำฝนจะนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสเดลิเวอรี่ค่ะการสร้างงานในช่วงปิดเทอมให้กับเยาวชนไทยสิทธิ์บัตรทองนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้สามารถครอบคลุมไปถึงการใช้ในเรื่องของแพทย์แผนไทยการนวดสมุนไพรแล้วก็ฟื้นฟูคุณแม่หลังคลอดได้แล้วด้วยนะคะข่าวจากกฟผ.ค่ะแล้วก็มาดูในส่วนของข่าวภายในจังหวัดพังงากันบ้างค่ะก็จะเป็นในเรื่องของการเฟ้นหาชุมชนต้นแบบดีเด่นค่ะเข้าสู่รางวัลพระราชทานประจำปี2569ของจังหวัดพังงาค่ะเสริมความพร้อมในเรื่องของการรับมืออุทกภัยจากกรมทรัพยากรน้ำนะคะที่ได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำประจำพื้นที่ให้ค่ะและยังมีข่าวจากพาณิชย์จังหวัดพังงาด้วยรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆของจังหวัดพังงาที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงตลอดเดือนมิถุนายนนี้ค่ะก่อนจะไปรับฟังเรื่องราวเหล่านี้ค่ะขอเชิญคุณผู้ฟังพักรับฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมาพบกับน้องน้ำฝนใน

ับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนและก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เริ่มใช้สิทธิ์ได้แล้วนะคะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ะรวมไปถึงย้ำผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะรีบยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายนนี้ค่ะรัฐบาลภายใต้ของนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เดินหน้ามาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนจากผลกระทบสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางค่ะผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างต่อเนื่องโดยตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2569จนถึง30กันยายน2569ค่ะประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบริการ Food Delivery ได้ทั้งหมด4แพลตฟอร์มค่ะได้แก่ Shopee Food ค่ะ Line Man Gap Food แล้วก็ Robin Hood ค่ะซึ่งมีร้านอาหารเชื่อมผ่านระบบแอปพลิเคชันถุงเงินสำเร็จแล้วประมาณ 88,000 ร้านค้าค่ะสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของผู้ประกอบการในการเข้าร่วมมาตรการของรัฐค่ะเพื่อขยายช่องทางการขายแล้วก็เพิ่มรายได้รวมไปถึงการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สามารถใช้สิทธิ์ได้มากยิ่งขึ้นค่ะส่วนผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะมีผู้ใช้สิทธิ์แล้ว26ล้านคนค่ะร้านค้าลงทะเบียนแล้วกว่า1ล้านกว่าร้านค้าค่ะมียอดสะสมรวมกว่า29,772 ล้านบาทค่ะและมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้ว 24,800,000 กว่าคนค่ะและมีผู้ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทแล้วประมาณ 2,600,000 คนค่ะและในขณะที่การลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569นะคะที่เปิดให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยืนยันสิทธิ์ระหว่างวันที่4ถึงวันที่21มิถุนายนนั้นปัจจุบันนะคะก็มีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 11.79 ล้านคนค่ะแต่ก็ยังมีผู้ที่ยังไม่ยืนยันสิทธิ์กว่า 1.37 ล้านคนค่ะจึงขอให้เร่งยืนยันสิทธิ์เพื่อที่กระทรวงการคลังค่ะจะได้ประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมนี้ค่ะโดยผู้ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนสามารถยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมจนถึงวันที่12มกราคม2570ค่ะและเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบนะคะสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ระหว่างวันที่17ถึง31กรกฎาคมนะคะและก็จะประกาศผลการอุทธรณ์ในวันที่14กันยายน2569ค่ะโดยผู้ที่ผ่านการตรวจสอบในรอบอุทธรณ์นะคะก็จะสามารถใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะต่อไปมาดูในเรื่องของแรงงานกันบ้างค่ะรัฐบาลจับมือ56สถานประกอบการค่ะสร้างงานช่วงปิดเทอมกว่า 10,000 อัตราและก็ยังมีการคุมเข้มในเรื่องของการจ้างงานผิดกฎหมายด้วยค่ะปัญหาการใช้แรงงานเด็กก็ยังคงเป็นความท้าทายของหลายประเทศทั่วโลกนะคะโดยข้อมูลล่าสุดจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศนะคะและก็องค์การยูนิเซฟนะคะระบุว่าปัจจุบันค่ะมีเด็กกว่า138ล้านคนทั่วโลกอยู่ในภาวะแรงงานเด็กและกว่า54ล้านคนอยู่ในภาวะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและก็พัฒนาการสะท้อนให้เห็นว่าการปกป้องสิทธิเด็กยังเป็นภาระสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันขับเคลื่อนค่ะ

และเด็กไทยบางคนนะคะที่ต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานก่อนวัยอันควรจากข้อจำกัดด้านรายได้และก็ด้านสภาพครอบครัวค่ะทั้งนี้นะคะกระทรวงแรงงานได้ดำเนินการตามมาตรการเชิงรุกส่งเสริมการมีงานทำสำหรับนักเรียนนักศึกษาในช่วงปิดพักเรียนค่ะผ่านความร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำกว่า56แห่งทั่วประเทศค่ะรองรับตำแหน่งงานมากกว่า 10,000 อัตราให้กับเยาวชนมีรายได้แล้วก็มีประสบการณ์ทำงานที่เหมาะสมภายใต้การคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับเยาวชนที่ไม่ได้ศึกษาต่อยกระดับจากแรงงานไร้ฝีมือสู่แรงงานมีฝีมือค่ะส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานแล้วก็ในด้านของการคุ้มครองสิทธิ์กันด้วยนะคะกระทรวงแรงงานยังคงบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนะคะโดยห้ามนายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเข้าทำงานอย่างเด็ดขาดค่ะส่วนเด็กอายุ15ถึง17ปีนะคะก็สามารถทำงานได้เฉพาะงานที่กฎหมายกำหนดเท่านั้นและต้องได้รับการคุ้มครองด้านสวัสดิการชั่วโมงการทำงานแล้วก็ความปลอดภัยในมาตรฐานที่กำหนดด้วยค่ะพร้อมกันนี้นะคะยังได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนะคะทั่วประเทศไทยประกาศตนว่าเป็นสถานประกอบการปลอดแรงงานเด็กและก็ปลอดการค้ามนุษย์ด้านแรงงานด้วยนะคะตลอดจนผลักดันมาตรฐานแรงงานไทยนะคะให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ค้าระหว่างประเทศแล้วก็และยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีโลกด้วยค่ะต่อไปมาดูในเรื่องของสิทธิ์บัตรทองกันบ้างค่ะย้ำสิทธิ์บัตรทองนะคะตอนนี้ครอบคลุมไปถึงในเรื่องของแพทย์แผนไทยไม่ว่าจะเป็นการนวดสมุนไพรฟื้นฟูคุณแม่หลังคลอดเผยว่าในปีงบประมาณ2569ค่ะจะมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มค่ะรัฐบาลนะคะดูแลประชาชนผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะหรือบัตรทอง30บาทให้เข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างครอบคลุมรวมทั้งพัฒนาสิทธิประโยชน์การบริการทางการแพทย์แผนไทยแล้วก็แพทย์ทางเลือกมาอย่างต่อเนื่องค่ะพร้อมจัดสรรงบประมาณรองรับในปีงบประมาณ2569มีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปี2568ค่ะปัจจุบันการให้บริการการแพทย์แผนไทยในระบบบัตรทองนะคะก็เป็นไปตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะเรื่องการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขกรณีบริการการแพทย์แผนไทยและก็แพทย์ทางเลือกปี2568ซึ่งกำหนดสิทธิประโยชน์ไว้อย่างชัดเจนค่ะเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างเหมาะสมและก็มีมาตรฐานค่ะทั้งนี้ค่ะในส่วนของบริการการแพทย์แผนไทยนะคะก็ครอบคลุมไปในเรื่องของการบริการนวดไทยค่ะการบริการประคบนะคะแล้วก็การบริการนวดแล้วก็ประคบค่ะการบริการอบสมุนไพรการบริการพอกเข่าการฟื้นฟูสมรรถภาพมารดาหลังคลอดแล้วก็การใช้ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติค่ะขณะที่การบริการแพทย์ทางเลือกครอบคลุมบริการฝังเข็มแล้วก็การฝังเข็มร่วมกับการกระตุ้นไฟฟ้าด้วยสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคหลอดเลือดสมองค่ะตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์นอกจากนี้นะคะภายใต้สิทธิประโยชน์ยังมีการฟื้นฟูสมรรถภาพคุณแม่หลังคลอดซึ่งจะให้บริการตามแนวเวชปฏิบัติด้านการแพทย์แผนไทยค่ะเพื่อช่วยส่งเสริมการฟื้นฟูของร่างกายมารดาหลังคลอดลดอาการอ่อนล้าแล้วก็ช่วยให้กลับมามีสุขภาวะที่สมบูรณ์ได้โดยเร็วค่ะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมาพบกับรายการร้อยเรื่องอันดามันในช่วงถัดไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนและก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะและในช่วงนี้นะคะน้องน้ำฝนก็มีเรื่องราวของกฟผ.มาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยค่ะศูนย์การเรียนรู้กฟผ.ลำตะคองค่ะคว้ามาตรฐานท่องเที่ยวระดับดีเยี่ยมค่ะศูนย์การเรียนรู้กฟผ.ลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาค่ะตอกย้ำความเป็นเลิศแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานของประเทศหลังได้รับการรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวไทยเพื่อการสันทนาการระดับดีเยี่ยมซึ่งเป็นระดับที่สูงสุดพร้อมทั้งมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวสะท้อนถึงความพร้อมด้านการบริหารจัดการและก็การให้บริการที่มีคุณภาพสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวอย่างรอบด้านค่ะศูนย์การเรียนรู้กฟผ.ลำตะคองนะคะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ด้านพลังงานที่มีจุดเด่นสำคัญนั่นก็คือการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างระบบไวน์ไฮโดรเจนไฮบริดมาใช้กักเก็บพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลมในรูปแบบไฮโดรเจนซึ่งถือเป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ควบคู่กับการจัดนิทรรศการด้านพลังงานที่ทันสมัยค่ะช่วยให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุกเข้าใจง่ายเหมาะสำหรับเด็กเยาวชนและก็ประชาชนทั่วไปค่ะที่ผ่านมานะคะกฟผ.ได้พัฒนาศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มาอย่างต่อเนื่องค่ะจนได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวหลายรายการทั้งรางวัลแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรางวัลด้านแหล่งเรียนรู้ระดับประเทศสะท้อนถึงการยกระดับมาตรฐานควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณค่าให้กับผู้เข้าชมการได้รับการรับรองมาตรฐานในครั้งนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของกฟผ.ในการที่จะพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพของประเทศสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้และก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกฟผ.สู่สาธารณชนค่ะทั้งนี้นะคะการยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการได้อย่างมั่นใจค่ะได้รับทั้งความรู้ความเพลิดเพลินและก็ความสบายใจในการให้บริการสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในระยะยาวค่ะต่อไปมาดูในส่วนของเรื่องราวของจังหวัดพังงากันบ้างค่ะจังหวัดพังงาค่ะได้เฟ้นหาชุมชนต้นแบบดีเด่นศูนย์รางวัลพระราชทานปี2569ค่ะคณะกรรมการการคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำจังหวัดนะคะประจำปี2569ค่ะเพื่อคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นที่เป็นผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรมและก็โดดเด่นในระดับจังหวัดสำหรับเสนอเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลและก็เข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ชุมชนองค์กรและผู้พัฒนาและผู้นำการพัฒนาชุมชนทั่วประเทศค่ะการคัดสรรในครั้งนี้นะคะก็จะครอบคลุม4ประเภทค่ะได้แก่ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลกะไหลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขบ้านหิน3ก้อนหมู่ที่6ตำบลกระสูมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนหรือผู้นำอช.และกลุ่มองค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาชุมชนโดยมีกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้าน3ช่องเหนือเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกค่ะพร้อมได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐภาคีเครือข่ายและก็ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานและก็ต้อนรับคณะกรรมการอย่างพร้อมเพรียงค่ะนอกจากนี้คณะกรรมการก็ยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการและบูธแสดงผลงานจากหน่วยงานและก็กลุ่มอาชีพต่างๆกว่า20บูธค่ะทั้งด้านนวัตกรรมสุขภาพการศึกษาการพัฒนาเยาวชนผลิตภัณฑ์โอท็อปค่ะอาหารพื้นถิ่นและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรก่อนลงพื้นที่บ้านหิน3ก้อนเพื่อติดตามการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและเยี่ยมชมครัวเรือนต้นแบบที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้จนเกิดความมั่นคงด้านอาหารและก็รายได้สะท้อนถึงความเข้มแข็งของชุมชนพังงาในการสืบสานแนวพระราชดำริและการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนค่ะต่อไปมาดูในส่วนของการเสริมความพร้อมนะคะในเรื่องของการรับมืออุทกภัย
ในด้านของการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำประจำพื้นที่ค่ะจากกลุ่มทรัพยากรน้ำจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองพังงานะคะก็เมื่อวัน10มิถุนายนที่ผ่านมานะคะส่งผลให้น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองพังงาค่ะสะท้อนถึงความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนค่ะล่าสุดค่ะกรมทรัพยากรน้ำโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่10สุราษฎร์ธานีได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งขนาด12นิ้วจำนวน1เครื่องแล้วก็ชุดสูบน้ำเครื่องดันเหวี่ยงหนีศูนย์กลางขนาด12นิ้วจำนวน1เครื่องมาประจำไว้นะองค์การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่2จังหวัดพังงาค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำและก็เร่งระบายน้ำในพื้นที่ประสบภัยให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและก็ทันท่วงทีลดผลกระทบจากอุทกภัยและก็รองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพังงาและก็จังหวัดใกล้เคียงได้ค่ะแล้วก็มาดูในส่วนของข่าวการประชาสัมพันธ์ของพาณิชย์จังหวัดนะคะก็ได้ลงพื้นที่สำรวจติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสพบว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวค่ะมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% ค่ะทั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้กำชับให้เอาร้านค้าแสดงป้ายราคาจำหน่ายสินค้าให้ชัดเจนค่ะและก็ให้มีการจำหน่ายสินค้าให้ตรงกับป้ายราคาและห้ามจำหน่ายสินค้าแพงโดยไม่มีเหตุอันสมควรตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการปีพุทธศักราช2542และตามกฎเหล็กร้านธงฟ้าซึ่งทางร้านยินดีปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดค่ะและก็เดินทางมาถึงในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะน้องน้ำฝนก็ขอฝากกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นของจังหวัดพังงาเราในเดือนมิถุนายนนี้ด้วยนะคะงานแรกที่กำลังจะมาถึงนั่นก็คือกิจกรรมธงฟ้าสู่ชุมชนจังหวัดพังงาค่ะงานนี้นะคะจะจัดขึ้นในวันที่15ถึง17มิถุนายนนี้ค่ะเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปณลานดนตรีและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหลอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาค่ะพบกับการจำหน่ายสินค้าบริโภคอุปโภคราคาประหยัดอาทิเช่นข้าวหอมมะลิปริมาณ5กิโลกรัมราคา140บาทค่ะไข่ไก่เบอร์2ราคา95บาทค่ะต่อแผงน้ำตาลทรายค่ะกิโลกรัมละ20บาทค่ะน้ำมันปาล์มน้ำมันถั่วเหลืองราคา35บาทต่อขวดผงซักฟอกราคา35บาทต่อถุงเป็นถุงขนาด 1,000 กรัมค่ะคุณผู้ฟังน้ำยาปรับผ้านุ่มราคา10บาทต่อถุงเป็นขนาด470มิลลิลิตรค่ะสินค้าชุมชนสินค้าเกษตรและอีกมากมายค่ะคุณผู้ฟังก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมธงฟ้าสู่ชุมชนได้ค่ะกิจกรรมถัดมาค่ะเชิญชวนชาวพังงาร่วมกิจกรรม1บ้าน1ถุงเพื่อเมืองพังงาครั้งที่22ค่ะจังหวัดพังงาขอเชิญชวนประชาชนผู้มีใจรักด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกิจกรรม1บ้าน1ถุงเพื่อเมืองพังงาครั้งที่22ค่ะร่วมคัดแยกและบริจาคขยะรีไซเคิลเพื่อลดปริมาณขยะลดก๊าซเรือนกระจกและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราให้ยั่งยืนค่ะกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันพุธที่17มิถุนายน2569ค่ะเวลา12นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาณชุมชนตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดพังงาค่ะกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นความร่วมมือของหลายภาคส่วนในจังหวัดพังงาค่ะเพื่อร่วมส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและก็ลดภาวะโลกร้อนพร้อมนำรายได้จากการบริจาคขยะไปช่วยเหลือชุมชนเยาวชนและก็ผู้ยากไร้รวมไปถึงผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ด้วยค่ะภายในงานยังมีกิจกรรมบริการเพื่อประชาชนอย่างเช่นนวดฝ่าเท้าค่ะคอบ่าไหล่ฟรีนะคะโดยศูนย์ฝึกและอบรมเด็กเยาวชนพังงาค่ะแล้วก็มาร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างจังหวัดพังงาให้น่าอยู่สร้างสังคมสีเขียวและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนไปด้วยกันค่ะ
กิจกรรมถัดมาค่ะพังงาไพร์มันส์2026ค่ะเปิดถนนทางสีรุ้งกลางเมืองพังงาร่วมส่งต่อพลังแห่งความรักความเสมอภาคเทศบาลเมืองพังงาค่ะขอเชิญทุกคนร่วมเฉลิมฉลองพลังแห่งความหลากหลายความเท่าเทียมแล้วก็การยอมรับกันในทุกตัวตนค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นใครเพศใดหรือวัยไหนมาร่วมเดินเพื่อสร้างสีสันและก็ส่งต่อพลังความรักความเข้าใจและความเท่าเทียมไปด้วยกันค่ะพบกันในวันที่17มิถุนายน2569ค่ะเวลา 17:00 นเป็นต้นไปเราจะมีการเริ่มต้นขบวนกันที่สถานีตำรวจภูธรพังงานะและจะไปสิ้นสุดณบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพังงาค่ะอย่าลืมค่ะแต่งตัวให้โดดเด่นแล้วก็มาเติมสีสันให้ความภาคภูมิใจค่ะและอีกหนึ่งอย่างนะคะทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาค่ะก็ขอเชิญชวนเครือข่ายศิลปะวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็ผู้แทนชุมชนวัฒนธรรมศิลปะนักสร้างสรรค์เยาวชนและก็ประชาชนค่ะรวมรณรงค์แต่งกายตามอัตลักษณ์ไทยสู่สากลตามแนวคิดภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินค่ะร่วมเดินขบวนวัฒนธรรมเนื่องในกิจกรรมพังงาไพร์มันส์นะคะภูมิใจในผืนผ้าภูมิใจในตัวตนค่ะแล้วมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะคุณผู้ฟังต่อไปค่ะเป็นงานไทยช่วยไทยค่ะขอเชิญประชาชนจังหวัดพังงาและพื้นที่ใกล้เคียงค่ะเชิญเที่ยวงานไทยช่วยภัยพร้อมชมมหกรรมบอลลูนนานาชาตินะคะซึ่งทางจังหวัดพังงาค่ะก็ได้ร่วมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐจัดงานไทยช่วยไทยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและก็ชุมชนพร้อมยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตอย่างยั่งยืนค่ะไฮไลท์ภายในงานค่ะชมความงดงามบอลลูนนานาชาติและก็บอลลูนหลากหลายรูปแบบหมุนเวียนทุกคืนค่ะเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าชุมชนและก็สินค้าโอท็อปของดีเมืองพังงาค่ะชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและกิจกรรมการบันเทิงอิ่มอร่อยกับอาหารและของดีจากทั่วประเทศงานจะจัดขึ้นวันที่19ถึง28มิถุนายนณศูนย์ราชการจังหวัดพังงาค่ะและทิ้งท้ายกับอีกหนึ่งงานนะคะที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดพังงาเลยก็ว่าได้ค่ะร่วมเป็นเจ้าบ้านต้อนรับนักวิ่งจากทั่วทุกมุมโลกกับอันดามันอินเตอร์เนชั่นแนลเทรลรันนิ่งค่ะ2026วิ่งไปกับธรรมชาติแล้วก็ค้นพบพลังของตนเองจังหวัดพังงานะคะก็ขอต้อนรับนักวิ่งทุกคนนะคะเข้าสู่การแข่งขันวิ่งเทรลบรรยากาศสุดงดงามแห่งอันดามันท่ามกลางภูเขาป่าไม้และเส้นทางธรรมชาติของตำบลบ่อแสนอำเภอทับปุดค่ะกิจกรรมอันดามันอินเตอร์เนชั่นแนลเทรลรันนิ่งนะคะ2026นะคะกิจกรรมจะมีในวันที่20ถึง21มิถุนายน2569ค่ะณตำบลบ่อแสนอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาค่ะน้องน้ำฝนและก็ทีมงานสวทพังงาขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ได้ติดตามรายการร้อยเรื่องอันดามันและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ทาง FM 100 MHz และ Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและสุขภาพดีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวมกว่า 31,000 ล้านบาทใช้จ่ายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่วันแรกกว่า90ล้านบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเดินทางเจรจามาเลเซียผลักดันส่งออกกุ้งแลกเปลี่ยนเกณฑ์นำเข้าปลากระพงผู้นำสหรัฐยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐไม่ได้เตรียมจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูประเทศอิหร่านวงเงิน 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐบาสเกตบอลเยาวชนชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน18ปีคว้ารองแชมป์การแข่งขันฟีบ้า U18 เอเชียคัพซีบ้าควอลิฟายเออร์กระบี่2026พร้อมคว้าสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายที่ประเทศอินเดียได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: หน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังวันสุดท้ายอย่างต่อเนื่อง
2: บรรยากาศวันสุดท้ายที่สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เปิดการถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังได้มีคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาตลอดจนประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศแต่งกายด้วยชุดไว้ทุกทยอยเดินทางมารอเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยบริเวณทางเข้าท้องสนามหลวงจำนวนมากด้วยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นายเดชสมพรพงศ์ชาวบางพลีจังหวัดสมุทรปราการกล่าวว่าตั้งใจเป็นตัวแทนของครอบครัวมาลงนามแสดงความอาลัยด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างใกล้ชิด
3: อยากสานต่อความตั้งใจเจตนาดีๆก็เหมือนโดยมีพระองค์ท่านเป็นต้นแบบเหมือนกันคือเราเห็นในพระกรณียกิจของท่านของทุกๆพระองค์น่ะก็คืออยากบอกว่าก็ยังทำหน้าที่เท่าที่กำลังตัวเองมีนอกจากเพื่อนพึ่งพายามยากแล้วเนี่ยพระองค์พาท่านทรงสานงานต่อจากรัชกาลที่9หลายโครงการเหมือนกัน
2: ขณะเดียวกันยังมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนนำอาหารและน้ำดื่มมาแจกจ่ายแก่ประชาชนที่เดินทางมาเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปหนึ่งในนั้นคือสมาคมครัวเชฟจิตอาสาสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โครงการนำพระไทยพระราชทานนายอนุรุตผินสุวรรณอุปนายกครัวเชฟจิตอาสากล่าวว่าได้นำไข่เจียวทรงเครื่องพระราชทานซึ่งเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริปรุงสุกใหม่มาแจกให้แก่ประชาชนพร้อมตั้งใจจะสืบสานพระปณิธานในการจัดทำโรงทานในโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศต่อไป
4: เราน้อมส่งเสด็จพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์เลยโดยการผลิตอาหารปรุงสุกก็คือไข่เจียวทรงเครื่องพระทานทั้งหมดนี้มาจากโครงการอันเนื่องมาจากผลิตคือต้องการให้ประสบนิกรของท่านอิ่มด้วยฝีมือของเชฟกิตติศาสตร์เราถวายงานตั้งแต่โครงการน้ำพระทัยพระทานนั้นเป็นเชฟของพระราชินีอยู่แล้วของพระพันปีอยู่แล้วนั้นตรงนี้เราก็จะผูกพันกับองค์ท่านอยู่แล้ว
2: ทางนี้ประชาชนยังสามารถเดินทางเข้ามาถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยวันสุดท้ายได้จนถึงเวลา16นาฬิกาซึ่งตลอดเส้นทางการเข้าถวายสักการะจะมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้พิการที่จะมีรถวีลแชร์พร้อมจิตอาสารองรับการเดินทางเข้าไปภายในพระบรมมหาราชวังมาริชโยรายงาน
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ร่วมถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตั้งแต่เวลา 18:45 เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธีส่วนสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดที่ต้องการรับสัญญาณการเสนอข่าวภาค 19:00 นและ 20:00 นสามารถรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงข่าวได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz กระทรวงการคลังเสนอมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์และการเข้าร่วมความตกลงแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีระหว่างประเทศให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมวันนี้มีวาระที่น่าสนใจอาทิกระทรวงการคลังเสนอร่างกฎหมายตามมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์และการเข้าเป็นภาคีความตกลงพหุภาคีเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรการป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีระหว่างประเทศรวมถึงการขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการกีฬากระทรวงพลังงานเสนอร่างสัญญาแบ่งปันผลผลิตในพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียกระทรวงการต่างประเทศเสนอแผนการหารือกับรัสเซียฉบับที่6และเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษซึ่งหลังจากประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในเวลา 15:00 น.โครงการไทยช่วยไทยพลัสล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวมกว่า 31,000 ล้านบาทใช้จ่ายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่วันแรกกว่า90ล้านบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ล่าสุดพบว่าจากผู้ได้รับสิทธิ์กว่า26ล้านรายมียอดการใช้จ่ายรวมแล้วกว่า 31,600 ล้านบาทซึ่งแบ่งเป็นยอดจากร้านค้าปกติกว่า 31,500 ล้านบาทและยอดจากร้านค้าผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มอีกกว่า91ล้านบาทมีจำนวนผู้ใช้จ่ายสำเร็จทั้งสิ้นกว่า25ล้านรายและมีจำนวนผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทในเดือนนี้จำนวนกว่า 3,600,000 รายคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ย้ำเตือนผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมและผู้ยื่นขอรับสิทธิ์รายใหม่เร่งลงทะเบียนร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ภายในวันที่21มิถุนายนนี
5: ้นางสาวกนกกรเอี่ยมเพชรคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ในช่วงของการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จึงได้ประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมเร่งดำเนินการภายในวันที่21มิถุนายนนี้โดยได้ขอความร่วมมือให้ร้านค้าที่รับชำระเงินค่าสินค้าในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐช่วยแจ้งผู้ได้รับสิทธิ์อีกทางหนึ่งเพื่อไม่ให้ลืมยืนยันสิทธิ์ร่วมโครงการเพราะหากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ขณะเดียวกันในส่วนของกลุ่มตกหล่นตามระบบฐานข้อมูลของรัฐซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีประชาชนกลุ่มนี้กว่า 12,000 รายจะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายนนี้เช่นกันสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองหรือให้ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนช่วยดำเนินการจากนั้นจะมีการคัดกรองคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ทั้งผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมและผู้ยื่นขอรับสิทธิ์รายใหม่ก่อนประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมนี้และเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้สมิทธ์ รัตนชัยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเชื่อมั่นอุตสาหกรรมไทยขยายตัวได้ต่อเนื่องในครึ่งปีหลังโดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงทิศทางเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมไทยในช่วงครึ่งหลังของปี2569ว่าแม้ยังมีความท้าทายจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานต้นทุนการขนส่งและห่วงโซ่อุปทานระดับโลกแต่ยังคงเชื่อมั่นว่าภาคอุตสาหกรรมจะสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องโดยคาดการณ์ว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหรือ MPI และผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมหรือ Industrial GDP ในช่วงครึ่งปีหลังจะขยายตัวได้ที่ร้อยละ 1.5 ถึง 2.0และเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 1.0 ถึง 2.0 ตลอดทั้งปีปัจจัยบวกสำคัญส่วนหนึ่งมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสที่เข้ามาช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายและการบริโภคภายในประเทศส่งผลให้ความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะกลุ่มอาหารเครื่องดื่มและสินค้าเกษตรแปรรูปเพิ่มสูงขึ้นซึ่งไม่เพียงช่วยเพิ่มกำลังการผลิตแต่ยังก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนที่ช่วยพยุงการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมไทยได้อย่างมีนัยยะสำคัญ
6: GDP ในช่วงครึ่งปีหลังนะครับเราคาดการณ์ว่าจะเติบโตประมาณ 1.5-2% นะครับซึ่งการเติบโต 1-2% นี้นะครับน่าจะมาจากการสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่รวมไปถึงการบริโภคภายในประเทศและที่สำคัญก็คือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องไทยช่วยไทยพลัสที่มีการดำเนินการระหว่างวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาจนกระทั่ง30กันยานะครับจะเป็นตัวกระตุ้นให้มีการใช้จ่ายแล้วก็การบริโภคในประเทศทำให้มีความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคมากขึ้น
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเดินทางเจรจามาเลเซียผลักดันส่งออกกุ้งแลกนำเข้าปลากระพง
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการเตรียมเดินทางพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อเจรจาอนุญาตนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ว่าได้ทำหนังสือติดต่อไปยังทางการมาเลเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทางมาเลเซียได้แจ้งตอบกลับมาว่าขณะนี้รัฐมนตรีเกษตรของมาเลเซียติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศหากเดินทางกลับมาแล้วจะเร่งประสานงานเพื่อนัดหมายวันและเวลาที่สะดวกในการหารือร่วมกันทันทีสำหรับรายละเอียดสำคัญที่จะนำไปเจรจากับทางมาเลเซียนั้นจะมุ่งเน้นไปที่การขอให้ทางมาเลเซียเปิดทางและอนุญาตการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยขณะเดียวกันไทยจะพิจารณาปรับหลักเกณฑ์นำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียเช่นเดียวกันซึ่งจะเป็นการทำข้อตกลงร่วมกันในการกำหนดมาตรฐานสินค้าทั้งมาตรฐานของกุ้งที่ทางมาเลเซียต้องการและมาตรฐานของปลากระพงที่ทางไทยกำหนดไว้เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐานที่ถูกต้องพร้อมทั้งจะมีการหารือแนวทางในการปรับลดระยะเวลาขั้นตอนการพิจารณาต่างๆให้มีความรวดเร็วและเกิดความสะดวกต่อทั้งสองฝ่ายมากยิ่งขึ้น
8: ก็คงเป็นเรื่องที่ว่าจะขอให้เขาให้อนุญาตให้กุ้งของเราเข้าไปในขณะเดียวเราก็จะอนุญาตปลากระพงของเขาเข้ามาเหมือนกันครับตรงหลักๆคงเป็นแบบนี้นะครับคือก็คงเป็นเรื่องของมาตรฐานนะครับที่เราจะต้องกำหนดมาตรฐานยังไงที่ให้มาตรฐานกุ้งที่เขากำหนดมากับมาตรฐานปลากระพงที่เรากำหนดไปก็คงจะต้องให้เป็นไปตามมาตรฐานแต่ว่าจะช่วงเวลาการพิจารณาอาจจะให้เร็วขึ้นได้อย่างไรเพื่อเกิดความสะดวกครับ
7: ส่วนการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินหรือกรณีที่อาจเกิดปัญหาซ้ำรอยจนทำให้ต้องเร่งหาตลาดใหม่เพื่อการส่งออกสินค้านั้นนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำลังเร่งหาแนวทางช่วยดูแลและเยียวยาผู้ประกอบการที่กำลังได้รับผลกระทบในช่วงเวลานี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อไปในระยะเร่งด่วนปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการแสดงความยินดีต่อการที่สหรัฐอเมริกากับอิหร่านบรรลุข้อตกลงพยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางกระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการว่าประเทศไทยยินดีเป็นอย่างยิ่งต่อการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและชื่นชมบทบาทที่สร้างสรรค์ของปากีสถานและโอมานในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยในการเจรจารวมถึงความพยายามของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการใช้การทูตเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อตกลงจะได้รับการปฏิบัติอย่างสมบูรณ์บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติและจะนำไปสู่การเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างทุกฝ่ายเพื่อนำมาซึ่งสันนิภาพในภูมิภาคและความมั่นคงของเศรษฐกิจโลกรวมถึงเสรีภาพการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสอย่างยั่งยืนด้านนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เชื่อว่าจากสถานการณ์นี้จะส่งผลให้เศรษฐกิจดีขึ้นแต่ยอมรับว่าสถานการณ์ยังคงมีความไม่แน่นอนสูงเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาได้มีการประกาศหยุดการสู้รบอยู่หลายครั้งแต่สถานการณ์ยังคงกลับมารุนแรงจึงต้องรอประเมินสถานการณ์พร้อมปัจจัยอื่นๆโดยเฉพาะเงินเฟ้อที่ส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมรวมพลังกทม.เลือกตั้งโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมย้ำจุดยืนข้าราชการให้วางตัวเป็นกลางดำเนินการเลือกตั้งอย่างถูกต้องพร้อมปล่อยขบวนคาราวานทั่วกรุงเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำคัญให้เข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้น
9: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในกิจกรรมรวมพลังกทม.เลือกตั้งโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมโดยมีว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครพร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครกว่า700คนร่วมกิจกรรมณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่าได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์โปร่งใสยุติธรรมและวางตัวเป็นกลางยึดหลักกฎหมายที่ถูกต้อง พื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของชาวกรุงเทพมหานครรวมทั้งจะมีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องการย้ายหน่วยเลือกตั้งในบางพื้นที่ซึ่งฝากถึงประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 4,500,000 คนให้ศึกษารายละเอียดต่างๆเช่นตำแหน่งของหน่วยเลือกตั้งที่จะเดินทางไปใช้สิทธิ์หากพบว่ามีจุดใดที่ไม่สามารถเข้าถึงได้สะดวกหรือมีความกังวลด้านความปลอดภัยสามารถแจ้งได้ที่ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานครหรือสายด่วน1444
10: ในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยเราก็เน้นย้ำในเรื่องที่จะให้ทางเจ้าที่เราเนี่ยในการที่ดำเนินการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์โปร่งใสยุติธรรมวางตัวเป็นกลางในส่วนนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยึดหลักกฎหมายที่ถูกต้องเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร
9: จากนั้นปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้แทนคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะผู้บริหารได้ร่วมปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์แบงคอกโหวตเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนทั่วกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้รถขบวนรถจะกระจายลงพื้นที่ทั้ง50เขตเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวันเวลาและความสำคัญของการเลือกตั้งครั้งนี้ให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนอุทยานแห่งชาติทับลานโดยยึดหลักกฎหมายและให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้ยากไร
12: ้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับปรุงแนวเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินของประชาชนและชุมชนดั้งเดิมโดยระบุว่าจากการพิสูจน์ข้อที่จริงร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและผู้ตรวจการแผ่นดินได้แบ่งกลุ่มที่ดินที่มีปัญหาจำนวน 260,000 ไร่ออกเป็น5กลุ่มเพื่อบริหารจัดการอย่างเป็นธรรมซึ่งมีพื้นที่ที่ต้องคืนให้ตามกฎหมายและปฏิคณะรัฐมนตรีรวมถึงพื้นที่นอกเขตสปกที่มีคดีความโดยกลุ่มนี้ยังไม่มีการสัญญายกที่ดินให้แต่จะให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเร่งพิสูจน์สิทธิ์เป็นรายแปลงภายใน6เดือนเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านดั้งเดิมที่อยู่มาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าและกลุ่มที่เป็นพื้นที่เขตทหารสำหรับการฝึกซ้อมรบซึ่งมีรั้วรอบขอบชิดอย่างชัดเจนและต้องส่งมอบคืนพร้อมย้ำว่าการตัดลดพื้นที่อุทยานจำนวนกว่า 155,000 ไร่นั้นกระทรวงได้ทวงคืนพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่คาบเกี่ยวกลับมาเติมเต็มเป็นเขตอุทยานอีกเกือบ 90,000 ไร่และการโอนที่ดินดังกล่าวเป็นการโอนระหว่างหน่วยงานรัฐคือจากอุทยานไปสปก.เพื่อให้ประชาชนผู้ยากไร้กว่า 20,000 ถึง 30,000 ครัวเรือนได้ทำสัญญาเช่าอย่างถูกต้องสามารถยื่นขอรับรองมาตรฐาน GAP เพื่อส่งออกสินค้าเกษตรได้ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนใดแต่หากพบกลุ่มทุนบุกรุกทำรีสอร์ทหรือโรงแรมจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
13: หลังจากที่เรารื้อครั้งนี้เราจะไม่เหมือนเดิมแล้วครับเราจะชุดป่าไม้ชุดอุทยานชุดฉลามขาวของเราเนี่ยพยัคฆ์ภัยต่างๆเนี่ยไปรวมอยู่เป็นชุดเฉพาะกิจอยู่ที่นั่นเลยใครจะเข้ามาติดต่อไม่ได้แล้วก็ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ประมงใช้ประโยชน์ได้ไม่ใช่พี่น้องประชาชนมาหาปลาแล้วมีมาเฟียมาปืนมายิงชาวบ้านอย่างนี้ยิงเรือเขาอย่างนี้มันไม่ถูกถูกไหมฮะเราต้องเอาคืนให้กับประชาชนแล้วก็ไม่ใช่ที่หลวงชาวบ้านนักท่องเที่ยวเดินลงเก็บ300อย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวเราจะเอาคืนให้หมด
12: นายสุชาติยังกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาปลูกที่ดินสาธารณะในจังหวัดภูเก็ตหรือภูเก็ตโมเดลว่าจากการรายงานเบื้องต้นพบยังมีกลุ่มอิทธิพลเข้ามาครอบครองและมีการออกโฉนดโดยไม่ถูกต้องในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถซึ่งอยู่ระหว่างการประสานงานกับกรมที่ดินเพื่อทำการเพิกถอนสิทธิ์และเตรียมส่งชุดเฉพาะกิจร่วม3กรมลงพื้นที่ตึงกำลังเป็นการถาวรเพื่อทวงคืนชายหาดให้เป็นของประชาชนและนักท่องเที่ยวศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศช่วงสัปดาห์นี้จากอิทธิพลร่องมรสุม
14: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.คาดการณ์ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง19มิถุนายน ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังและรับข้อมูลข่าวสารจากการแจ้งเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดทั้งนี้พบแหล่งน้ำขนาดใหญ่ต้องเฝ้าระวังน้ำมากหรือมีปริมาณน้ำสูงกว่าระดับเก็บกักสูงสุด5แห่งคือเขื่อนแม่งัดเขื่อนกิ่วลมอ่างเก็บน้ำแม่จางเขื่อนน้ำพุงเขื่อนลำปาวสำหรับมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569สทช.ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเช่นกรมชลประทานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำโดยเร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองสายสำคัญหลายพื้นที่เช่นคลองเปรมประชากรและคลองระพีพัฒน์จังหวัดปทุมธานีทำให้สามารถระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวช่วยตัดวงจรการแพร่ขยายของผักตบชวาป้องกันปัญหาน้ำเน่าเสียและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำช่วงฤดูฝนและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
0: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรตั้งวอลลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์ล่วงหน้าเพื่อรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่าสถานการณ์เอลนีโญสร้างความกังวลในหลายพื้นที่ทั่วไทยโดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตรและแหล่งน้ำสำคัญสำหรับภาพรวมในปัจจุบันมีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างชัดเจนฝนตกน้อยกว่าค่าปกติปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและมีช่วงฝนทิ้งช่วงมากขึ้นปริมาณน้ำที่จะไหลลงเขื่อนมีปริมาณน้อยกว่าปกติในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งจะมีผลกระทบต่อพืชผลที่ใช้น้ำเช่นข้าวนาปีข้าวนาปรังทุเรียนปาล์มน้ำมันและยางพาราเพื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้จัดตั้งวอลลุ่มโดยมีมาตรการเชิงรุกและการทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาเช่นจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง8ศูนย์ทั่วประเทศเฝ้าระวังและเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเตรียมเครื่องบินพร้อมปฏิบัติการจำนวน26ลำและได้รับความร่วมมือจากกองทัพอากาศอีก2ลำการจัดการแหล่งน้ำดำเนินการเติมน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูฝนหน้าและเร่งปฏิบัติการในพื้นที่นอกเขตชลประทานเพื่อลดความเสียหายต่อพืชผลของเกษตรกร
15: ศูนย์วอร์รูมเราได้ติดตามพื้นที่แล้วก็วิเคราะห์ฟอร์คแคสต์ล่วงหน้าไปให้ในการดำเนินการปฏิบัติการฝนหลวงให้เกิดประสิทธิภาพนะครับตามข้อสั่งการและข้อช่วยเหลือเกษตรกรไม่ให้เกิดความเสียหายในพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานนะครับแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเพื่อเป็นแหล่งน้ำปลายฤดูฝนปีหน้ามีความมั่นคงนะครับในส่วนของพื้นที่นอกเขตชลประทานนะครับตอนนี้ก็เห็นชัดเจนว่าเริ่มจะมีการทิ้งช่วงของฝนที่ตกในประเทศไทยแล้วนะครับช่วยปฏิบัติการฝนหลวงนะครับนอกเขตชลประทานนะครับเพื่อไม่ให้กระทบกับพืชของเกษตรกรนะครับ
0: จังหวัดอำนาจเจริญเร่งสำรวจแหล่งน้ำที่ใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนผลิตน้ำประปาป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ
16: นายมนต์สง่าลีลาสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับอปท.ในพื้นที่ลงสำรวจในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำสูงสุดของจังหวัดคือพื้นที่ตำบลนาผืออำเภอเมืองอำนาจเจริญตำบลหนองไฮอำเภอเสนาคณิคมและตำบลหนองข่าอำเภอปทุมราชวงศาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือและวางมาตรการแนวทางในการแก้ปัญหาหากเกิดสถานการณ์ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคจากการสำรวจพบว่าตำบลหนองไฮอำเภอเสนาคณิคมและตำบลนาผืออำเภอเมืองอำนาจเจริญปริมาณน้ำยังเพียงพอสำหรับผลิตน้ำประปาไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ส่วนตำบลหนองข่าอำเภอปทุมราชวงศาแหล่งน้ำผลิตประปาเริ่มเหลือน้อยและจะได้วางแผนในการให้ความช่วยเหลือต่อไปอย่างไรก็ตามได้เน้นย้ำถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านเร่งสำรวจแหล่งน้ำสำรองเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำประปาของชุมชนเพื่อนำข้อมูลมาใช้วางแผนในการให้ความช่วยเหลือต่อไปพงศิริศรีหานามสวทอมนาเจริญรายงาน
0: ทุกหน่วยในจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังต่อเนื่องตามนโยบายรัฐบาลพร้อมเตรียมเปิดแผนนราธิวาสพิฆาตยาเสพติด
17: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลภายใต้กรอบบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างเข้มข้นจริงจังและต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดซึ่งถือเป็นปัญหาดับหนึ่งที่ประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสต้องการให้ภาครัฐเร่งแก้ไขทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเตรียมจัดประชุมแถลงแผนนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดในวันที่18มิถุนายนนี้เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอทั้ง13แห่งรับทราบคำสั่งทางยุทธการและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องก่อนนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและมีเอกภาพประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเดินหน้าผลิตครูหลักสูตรอินเตอร์ยกระดับทักษะภาษาอังกฤษบุคลากรครูไทยสู่มาตรฐานสากล
18: นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีกิตติคุณรุ่งเรืองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒและคณะเพื่อหารือแนวทางการผลิตบุคลากรครูหลักสูตรนานาชาติมุ่งยกระดับการศึกษาไทยให้มีความเป็นสากลณกระทรวงศึกษาธิการพร้อมกล่าวว่าการหารือครั้งนี้มุ่งผลิตครูที่มีพื้นฐานการสอนด้วยภาษาอังกฤษเนื่องจากปัจจุบันทักษะด้านภาษาเป็นปัจจัยสำคัญในการคัดกรองผู้เรียนเข้าสู่หลักสูตรที่พัฒนาตามยุคสมัยโดยได้มอบหมายให้ผู้รุสภาออกแบบกระบวนการเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อเข้าสู่ระบบการผลิตครูคุณภาพและให้มศวรับช่วงต่อในการดำเนินงานร่วมกันซึ่งอาจมีการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาหรือสิทธิประโยชน์พิเศษแก่นักเรียนที่สนใจศึกษาต่อสาขาครุศาสตร์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เด็กที่มีศักยภาพเลือกเส้นทางวิชาชีพครูในอนาคตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังย้ำว่าการหารือในครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการออกแบบระบบที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้เรียนที่มีความสนใจในวิชาชีพครูโดยมุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรครูไทยหากการดำเนินงานในระยะนำร่องประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้จะพิจารณาขยายผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมและเข้าถึงบุคลากรครูในวงกว้าง

0: สำนึกรักเมืองไทยว่าโครงการนี้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่ปีที่18เปรียบเสมือนเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามาเรียนรู้และพัฒนาตัวเองผ่านการประกวดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อสังคมภายใต้คำขวัญที่ส่งเสริมความร่วมมือว่าร่วมคิดร่วมทำสร้างสรรค์สังคมไทยนอกจากนี้ยังช่วยดึงศักยภาพของเยาวชนออกมาใช้อย่างเต็มที่ช่วยเสริมสร้างทักษะในการแก้ปัญหาซึ่งสามารถนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพในอนาคตได้เพราะมองว่ากิจกรรมของนักศึกษาคือเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะสังคมรวมทั้งเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ฝึกฝนทักษะการทำงานร่วมกันการบริหารจัดการโครงการการแก้ปัญหาการนำความรู้เฉพาะทางเพื่อให้คนรุ่นใหม่สามารถนำองค์ความรู้มาสร้างสรรค์เป็นโครงการที่มีความเป็นไปได้คุ้มค่าและมีประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อชุมชนและก้าวสู่การเป็นนวัตกรที่สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมได้อย่างแท้จริงชวนันท์มาลีรายงาน
1: ผู้แจ้งเบาะแสไม่ใช่คนสร้างปัญหาแต่คือคนที่กล้าปกป้องสังคม
2: ผมพลวัตรีสิริวัตรดีพอครับผู้กำกับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานแห่งชาติครับตำรวจเนี่ยหลายคดีมีการสืบสวนสอบสวนจับกลุ่มผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีนะครับจุดเริ่มต้นมาจากคนที่แจ้งเบาะแสกล้าที่จะให้ข้อมูลตำรวจกระปกปิดข้อมูลคนที่แจ้งเบาะแสเป็นความลับชั้นสูงสุดขอให้ทุกท่านนะครับกล้าที่จะปกป้องสังคมของเรามาร่วมกันทำให้สังคมไทยโปร่งใสและปลอดภัยหากพบเห็นการทุจริตสามารถแจ้งเบาะแสที่สายด่วนหน่วยงานที่รับผิดชอบครับความกล้าหาญของท่านในวันนี้เนี่ยคือการสร้างสังคมที่ดีให้กับลูกหลานของเราในวันหน้าครับ
1: เมื่อคนกล้าปลอดภัยสังคมก็โปร่งใสส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
3: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
4: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการที่บรรดาสื่อหลายสำนักรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังพิจารณาจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูประเทศอิหร่านวงเงิน 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงสันติภาพที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางถือเป็นข้อมูลเท็จที่เผยแพร่โดยนักการเมืองพรรคเดโมแครตความคิดเห็นของผู้นำสหรัฐมีขึ้นหลังนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่าอิหร่านสามารถอาจได้รับสิทธิ์เข้าถึงกองทุนฟื้นฟูประเทศมูลค่า 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหากปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งกับสหรัฐซึ่งกองทุนนี้จะได้รับการสนับสนุนจากประเทศในอ่าวเปอร์เซียประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ TFของฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ก่อนเริ่มการประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ที่เมืองเอวิยองเลแบงของฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการโดยระบุว่ามาตรการภาษีศุลกากรของสหรัฐไม่เคยเป็นประโยชน์ต่อใครเลยโดยเฉพาะการตั้งมาตรการภาษีระหว่างประเทศสมาชิก G7 ด้วยกันเองพร้อมย้ำว่าฝรั่งเศสจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันจากภัยคุกคามด้านภาษีจากสหรัฐถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่ว่าจะเรียกเก็บภาษีสำหรับสินค้าวายและแชมเปญจากฝรั่งเศสทั้งหมดในอัตราร้อยละ100หากฝรั่งเศสไม่ยกเลิกการจัดเก็บภาษีบริการดิจิทัลอัตราร้อยละ3จากบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่หลายแห่งของสหรัฐสำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษในวันนี้ที่ระบุว่า อังกฤษจะดำเนินการจัดหายูเรเนียมเสริมสมรรถนะให้แก่ยูเครนเพื่อใช้สำหรับ

0: โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งจะช่วยให้ยูเครนผ่านพ้นวิกฤตในช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงสำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษกล่าวเพิ่มเติมว่านายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ยังประณามปฏิบัติการโจมตีของรัสเซียเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาที่ยิงขีปนาวุธในหลายพื้นที่ทั่วยูเครนจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายนอกจากนี้อังกฤษยกระดับมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มเติมโดยตัดเส้นทางการเงินที่หล่อเลี้ยงสงครามของรัสเซียที่มุ่งเป้าไปยังกองเรือเงาและเครือข่ายทางการเงินที่ผิดกฎหมายซึ่งจะช่วยบั่นทอนความพยายามที่จะทำสงครามในหลายแนวรบของรัสเซียสำนักข่าว BBC รายงานโดยอ้างแถลงการของกองทัพอากาศสหรัฐที่ระบุว่าเกิดเหตุเครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่น B-52 ของกองทัพอากาศสหรัฐประสบอุบัติเหตุตกหลังบินขึ้นจากฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้นักบินและลูกเรือเสียชีวิตทั้งหมด8รายอย่างไรก็ตามกองทัพอากาศสหรัฐกล่าวว่ายังไม่สามารถเปิดเผยถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุของเครื่องบินลำดังกล่าวได้ในตอนนี้จนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการสอบสวนหลายขั้นตอนซึ่งอาจใช้เวลานานถึง30วันด้านนายเควินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของนักบินและลูกเรือที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้ที่เกิดขึ้นในฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม H นัดแรกทีมชาติสเปนลงสนามพบกับทีมชาติเคปเวิร์ดน้องใหม่ในศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้โดยในเกมนี้ทัพกระทิงดุครองเกมได้เหนือกว่าแต่เจาะเกมรับของเคปเวิร์ดไม่เข้าโดยเฉพาะโวซินยาผู้รักษาประตูจอมเก๋าวัย40ปีของเคปเวิร์ดโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเซฟช่วยทีมไว้ได้หลายครั้งจบเกมเสมอกันไปแบบไร้สกอร์0ประตูต่อ0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนส่วนอีกคู่ในกลุ่ม H อุรุกวัยพบซาอุดิอาระเบียเกมนี้ทัพสิงห์ทะเลทรายขึ้นนำไปก่อนจากอับดุลเลลาอัลอัมรีในนาทีที่41จากนั้นอุรุกวัยมาตามตีเสมอจากมาร์กซิมิเลียนอาราโคจบเกมเสมอกัน1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนสำหรับเกมนัดต่อไปซาอุดิอาระเบียพบสเปนวันที่21มิถุนายนเวลา23นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยส่วนอุรุกวัยพบเคปเวิร์ดวันที่22มิถุนายนเวลา5นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยด้านการแข่งขันในกลุ่ม G นัดแรกทีมชาติเบลเยียมพบอียิปต์เกมนี้ทีมมัมมี่ขึ้นนำไปก่อนจากลูกยิงสุดสวยของเอมัมอาชูในนาทีที่19จากนั้นทีมปีศาจแดงแห่งยุโรปมาได้ประตูตีเสมอในนาทีที่66จากจังหวะที่โรเมลูลูกากูกองหน้าตัวสำรองของเบลเยียมยิงไปแฉลบโมฮัมเหม็ดฮานี่กองหลังของอียิปต์เข้าประตูไปจบเกมเสมอกัน1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนส่วนอีกคู่อิหร่านเสมอนิวซีแลนด์2ประตูต่อ2สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปเบลเยียมพบอิหร่านในวันที่22มิถุนายนเวลา2นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยและอียิปต์พบนิวซีแลนด์เวลา8นาฬิกาในวันเดียวกันทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้โดยโค้ชเอ็กซ์วัชพลแก้วผลึกหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย U17 เปิดเผยว่าเบื้องต้นได้วางแผนเก็บตัวแคมป์แรกระหว่างวันที่22ถึง28มิถุนายนที่ไดนามิกฟุตบอลแคมป์จังหวัดสมุทรปราการกลุ่มนักเตะจะมาจากหลากหลายเนื่องจากต้องการเปิดโอกาสให้กับทุกคนได้มาแสดงฝีเท้าให้มากที่สุดโดยนักเตะจะมาจากฟุตบอลเยาวชนรายการต่างๆรวมถึงจากโครงการ FIFA Talent ID ฟุตบอลโค้กคัพ U17 รอบภูมิภาครวมถึงเด็กที่อยู่ในฐานข้อมูลของทีมงานในทุกตำแหน่งสำหรับฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกจะนำทีมแชมป์กลุ่มไปเล่นในรอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดิอาระเบียต่อไปการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บคะแนนสะสมดิวิชั่น1ไทยแลนด์แรงกิ้งรายการที่4พังงาครับระหว่างวันที่15ถึง20มิถุนายนวันแรกในรอบไวการ์ดมิงสระบุรีนัชชารัตน์วงหฤทัยดีกรีแชมป์โลกหญิงเมื่อปี2565เอาชนะ พีพีสารคามเพียรพัฒน์ข่าขันมาลีนักสอยคิวดาวรุ่ง4-2เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ16คนไปพบกับท็อปจันยุทธภพภาคพจน์อันดับ10ประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ต่อไปการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกรายการไชน่าโอเพ่น2026ที่ Riverside Sports Center เมืองไทหยวนประเทศจีนระหว่างวันที่8-16สิงหาคมล่าสุดได้ทำการประกบคู่รอบ32คนออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผลปรากฏว่าหมูปากน้ำนพพลแสงคำมือ46ของโลกต้องเจองานยากไปพบกับเพชฌฆาตปืนกลจัดทรัมป์มือ1ของโลกชาวอังกฤษนายโสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหรือแจ๊สพร้อมด้วยผู้บริหารโมโนแม็กร่วมมอบเงินสนับสนุน 200,000 บาทให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสู้ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพสนามที่2ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายนนี้โดยมีนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยรวมทั้งนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมรับมอบเงินสนับสนุนนายโสรัตน์กล่าวว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้สร้างความสุขให้กับคนไทยมาอย่างยาวนานซึ่งการมอบเงินสนับสนุน 200,000 บาทในครั้งนี้เนื่องจากได้พูดคุยกับสมาคมแล้วต้องการจะสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการฟื้นฟูร่างกายของนักกีฬา
2: เป็นความภูมิใจที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงของเราเนี่ยได้สร้างกีฬาวอลเลย์บอลของเราให้มีชื่อเสียงในเวทีระดับโลกวันนี้ก็จริงๆมามอบเงินสนับสนุนนะครับสำหรับการแข่งขันเฟสนี้สนามนี้ที่ประเทศไทย 200,000 บาทนะครับเพราะว่าคุยกับทางสมาคมแล้วอยากให้สนับสนุนเรื่องการฟื้นฟูร่างกายเรื่องอุปกรณ์ต่างๆนะครับ
1: นอกจากนี้นายพิษโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหรือแจ๊สและบริษัทโมโนแม็กจำกัดได้ประกาศเงินอัดฉีด1ล้านบาทต่อแมตช์หากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถคว้าชนะในการแข่งขันเนชั่นลีก2026สนามที่2ที่จัดขึ้นในประเทศไทยและสนามที่3ที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักกีฬาไทยสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกสัปดาห์ที่2นัดแรกที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากวันที่17มิถุนายนพบยูเครน18มิถุนายนพบบัลแกเรีย20มิถุนายนพบแคนาดาและ21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 นาทีการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนชายรุ่นอายุไม่เกิน18ปีรายการฟีบ้า U18 เอเชียครับซีบ้าควอลิฟายเออร์กระบี่2026ระหว่างวันที่10-14มิถุนายนในรอบชิงชนะเลิศยัดห่วงหนุ่มไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่แพ้ฟิลิปปินส์70-85จบรองแชมป์พร้อมคว้าสิทธิ์ผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบสุดท้ายที่ประเทศอินเดียในฐานะทีมตัวแทนจากอาเซียนได้สำเร็จในรอบ8ปีทัพนักกีฬาวิวแชร์ฟันดาบคนพิการทีมชาติไทยชุดเยาวชนได้ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองเมอร์ซินประเทศตุรกีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการเยาวชนโลกรายการ World Ability Sport Youth Game ชิงชัยระหว่างวันที่15-22มิถุนายนโดยมีนักกีฬาและผู้ฝึกสอนรวม5คนประกอบด้วยอภิญญาทองแดงปนัดดาสีทองวิโรจน์สุขใจภูผาแซ่ซิมและผู้ฝึกสอนวีรพลสรัสสมิทธ์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทาย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าเครื่องเบญจรงค์ตอนที่2เครื่องเบญจรงค์เป็นเครื่องกระเบื้องเคลือบเขียนสีหลายสีโดยมากเขียนเป็น5สีได้แก่ขาวดำเขียวเหลืองและแดงในชั้นแรกราชสำนักสยามสมัยอยุธยาได้เครื่องเบญจรงค์เป็นของตอบแทนเครื่องบรรณาการที่กษัตริย์สยามส่งไปถวายพระเจ้าจักรพรรดิจีนต่อมาสยามก็สั่งเครื่องเบญจรงค์เข้ามาเป็นเครื่องใช้สำหรับพระมหากษัตริย์แต่เนื่องจากทรงภาชนะและลวดลายเป็นแบบจีนราชสำนักสยามจึงสั่งช่างจีนผลิตเป็นภาชนะที่มีรูปทรงลวดลายและการให้สีแบบไทยๆโดยให้แบบแก่ช่างจีนเป็นตัวอย่างดังนั้นเครื่องเบญจรงค์จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเครื่องถ้วยให้อย่างสันนิษฐานว่าราชสำนักสยามคงส่งช่างไทยไปกำกับการผลิตถึงเมืองจีนทำให้ได้เครื่องเบญจรงค์ที่มีรูปทรงแบบลายและสีสันเป็นอัตลักษณ์ไทยแท
5: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
8: ้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมิอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:21 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.47 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:01 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.23 เมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนนักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการประกวดเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ในวันพุธที่17มิถุนายน2569แบ่งเป็นประเภททีมนักเรียนมัธยมศึกษาปวช.หรือเทียบเท่าทีมละไม่เกิน5คนผลงานเครื่องแขวนไทยชนิดกลิ่นจระเข้และประเภทคณะบุคคลหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาผลงานเครื่องแขวนไทยชนิดโคมจีนผู้ชนะเลิศทั้ง2ประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลประธานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกส่งใบสมัครภายในวันอังคารที่16มิถุนายน2569ณสำนักเลขาธิการมหาเถระสมาคมอาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำหลังที่1ชั้น3อีเมล ria.onab@gmail.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024417973และ024417988สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการจำนวน82อัตรานักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการด้านทันตสาธารณสุขจำนวน5อัตรานิติกรปฏิบัติการ7อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ36อัตราเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน12อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน18อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน33อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน21อัตรานายช่างโยธาปฏิบัติงาน11อัตรานายช่างเทคนิคปฏิบัติงานด้านโยธาจำนวน6อัตราและตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าจำนวน12อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ moph.jobthaigov.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง17มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ4อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ1อัตรานายช่างโยธาปฏิบัติงาน2อัตรานายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน2อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน1อัตราผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกพในระดับวุฒิการศึกษาที่ยื่นใบสมัครเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ moj.thaijobjob.com หรือ www.moj.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง16มิถุนายนนี้ตลอด24ชั่วโมงต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
9: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องคนรักรถยนต์ท่านผู้ฟังครับสำหรับคนรักรถแล้วการดูแลรักษารถยนต์ของท่านไม่ได้แค่เป็นการดูแลทรัพย์สินแต่อาจนับได้ว่าเป็นความชื่นชอบความหลงใหลความผูกพันและการแสดงออกถึงสไตล์ของตัวเองซึ่งหลายๆท่านอาจมองว่าการใส่ใจรถยนต์เป็นเรื่องไร้สาระเกินไปหรืออาจสงสัยว่าเพราะอะไรคนรักรถถึงใส่ใจเรื่องรถมากกว่าเรื่องอื่นๆท่านผู้ฟังครับรถยนต์ก็เปรียบเสมือนสมาชิกของท่านในครอบครัวเพราะไม่ว่าเราจะไปไหนรถยนต์ของเราก็จะไปกับเราด้วยทุกที่ซึ่งก็แน่นอนว่าถ้าท่านอยากให้รถยนต์อยู่กับท่านไปนานๆก็ควรต้องมีวิธีดูแลรถยนต์ที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้สมาชิกที่เรารักไม่ด่วนจากโลกนี้ไปก่อนวัยอันควรการดูแลรักษารถยนต์เป็นสิ่งที่ผู้ใช้รถทุกคนควรศึกษาและปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเพราะถ้าเราทุกคนใช้รถยนต์โดยไม่ใส่ใจและดูแลแล้วแน่นอนว่ารถยนต์ของเราก็จะต้องมีอันชำรุดทรุดโทรมแทนที่จะใช้งานได้อย่างยาวนานกลับต้องเอาเข้าไปซ่อมในศูนย์เสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายมากมายอีกด้วยครับท่านผู้ฟังครับวิธีที่จะสามารถยืดอายุการใช้งานรถยนต์คันโปรดของเราได้เริ่มจากไม่ควรอุ่นเครื่องรถด้วยการสตาร์ททิ้งไว้นานๆซึ่งความเข้าใจผิดของผู้ใช้รถทั้งในอดีตและปัจจุบันนั่นก็คือความเชื่อที่ว่าก่อนจะใช้งานรถควรสตาร์ทเครื่องทิ้งเอาไว้อย่างน้อย 5-10 นาทีเพื่อให้เครื่องพร้อมที่จะทำงานซึ่งจริงๆแล้วเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับและอาจจะส่งผลเสียให้กับตัวเครื่องยนต์การดูแลรักษาดูแลเครื่องยนต์ที่ถูกต้องก็คือควรสตาร์ทก่อนเริ่มใช้งานไม่กี่นาทีก็เพียงพอการสตาร์ทรถเอาไว้นานๆก่อนใช้งานอาจจะทำให้เครื่องยนต์รวนและสตาร์ทรถครั้งต่อไปยากมากขึ้นด้วยแถมยังเปลืองน้ำมันอีกด้วยจากนั้นสังเกตความผิดปกติของรถยนต์แต่ละส่วนอย่างสม่ำเสมอนี่คือสิ่งที่จะทำให้ผู้ใช้รถทั้งหลายรู้ว่ารถยนต์ของเราควรปรับปรุงและแก้ไขส่วนใดบ้างด้วยการสังเกตความผิดปกติต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์หม้อน้ำแบตเตอรี่ระบบไฟระบบเบรกถังน้ำมันหรืออื่นๆที่เป็นส่วนสำคัญต่างๆของรถยนต์ซึ่งถ้าท่านมันสังเกตท่านอาจจะเห็นความผิดปกติและสามารถส่งรถเข้าศูนย์ซ่อมเพื่อบำรุงรักษาได้ทันท่วงทีเพราะถ้าหากท่านละเลยความผิดปกติต่างๆของรถยนต์นานๆเข้าก็อาจจะส่งผลให้ชิ้นส่วนนั้นชำรุดและทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างยากต่อการซ่อมแซมได้ครับท่านผู้ฟังครับนอกจากนั้นแล้วการหมั่นเช็คลมยางให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ลมยางรถยนต์เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้รถยนต์ของท่านผู้ฟังทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพราะถ้าหากท่านไม่หมั่นเช็คลมยางและพบว่าลมยางไม่เพียงพอก็อาจส่งผลให้ยางเสื่อมสภาพก่อนกำหนดแถมยังเปลืองน้ำมันและส่งผลให้เกิดผลกระทบต่างๆในการขับรถอีกด้วยเช่นอาจจะสูญเสียการทรงตัวเมื่อใช้รถจากความผิดปกติของลมยางดีไม่ดีอาจจะทำให้ยางเส้นนั้นระเบิดระหว่างที่ใช้งานก็เป็นไปได้ซึ่งถือว่าอันตรายมากๆเพราะฉะนั้นควรหมั่นเช็คลมยางให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมพร้อมใช้งานอยู่เสมอโดยไม่ควรขับรถเร็วเกินไปการขับรถเร็วเป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุอันนำมาซึ่งความเสียหายต่อรถยนต์ของท่านผู้ฟังอีกทั้งยังเป็นสาเหตุของการทำให้เบรกและยางเสื่อมสภาพเร็วขึ้นด้วยทางที่ดีควรขับรถด้วยความเร็วที่เหมาะสมไม่ช้าหรือเร็วเกินไปเพื่อลดอัตราความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและเพื่อรักษาสมรรถนะของรถยนต์ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นท่านผู้ฟังครับเรื่องสุดท้ายถือว่าสำคัญไม่แพ้กันก็คือการดูแลความสะอาดของรถยนต์อยู่เสมอซึ่งท่านผู้ฟังควรทำความสะอาดรถยนต์เป็นประจำเนื่องจากปัจจัยสำคัญที่ทำให้รถยนต์ของท่านผู้ฟังใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะถ้าหากท่านผู้ฟังปล่อยให้ฝุ่นจับตะไคร่เกาะหรือคราบสกปรกอันไม่พึงประสงค์ที่ฝังตัวแน่นอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของรถยนต์ก็อาจจะนำมาซึ่งความเสียหายที่ท่านไม่สามารถจะคาดคิดก็เป็นไปได้ทางที่ดีควรเช็คความสะอาดของทุกซอกทุกมุมไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกของรถยนต์ด้วยนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับและนี่ก็คือข้อปฏิบัติพื้นฐานง่ายๆสำหรับผู้ใช้รถยนต์ทั้งหลายที่ต้องการใช้รถยนต์ของท่านอยู่กับเราไปนานๆเมื่อเราได้ลองปฏิบัติตามข้อสำคัญดังกล่าวนี้แล้วเชื่อได้เลยว่าเราจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกับการบำรุงซ่อมแซมรถยนต์ของท่านผู้ฟังบ่อยๆอีกทั้งยังเป็นวิธีที่ทำให้รถยนต์ของท่านผู้ฟังเหมือนรถยนต์ที่เพิ่งถอยออกมาใหม่อยู่ตลอดเวลาอีกด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่องคนรักรถยนต์เรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความประจำวันดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
10: Bangkok Boat Bangkok Boat เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok Boat Bangkok Boat มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
11: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Board เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
10: Bangkok Board มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณ
1: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่า
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เตรียมตัวของคุณให้พร้อมแล้วออกไปสัมผัสประสบการณ์เทรลรันนิ่งระดับนานาชาติสุดยิ่งใหญ่ท่ามกลางธรรมชาติแสนบริสุทธิ์ของแม่ไม้และขุนเขาดินแดนแห่งป่าฝนณจังหวัดพังงากับกิจกรรมอันดามันอินเตอร์เนชั่นแนลเทรลรันนิ่งแอดพังงาจังหวัดพังงาโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาขอเชิญนักกีฬาขาแรงทุกท่านมาร่วมสนุกสุดมันกับการแข่งขันวิ่งเทรลสุดท้าทายเปิดมุมมองต้อนรับประสบการณ์ใหม่ๆมีให้เลือกถึง3ระยะ25กิโลเมตรสำหรับสายแกร่ง13กิโลเมตรสำหรับสายท้าทายและ6กิโลเมตรสำหรับสายชิลและแนวครอบครัวปักหมุดนัดสำคัญนี้ไว้แล้วเรามาพบกันในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569ณลานจามจุรีบ่อแสนวิลล่าตำบลบ่อแสนอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook อันดามันอินเตอร์เนชั่นแนลเทรลรันนิ่งแอดพังงา
4: ฤดูฝนมาแล้วค่ะโรคภัยต่างๆก็มากันด้วยน่ากลัวทั้งนั้นนะคะทั้งโรคติดต่อจากระบบทางเดินอาหารโรคน้ำกัดเท้าโรคไข้สมองอักเสบ JE โรคติดต่อทางผิวหนังโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจโรคไข้เลือดออกและอันตรายจากสัตว์มีพิษต่างๆเพราะฉะนั้นอย่าลืมรักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอดื่มน้ำสะอาดๆล้างมือก่อนรับประทานอาหารและทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆตรวจดูโอ่งน้ำหรือภาชนะที่มีน้ำขังให้มีฝาปิดมิดชิดเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันยุงอย่าใช้มือแขนหรือผ้าที่สกปรกขยี้ตาล้างมือล้างเท้าให้สะอาดทุกครั้งหลังจากเดินย่ำน้ำสกปรกถ่ายอุจจาระลงในส้วมช่วงน้ำท่วมให้ถ่ายใส่ถุงพลาสติกแล้วใส่ปูนขาวปิดปากถุงให้มิดชิดแล้วใส่ถุงดำอีกครั้งก่อนนำไปทิ้งหากมีอาการเจ็บป่วยไม่สบายรีบรักษาตั้งแต่เริ่มเป็นระมัดระวังมิให้เกิดอุบัติเหตุจากการถูกของมีคมและสัตว์มีพิษกัดต่อยและควรรับการฉีดวัคซีนตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช

0: เฮ้ยช่วงนี้ทำไมใครๆก็ใส่หน้ากากกันเต็มไปหมดเลยอ่ะ
1: ก็ฝุ่น PM 2.5 ไงฝุ่นขนาดเล็กมองไม่เห็นแต่เข้าไปทำร้ายปอดเราได้เลยนะ
0: งั้นฉันต้องรีบไปป้องกันตัวเองแล้วสิ
1: ง่ายๆใส่หน้ากากก่อนออกจากบ้านเช็คค่าฝุ่นแล้วก็ช่วยกันไม่เผาขยะไง
0: โอเคป้องกันตัวเองป้องกันคนรอบข้างด้วย
2: เช็คฝุ่นใส่แมสงดเผาร่วมกันต้าน PM 2.5ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมไม้เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือพร้อมไม้พร้อมไม
4: ้เรื่อยเรื่อยมู่มู่มามากากาไก่มู่เอาใหญ่เอียดมู่มามากากาไก่ไก่มู่เอาใหญ่ซ่าม้าไก่กามู
5: เกมอะไรนกุ้ง
4: อยากจัง
6: ลูกดีเหมือนกันนะ
3: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกุ้งล้านหลักจะพาเล่นเอง
7: ว่าพื้นตัดเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
8: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
10: สวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญรับฟังรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 นสวท.ตะกั่วป่ายุคใหม่ข่าวสารฉับไวห่วงใยประชาชน

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ในช่วงของรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์นะคะวันนี้ก็พบกับดิฉันจันทราสุขนุชค่ะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะในรายการนะคะแล้วก็มีดีเจน้องส้มค่ะรวมถึงน้องนักศึกษาฝึกงานนะคะจากวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่าค่ะน้องไทม์นะคะทำหน้าที่ควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live รับโทรศัพท์แล้วก็เปิดเพลงให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันค่ะในรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์วันนี้นะคะวันนี้พบกันค่ะวันอังคารที่16มิถุนายน2569ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ก็ตรงกับวันเต่าทะเลโลกนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านค่ะร่วมคืนความปลอดภัยให้ท้องทะเลนะคะบ้านที่อบอุ่นของเต่าทะเลไทยค่ะด้วยการเริ่มต้นง่ายๆโดยการลดการใช้พลาสติกนะคะใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบและร่วมกันอนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเลค่ะเพื่อให้เต่าทะเลไทยเนี่ยได้มีบ้านที่อบอุ่นแล้วก็มีที่ที่ปลอดภัยกันต่อไปนะคะอันนี้ก็หยิบข้อมูลมาจากอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาค่ะคุณผู้ฟังพูดถึงเต่าทะเลนะคะช่วงนี้ค่ะที่บ้านเราเนาะจังหวัดพังงาค่ะก็จะมีแม่เต่านะคะโดยเฉพาะเต่ามะเฟืองนะคะซึ่งก็มีการขึ้นมาวางไข่นะคะล่าสุดที่ได้มีการติดตามข่าวสารเนี่ยก็คือที่เขาลำปีหาดท้ายเมืองนะคะก็มีแม่เต่ามะเฟืองค่ะขึ้นมาวางไข่นะคะซึ่งทางอุทยานเนี่ยเขาก็มีการจัดกิจกรรมเรื่องของการดูเต่ากันด้วยนะคะวันนั้นดิฉันมีโอกาสได้เดินทางไปที่อุทยานแห่งชาติเกาลำปีหาดไทยเมืองเนาะก็เลยไปสอบถามรายละเอียดนะคะว่าการที่จะเข้าร่วมเนี่ยก็เข้าร่วมกันยังไงนะคะก็มีการจัดกิจกรรมไปดูเต่าที่บ้านเราไหมนะคะดูเต่าแล้วได้อะไรนะคะในเพจ Facebook อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดไทยเหมืองนะคะเมื่อ16ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะก็มีการโพสต์ Facebook เอาไว้นะคะเรื่องของกิจกรรมการไปดูเต่าทะเลนะคะไปดูเต่าที่บ้านเราไหมนะคะหลายคนก็บอกว่าก็ได้ทั้งความรู้ได้ทั้งประสบการณ์รวมถึงได้ความประทับใจกลับบ้านไปนะคะทางอุทยานเนี่ยก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวก็จะต้องเป็นกลุ่มที่มีใจรักธรรมชาติสักนิดหนึ่งนะไปร่วมกิจกรรมไปดูเต่าที่บ้านเรานะคะซีซั่น2ค่ะที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเมืองนะคะไปร่วมสัมผัสประสบการณ์จริงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตั้งแต่การใช้โดรนลาดตระเวนชายฝั่งยามค่ำคืนนะคะจากการสำรวจรอยเต่าไปจนถึงขั้นตอนของการย้ายไข่เต่ามะเฟืองอย่างถูกวิธีนะคะซึ่งก็บอกว่าพลังของเครือข่ายภาคประชาชนคือสิ่งสำคัญในการปกป้องทรัพยากรทางทะเลมาร่วมกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็เรียนรู้ทรัพยากรอันล้ำค่านี้ไปด้วยกันนะคะในกิจกรรมค่ะที่ชื่อว่าไปดูเต่าที่บ้านเราไหมซีซั่น2นะคะก็สามารถติดตามได้ที่เพจอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเมืองนะคะเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตข่าวสารค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเขาก็มีการโพสต์บรรยากาศให้เข้าไปดูด้วยนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้เลยค่ะวันนี้นะคะ16มิถุนายนก็เป็นวันเต่าทะเลโลกกันด้วยนะคะก็มาร่วมกันรักษาสมดุลของท้องทะเลไทยนะคะเต่ามะเฟืองนะคะก็ถือว่าเป็นเต่าทะเลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกค่ะก็สามารถอพยพข้ามมหาสมุทรได้พันหลายพันกิโลเมตรเนาะแต่ปัจจุบันกำลังเผชิญกับภัยคุกคามจากขยะพลาสติก การติดเครื่องมือประมงแล้วก็การสูญเสียพื้นที่วางไข่นะคะแต่ยังไงก็ตามค่ะเราทุกคนมีส่วนช่วยอนุรักษ์เต่าทะเลได้ง่ายๆอย่างที่บอกก็คือ 1. ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้ง 2. ไม่ทิ้งขยะลงทะเลและทิ้งขยะที่ชายหาดค่ะ 3. มาร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาดเพื่อไม่ให้คลื่นซัดขยะลงไปในทะเลแล้วเต่าก็กินเข้าไปเนาะแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ค่ะแล้วก็ให้ความเคารพกับพื้นที่วางไข่ของเต่าทะเลกันด้วยนะคะเพราะท้องทะเลที่อุดมสมบูรณ์ก็เริ่มต้นจากการดูแลของพวกเราทุกคนนะคะอันนี้ก็16มิถุนายนก็เป็นวันเต่าทะเลโลกค่ะก็เลยหยิบเรื่องนี้มาพูดคุยกันนะคะซึ่งสำหรับวันที่16มิถุนายนก็คือวันนี้นะคะที่ตะกั่วป่าพังงาบ้านเราเนี่ยก็มีกิจกรรมสำคัญกิจกรรมหนึ่งเนาะที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะดิฉันแล้วก็ทีมงานสวท.ตะกั่วป่าเนาะก็ได้ไปร่วมต้อนรับนะคะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูงหรือว่านปส.รุ่นที่85จำนวน100คนนะคะที่ได้มาศึกษาดูงานนะคะที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา นะคะซึ่งจากการพูดคุยกับหัวหน้าคณะนะคะท่านก็บอกว่าเหตุผลในการที่จะมาทำกิจกรรมที่พื้นที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มนะคะก็เพื่อนำนักศึกษาหรือว่ากลุ่มผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูงหรือว่านปส.เนี่ยนะคะทั้ง100คนค่ะซึ่งกลุ่มนี้นะคะในอนาคตเนี่ยก็คือจะถ้าเป็นข้าราชการนะคะก็อาจจะแบบว่าเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ขึ้นไปนะคะก็เลยมาที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มนะคะมาเพื่อ เรียนรู้นะคะแล้วก็ได้พูดคุยกับชุมชนนะคะในเรื่องของการบริหารจัดการภัยพิบัติในชุมชนค่ะแล้วก็ได้มีการเรียนรู้ตามฐานเรียนรู้ต่างๆนะคะแล้วก็ได้มีการแนะนำนะคะพูดคุยกับผู้นำชุมชนนะคะในเรื่องของการบริหารจัดการนะคะซึ่งท่านบอกว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่านักปกครองหรือว่ากลุ่มนปส.รุ่นที่85นี้นะคะในอนาคตก็ถ้าเกิดว่าในเป็นภาวะผู้นำขึ้นมานะคะก็จะร่วมกันหาแนวทางแก้ไขแล้วก็พัฒนาประเทศกันต่อไปนะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะเราก็เลยได้ไปทำข่าวกันนะคะในส่วนของการจัดกิจกรรมนะคะที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มกับคุณผู้ฟังกับคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะให้ฟัง3นาทีกับอัยการค่ะแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการนะคะรวมถึงเพลงที่คุณผู้ฟังโทรศัพท์ขอกันเข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวให้ฟังสัก2เพลงค่ะแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการนะคะรวมถึงเพลงที่คุณผู้ฟังโทรศัพท์ขอกันเข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวให้ฟังสัก2เพลงค่ะแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการนะคะรวมถึงเพลงที่คุณผู้ฟัง
1: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

หลายคนนะครับที่เป็นลูกหนี้เนี่ยคิดว่าเมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วท่านก็จบสิ้นกระบวนการทำอะไรต่อไม่ได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ศาลเป็นคำพิพากษาของศาลชั้นต้นชั้นอุทธรณ์หรือชั้นฎีกาท่านอาจจะคิดว่าเมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วเนี่ยลูกหนี้ก็ทำอะไรไม่ได้อีกต่อไปแต่แท้ที่จริงแล้วนะครับท่านยังสามารถที่จะดำเนินการไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดีได้ยกตัวอย่างเช่นนายกต้องชำระหนี้ให้แก่นายขอจำนวน 100,000 บาทภายในเวลา15วันนับแต่ศาลมีคำพิพากษาเมื่อลูกหนี้ได้รับฟังคำพิพากษาแล้วนะครับหน้าที่ในทางกฎหมายคือจะต้องไปชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ภายใน15วันแต่เมื่อท่านไม่ไปชำระหนี้ภายใน15วันผลที่ตามมาคืออะไรครับผลที่ตามมาก็คือเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเนี้ยสามารถนำเอาคำพิพากษานี้ไปขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีเพื่อดำเนินการในชั้นบังคับคดีต่อไปก็คือเข้าสู่กระบวนการยึดหรืออายัดท่านออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ตามคำพิพากษาต่อไปได้เพื่อมิให้กระบวนการเนี้ยเข้าไปสู่ชั้นบังคับคดีท่านสามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดีเพื่อให้สามารถที่จะยุติการบังคับคดีแล้วเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ได้นะครับซึ่งกระบวนการไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดีสามารถดำเนินการได้2ขั้นตอนด้วยกันในชั้นก่อนมีการบังคับคดีคือเมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วแต่เจ้าหนี้นะครับยังไม่มีการนำเจ้าพนักงานบังคับคดีเนี่ยเข้าไปยึดทรัพย์สินของท่านท่านสามารถไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดีในช่วงนี้ก่อนได้ถ้าเกิดว่าไปไกล่เกลี่ยในช่วงนี้นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาก็คือว่ากระบวนการบังคับคดีก็จะยุติไปนะครับส่วนหากว่ามันล่วงเลยชั้นนี้มาแล้วเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้ออกหมายบังคับคดีแล้วได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดทรัพย์สินของท่านไปอายัดบัญชีไปยึดรถของท่านแล้วแต่ระวังข้อสำคัญนะครับต้องเป็นก่อนที่จะนำทรัพย์สินนั้นออกขายต่อตลาดในช่วงนี้ท่านสามารถที่จะไกล่เกลี่ยได้หากว่าท่านไปไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดีในช่วงนี้ผลที่จะตามมานะครับหากไกล่เกลี่ยสำเร็จก็คือจะไม่มีการนำทรัพย์ออกขายทอดตลาดเจ้าพนักงานบังคับคดีจะงดการขายทอดตลาดนั้นไว้รอให้ท่านปฏิบัติตามข้อตกลงให้เรียบร้อยก่อนหากปฏิบัติตามเสร็จสิ้นตามข้อตกลงแล้วก็จะมีผลให้เป็นการงดการบังคับคดีและก็ถอนการบังคับคดีอาจจะเป็นการถอนการยึดหรือถอนการอายัดต่อไปการไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดีนะครับลูกหนี้สามารถไปยื่นคำร้องได้3ช่องทางครับคือ1ท่านสามารถไปยื่นคำร้องได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของกรมบังคับคดีหรือ2นะครับท่านสามารถไปยื่นขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่สำนักงานบังคับคดีทุกจังหวัดใกล้บ้านท่านครับและวิธีที่3นะครับคือการยื่นไกล่เกลี่ยผ่านระบบออนไลน์ของกรมบังคับคดีโดยเข้าไปในเว็บไซต์ของกรมบังคับคดีนะครับผลที่ได้มาจากการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดีนะครับจะส่งผลดีต่อลูกหนี้ใน4ประการนะครับประการแรกครับท่านก็สามารถที่จะมีโอกาสในการผ่อนชำระหนี้หรือถ้าตกลงกันได้ก็จะเป็นการยืดระยะเวลาของการชำระหนี้การลดดอกเบี้ยและที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผลประการที่สำคัญคือป้องกันการสูญเสียทรัพย์สินครับและประการสุดท้ายนะครับเป็นการเพิ่มโอกาสให้ท่านเริ่มต้นชีวิตในการกลับมาสามารถมีชีวิตในทางการเงินได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งหากท่านถูกดำเนินการฟ้องร้องถึงชั้นบังคับคดีแล้วอย่าปล่อยให้มันล่วงเลยเวลาไปท่านต้องรีบดำเนินการหากล่าช้าไปนะครับอาจจะแก้ไขปัญหาไม่ทันหากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการบังคับคดีหรือปัญหาหนี้สินนะครับสามารถติดต่อสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีใกล้บ้านท่านได้ทุกจังหวัดนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

ค่ะคุณผู้ฟังคะก็ยังคงอยู่ในช่วงของรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์นะคะวันนี้วันที่16มิถุนายน2569ค่ะในช่วงเวลา18:45เป็นต้นไปนะคะก็ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเต๋อเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาค่ะณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งวันนี้นะคะ16มิถุนายนในช่วงเวลา18:45ค่ะคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามรับฟังได้นะคะที่สวท.ตะโกป่าหรือว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกๆสถานีนะคะก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีถ่ายทอดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกันด้วยนะคะก็สามารถติดตามรับชมกันได้ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ดิฉันก็เลยหยิบเรื่องนี้มา เล่าให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยได้รับรู้รับทราบกันนะคะเรื่องของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากนะคะน้ำพระทัยไม่เคยน้ำพระทัยที่ไม่เคยทอดทิ้งราษฎรมากว่า30ปีแล้วนะคะค่ะแม้อุทกภัยจะสร้างความสูญเสียและความทุกข์ยากแก่ประชาชนคนไทยครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ผู้ประสบอุทกภัยไม่เคยถูกทอดทิ้งด้วยพระกรุณาธิคุณและน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาองค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยค่ะและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมเมืองสุทธนารีนาถนะคะองค์นายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพที่ทรงห่วงใยราษฎรมาโดยตลอดค่ะสำหรับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยค่ะก็มีการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2538ค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้สามารถก้าวผ่านวิกฤตได้อย่างเข้มแข็งและก็มีความหวังโดยทำหน้าที่เป็นองค์กรที่สนับสนุนเชื่อมโยงให้กับภาครัฐและเอกชนค่ะร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยที่รุนแรงค่ะครั้งหนึ่งนะคะองค์ประธานกรรมการมูลนิธิเนี่ยได้พระราชทานพระนโยบายเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนมูลนิธิสู่ศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยนะคะในด้านสังคมและมนุษย์โดยให้บูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาซึ่งมีความครอบคลุมนะคะทั้งด้านการเฝ้าระวังก่อนเกิดอุทกภัยเพื่อลดการสูญเสียรวมถึงการบรรเทาทุกข์ระหว่างเกิดอุทกภัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีค่ะรวมถึงการฟื้นฟูหลังเกิดอุทกภัยเพื่อช่วยให้ผู้ประสบภัยสามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้ในเร็ววันนะคะถึงแม้ว่าวันนี้องค์ประธานกรรมการมูลนิธิเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วแต่พระปณิธานก็ยังคงอยู่ค่ะคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเนี่ยก็จะช่วยกันน้อมนำพระนโยบายดังกล่าวมาเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินงานเพื่อส่งต่อองค์ความรู้ความหวังและความช่วยเหลือให้ไกลกว่าที่เคยและเพื่อเป็นที่พึ่งพาให้กับผู้ประสบอุทก
อุทกภัยสมดังพระปณิธานนั่นเองค่ะอันนี้ก็หยิบข้อมูลมาจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะคะที่เขียนเอาไว้นะคะกว่า30ปีแล้วนะคะจากพระดำรัสตอนหนึ่งนะคะพระองค์เคยได้พูดเอาไว้นะคะบอกว่าในเรื่องของน้ำท่วมเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็มีการทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายกับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่ต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามค่ะรู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิเลยจัดสรรทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุดนะคะซึ่งเข้าใจว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาใช้ความเข้มแข็งก็เลยมาวันนี้มาให้กำลังใจทุกๆคนน้องๆนักเรียนก็พยายามช่วยสนับสนุนเครื่องแบบหรือว่าอุปกรณ์กีฬาให้ไปในหลายโรงเรียนก็คิดว่าน่าจะเป็นส่วนเล็กๆที่ช่วยสนับสนุนส่วนราชการแล้วก็สนับสนุนประชาชนที่ประสบภัยต่างๆให้ฟื้นฟูฟื้นตัวเข้าสู่สภาพเดิมให้ได้อย่างเร็วที่สุดค่ะพระดำรัสตอนหนึ่งของพระองค์พานะคะองค์ประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยค่ะเมื่อครั้งเสด็จไปยังอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะคะทรงเยี่ยมและพระราชทานสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะเมื่อวันที่8พฤศจิกายนปี2562ที่ผ่านมานั่นเองค่ะวันนี้ก็เลยนำมาเล่าสู่กันฟังกันอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อที่จะได้รำลึกถึงนะคะพระกรุณาธิคุณของพระองค์พาของพวกเราทุกคนค่ะถึงแม้ว่าวันนี้ท่านจะเสด็จสู่สวรรคาลัยนะคะแต่ดิฉันเชื่อค่ะว่าในใจของพวกเรายังมีชื่อของพระองค์ท่านกันอยู่เสมอค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็หยิบมานะคะเล่าให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะได้ติดตามรับฟังกันนะคะผ่านทางรายการสารพันจันทร์ถึงสุขค่ะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงจากทางรายการแล้วก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังโทรศัพท์ขอกันเข้ามาสักสองเพลงนะคะแล้วก็กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังค่ะแป๊บเดียวก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะเดี๋ยวแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์กันนิดนึงค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะวันพุธที่17มิถุนายน2569ค่ะที่จังหวัดพังงาบ้านเรานะคะส่วนในตัวอำเภอเมืองจังหวัดพังงาค่ะจะมีการจัดงานเทศกาลพังงาพรายนะคะทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมนะคะก็จะมีการปิดถนนเป็นการชั่วคราวนะคะปิดการจราจรเป็นการชั่วคราวค่ะในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพังงานะคะซึ่งในการใช้รถใช้ถนนในวันพรุ่งนี้นะคะโดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่ประมาณช่วงบ่ายเนาะตั้งแต่14นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาค่ะคุณผู้ฟังให้รถที่เข้าไปในตัวเมืองพังงาค่ะเลี่ยงเส้นทางนี้นะคะช่วงแรกค่ะก็จะเป็นถนนเพชรเกษมค่ะฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกนะคะตั้งแต่3แยกหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองพังงาค่ะจนถึงปากซอยภูนศิลป์อุทิศนะคะระยะทางทั้งหมดที่ปิดการจราจรชั่วคราวก็จะเป็น920เมตรค่ะแล้วก็เวลานะคะก็คือ16นาฬิกา30นาทีจนถึง22นาฬิกาค่ะทั้งนี้เพื่อใช้เป็นเส้นทางเดินขบวนพาเหรดนะคะซึ่งจะเริ่มขบวนตั้งแต่หน้าโรงเรียนสตรีพังงานั่นเองนะคะแล้วก็ช่วงที่2ที่เป็นการปิดถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้าและขาออกนะคะตั้งแต่ปากซอยบำรุงราษฎร์นะคะบริเวณหน้าธนาคารออมสินจนถึงปากซอยภูนศิลป์อุทิศนะคะระยะทางประมาณ300เมตรด้วยกันค่ะในช่วงประมาณ14นาฬิกาถึง22นาฬิกาค่ะเพื่อใช้จัดสถานที่แล้วก็จัดการแสดงภายในงานนั่นเองนะคะทางหน่วยที่รับผิดชอบก็คือสถานีตำรวจภูธรเมืองพังงานะคะก็ขออภัยผู้ที่ใช้รถใช้ถนนกันด้วยนะคะสำหรับวันพุธที่17มิถุนายน2569ค่ะคุณผู้ฟังค่ะถ้าหากว่าใครอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรศัพท์ไปได้ค่ะที่เบอร์076412073ค่ะ076412073ค่ะอันนี้ก็เป็นประกาศแจ้งปิดการจราจรทั่วคราวนะคะจากสถานีตำรวจภูธรเมืองพังงาค่ะในเขตพื้นที่เมืองพังงานะคะพรุ่งนี้ในช่วงเวลาประมาณตั้งแต่บ่ายเป็นต้นไปนะใครที่จะเดินทางเข้าตัวเมืองแล้วก็ใช้เส้นทางที่ดิฉันบอกไปเมื่อสักครู่ก็ให้พยายามใช้ทางเลี่ยงก็แล้วกันนะคะเพราะว่าการจราจรเนี่ยอาจจะติดขัดนะคะก็เลยนำมาแจ้งให้ทุกท่านเนี่ยที่จะเดินทางผ่านในตัวเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพังงาค่ะได้รับรู้รับทราบกันนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้ค่ะพุธที่17มิถุนายน2569ค่ะก็ประมาณ14นาฬิกาไปจนถึง22นาฬิกานะคะเข้าไปดูรายละเอียดได้ค่ะที่เพจ Facebook สภ.เมืองพังงานะคะหรือว่า Facebook ของสถานีตำรวจภูธรเมืองพังงานั่นเองนะคะคุณผู้ฟังคะพอดูเวลาค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เรามาเจอกันได้ใหม่นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังทุกๆรายการจากสวท.ตะกั่วป่านะคะดิฉันจันทราสุขนุชพร้อมกับดีเจน้องไทม์นะคะนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่าวันนี้ต้องลาไปก่อนนะพรุ่งนี้อาจจะเจอกับดีเจน้องอิงก็ได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลย์ครับนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือประธานาธิบดีรัสเซียผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนพลังงานเพิ่มโอกาสการซื้อขายสินค้าระหว่างกันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือประธานาธิบดีรัสเซียผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนพลังงานเพิ่มโอกาสการซื้อขายสินค้าระหว่างกัน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการนำแผนหารือกับรัสเซียเข้าหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ว่ามีหลายเรื่องที่ต้องพูดคุยกับรัสเซียทางด้านการเกษตรด้านอุตสาหกรรมการลงทุนซึ่งไทยได้ซื้อสินค้าจากรัสเซียเป็นจำนวนมากและต้องการให้รัสเซียเพิ่มการสั่งซื้อสินค้าจากประเทศไทยจึงถือเป็นโอกาสดีและในวันที่18มิถุนายนนี้ช่วงเย็นตนเองจะได้หารือทวิภาคีกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียจะนำประเด็นต่างๆเข้าหารือรวมถึงเรื่องน้ำมันด้วยเพราะรัสเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่ผลิตแหล่งพลังงานหลายประเภทส่วนการหารือครั้งนี้จะเน้นการซื้อหรือขายสินค้าจากรัสเซียย้ำว่าทุกอย่างต้องเป็นไปในลักษณะทูเวย์หรือเกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายซึ่งสินค้าที่รัสเซียให้ความสนใจมีทั้งสินค้าเกษตรอาหารอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมและไทยได้หาแหล่งพลังงานจากหลายแห่งสำหรับการดึงดูดการลงทุนจากรัสเซียเข้ามาในประเทศไทยนายกรัฐมนตรีระบุว่าก่อนหน้านี้ประธานหอการค้าแห่งรัสเซียได้เดินทางเข้าพบและมีการหารือเกี่ยวกับโอกาสการลงทุนร่วมกันแล้วปริชนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: วุฒิสภาเสนอแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายชูวาระแห่งชาติสร้างสมดุลความมั่นคงและเศรษฐกิจ
7: การประชุมวุฒิสภาวันนี้พิจารณารายงานการศึกษาเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและการประกอบอาชีพสงวนสำหรับคนไทยกรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาครของคณะกรรมการการแรงงานซึ่งศึกษาพิจารณาแล้วเสร็จโดยระบุว่าไทยกำลังก้าวสู่สังคมสูงวัยขณะที่ภาคธุรกิจยังต้องพึ่งพาแรงงานจากเมียนมากัมพูชาและสปป.ลาวแต่การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติยังเผชิญปัญหาการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและการประกอบอาชีพสงวนของคนไทยส่งผลกระทบต่อความมั่นคงสังคมสาธารณสุขและเศรษฐกิจโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จากนั้นสมาชิกวุฒิสภาอภิปรายว่าประเด็นสำคัญไม่ใช่จำนวนแรงงานต่างด้าวแต่เป็นการปล่อยให้แรงงานจำนวนมากอยู่นอกระบบซึ่งก่อความเสี่ยงด้านความมั่นคงชายแดนการแย่งอาชีพคนไทยภาระงบประมาณท้องถิ่นปัญหาสาธารณสุขและการสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศพร้อมเสนอให้ยกระดับการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติเป็นวาระแห่งชาติจัดทำระบบข้อมูลแรงงานแบบ One ID กำหนดโควต้าความต้องการของแต่ละอุตสาหกรรมยกระดับทักษะแรงงานไทยและปราบปรามขบวนการนำเข้าแรงงานผิดกฎหมายรวมถึงยึดหลักสิทธิมนุษยชนโดยแยกผู้กระทำผิดออกจากเหยื่อการค้ามนุษย์อย่างชัดเจนเพื่อสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงการพัฒนาเศรษฐกิจและการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานวาสนาตระเกตรายงาน
1: เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.7 ในจังหวัดสุลาเวสีกลางทางตอนกลางของอินโดนีเซียสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐที่ระบุว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.7 ในจังหวัดสุลาเวสีกลางทางตอนกลางของอินโดนีเซียเมื่อเวลา 11:27 ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ดินราว10กิโลเมตรและอยู่ห่างจากเมืองปาลูซึ่งเป็นเมืองเอกของจังหวัดสุลาเวสีกลางไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ46กิโลเมตรอย่างไรก็ตามไม่มีประกาศเตือนภัยสึนามิและยังไม่พบรายงานความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวทั้งนี้เมืองปาลูของอินโดนีเซียเคยเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิรุนแรงในปี2561โดยฆ่าชีวิตผู้คนไปมากกว่า 4,000 รายซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ประชาชนในเมืองแห่งนี้มีความอ่อนไหวและตื่นตัวเป็นพิเศษต่อเหตุแผ่นดินไหวในภูมิภาค1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่า
8: ไหนลูกไว้ยุงลายตัวเบลเริ่มเลยลูกมานี่แม่ตีให้อุ๊ยนี่แน่นี่แน่เจ้ายุงลายมานี่ต้องตีให้ตาย
9: นี
8: ่นี่นี่นี่นี
9: ่ตรงนี้ด้วย
8: มันกัดลูกฉันเหรอนี่นี่นี่ต้องตาย
9: ฮ่าฮ่าสนุกจังเลยค่ะแม
10: ่โรคไข้เลือดออกไม่ใช่เรื่องสนุกอย่าปล่อยให้ยุงลายตัวร้ายทำลายชีวิตคุณป้องกันภัยจากโรคไข้เลือดออกด้วยมาตรการ3ร5ปอ3รควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่เสี่ยงได้แก่โรงเรือนโรงเรียนโรงพยาบาล5ปปฏิบัติการเพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้แก่ปิดภาชนะเก็บน้ำให้สนิทเปลี่ยนน้ำในแจกันทุกๆ7วันปล่อยปลากินลูกน้ำยุงลายปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบบ้านและปฏิบัติจนเป็นนิสัยเริ่มต้นที่ตัวคุณตั้งแต่วันนี้ก่อนที่จะสายเกินไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
11: ถ้าวันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
12: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
13: หากพบเบาะแสยาเสพติดโปรดแจ้งสายด่วน1386
12: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
13: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
14: ์ชาวีคะหน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
15: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซฟบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
14: ดีเลยค่ะชาวีดีดีกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทัน รู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลล์บอร์ดแคสต
15: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: สุขภาพเป็นเรื่องของทุกคนมาดูแลสุขภาพกับผู้เชี่ยวชาญกันนะคะในรายการรู้เท่าทันสุขภาพกับโรงพยาบาลตะกั่วป่าทุกวันอังคารเวลา 14:07 น.ถึง 15:00 น.ทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz อังคารสดใสใส่ใจสุขภาพกับโรงพยาบาลตะกั่วป่า

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้เท่าทันสุขภาพกับโรงพยาบาลตะกั่วป่านะคะรายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะมาเรียนรู้ในเรื่องของสุขภาพในมุมมองใหม่ๆทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่า 90.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะเรากลับมาเป็นประจำค่ะคุณผู้ฟังทุกวันอังคารนะคะเวลาประมาณบ่าย2นิดจนถึงบ่าย3ค่ะโดยมีน้องจุ๋มนางสาวปฐมาลิ่มถิ่นนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเราจะมาคุยในเรื่องของ Stop Came Start Healthy นะคะอาหารดีชีวิตดีห่างไกลโรคความดันค่ะความดันโลหิตสูงนะคะหรือว่า Hypertension นะคะคุณผู้ฟังเป็นภาวะที่พบบ่อยมากนะคะซึ่งจะส่งผลกระทบนะคะต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดค่ะหากไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมนะคะภาวะนี้จะนำไปสู่โรคหัวใจได้อีกด้วยนะคะและที่สำคัญคือโรคหลอดเลือดสมองโรคไตนะคะแต่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะในการบริโภคอาหารเนี่ยค่ะเป็นวิธีหนึ่งนะคะในการควบคุมความดันโลหิตค่ะแต่ในการเลือกบริโภคอาหารนั้นนะคะหลายๆท่านเนี่ยมักจะมีคำถามว่าแล้วควรทานอะไรอะไรที่ทานได้บ้างหรืออะไรที่ทานไม่ได้เลยอะไรที่มีโซเดียมแฝงอยู่ในอาหารนะคะซึ่งวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราก็จะมาคุยกันนะคะถึงแนวทางการบริโภคอาหารที่เหมาะสมค่ะสำหรับผู้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงนะคะซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่มีความดันโลหิตสูงเนี่ยค่ะสามารถควบคุมความดันได้ดีขึ้นนะคะแต่ก่อนที่จะมาพูดในเรื่องของอาหารหรือว่าเราควรทานอะไรไม่ทานอะไรเนี่ยเราต้องมาดูในเรื่องของระดับความดันโลหิตกันก่อนนะคะซึ่งทุกเพศทุกวัยนะคะโดยเฉพาะในวัยทำงานนะคะควรที่จะวัดความดันโลหิตเป็นประจำนะคะเพื่อเช็คว่าตอนนี้เรามีความดันสูงอยู่หรือเปล่านะคะทำให้เราเนี่ยสามารถป้องกันตัวเองได้ถ้าเกิดว่าเรามีความดันเริ่มสูงแล้วนะคะโดยค่าความดันเนี่ยค่ะที่เราไปจะมีตัวบนตัวล่างใช่ไหมคะแล้วก็จะมีอัตราการเต้นของหัวใจชีพจรอะไรต่างๆนะคะก็จะต้องจดมาทั้งหมดนะคะโดยค่าความดันโลหิตนะคะก็จะเป็นแรงดันเลือดค่ะที่เกิดจากหัวใจเนี่ยค่ะสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายค่ะซึ่งเราจะวัดได้2ค่านะคะคุณผู้ฟังโดยค่าความดันโลหิตตัวบนนะคะก็คือแรงดันโลหิตขณะที่หัวใจเนี่ยค่ะบีบตัวเต็มที่ค่ะและตัวล่างนะคะคือแรงดันโลหิตในขณะที่หัวใจเนี่ยคลายตัวนะคะก็จะมีตัวบนกับตัวล่างเนาะโดยที่ระดับความดันโลหิตนะคะถ้าเกิดว่าอยู่ในภาวะที่ดีเลยนะคะก็จะต้องต่ำกว่า120นะคะส่วนตัวล่างก็80ค่ะส่วนความดันปกตินะคะก็จะอยู่ที่120ถึง129ในตัวบนตัวล่างก็80ถึง84นะคะก็คือจำว่าเป็นเลข80 84เนาะส่วนถ้าเกิดว่ามีความดันโลหิตที่ค่อนข้างสูงแล้วนะคะตัวบนจะอยู่ที่130ถึง139ตัวล่างจะอยู่ที่85ถึง89ค่ะส่วนความดันโลหิตสูงเล็กน้อยนะคะอันนี้คือแบบเริ่มสูงแล้วเกิน140นะคะเกิน140ขึ้นไปหรือตัวล่างเกิน90ขึ้นไปนะคะถ้าเกิดว่าเราวัดความดันแล้วเนี่ยมีความดันที่มากกว่า140 90ควรพัก5นาทีนะคะแล้วก็ค่อยวัดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะบางทีเนี่ยเรามาปุ๊บเหนื่อยๆแล้วก็ไม่ได้พักใช่ไหมคะแล้วก็วัดเลยก็ทำให้ความดันโลหิตเราสูงได้แล้วค่าที่ได้นี่ค่ะก็จะเป็นค่าที่ไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่าตอนนี้เรามีเป็นโรคความดันหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะมีวิธีการวัดด้วยว่าเราจะวัดยังไงให้ได้ค่าความดันโลหิตที่ถูกต้องนะคะโดยจุดมุ่งหมายนะคะในการรักษาโรคความดันโลหิตเนี่ยค่ะก็คือลดอัตราการเกิดทุพพลภาพและเสียชีวิตของผู้ป่วยที่เกิดจากภาวะแทรกซ้อนต่างๆนะคะโดยค่าความดันโลหิตเป้าหมายที่คุยกันเมื่อสักครู่นะคะต้องต่ำกว่า 140-90 มิลลิเมตรประหลอดนะคะส่วนถ้าเกิดว่าใครที่สุขภาพดีเลยนะคะก็ 120-30 ถึง 70-79 นะคะก็ต้องวัดกันบ่อยๆนะคะตัวความดันเนี่ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีสูง140 90นะคะก็ต้องวัดซ้ำทุกวันนะคะเหมือนเขาเรียกว่าทำโฮม BP นั่นเองนะคะเดี๋ยวขอพักฟังเพลงกันสักครู่ดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะว่า5ขั้นตอนนะคะในการวัดความดันโลหิตให้แม่นยำที่บ้านเนี่ยค่ะเราควรที่จะปฏิบัติตัวหรือว่าการท่านั่งต้องเตรียมตัวยังไงนะคะเดี๋ยวพอพบกันในช่วงถัดไปค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟัง5ขั้นตอนนะคะในการวัดความดันโลหิตที่บ้านให้แม่นยำนะคะโดยขั้นตอนแรกนะคะเราจะไม่ดื่มชากาแฟหรือสูบบุหรี่แล้วก็ไม่ออกกำลังกายก่อนทำการวัดความดัน30นาทีค่ะแล้วก็ขั้นตอนที่2นะคะก่อนที่จะทำการวัดความดันเนี่ยเราควรที่จะปัสสาวะให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วมาอันดับที่3ขั้นตอนที่3ก็คือการนั่งเก้าอี้นะคะเก้าอี้เนี่ยค่ะแต่ต้องมีพนักพิงนะคะพนักพิงหลังเพื่อไม่ให้แบบหลังเราเกร็งนะคะแล้วก็เท้าทั้งสองข้างค่ะวางราบกับพื้นเพื่อทำให้เกิดรู้สึกแบบความผ่อนคลายนะคะเป็นเวลา5นาทีก่อนที่จะวัดความดันนะคะแล้วการวัดความดันเราควรที่จะเลือกข้างแขนข้างที่ไม่ถนัดนะคะหรือข้างที่มีความดันโลหิตสูงกว่าค่ะโดยวางแขนเนี่ยค่ะให้อยู่ในระดับเดียวกันกับหัวใจนะคะแล้วก็ในขณะวัดค่ะไม่กำมือไม่พูดคุยหรือว่าขยับตัวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราพูดคุยเรากำมือเราขยับตัวเนี่ยเราจะได้ค่าความดันในแต่ละครั้งเนี่ยค่ะควรมันจะได้คือค่าความดันมันจะไม่เท่ากันอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราพูดคุยเรากำมือหรือเราขยับตัวเนี่ยจะทำให้ค่าความดันที่ได้มีความสูงขึ้นกว่าเดิมนะคะเล็กน้อยค่ะแต่ในการวัดความดันโลหิตที่ถูกต้องนะคะเราควรที่จะจดบันทึกด้วยนะคะอันนี้สำคัญเลยค่ะเพราะว่าเราจะได้ดูย้อนหลังได้นะคะว่าเราวัดความดันเนี้ยความดันเราเริ่มสูงเนี้ยเมื่อไหร่นะคะและความดันเมื่อเช้ากับความดันตอนเย็นเนี้ยมีความผิดปกติหรือว่าแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดนะคะเมื่อเราวัดเสร็จเรียบร้อยเราต้องจดบันทึกค่ะค่าความดันโลหิตตัวบนแล้วก็ตัวล่างนะคะรวมทั้งอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยค่ะเราถ้าเกิดว่าเป็นผู้ป่วยความดันโลหิตสูงก็จดไว้ในสมุดประจำตัวของผู้ป่วยความดันนะคะส่วนถ้าเกิดว่าใครที่แบบแค่เช็คเฉยๆนะคะเราก็จดไว้ในเศษกระดาษก็ได้หรือว่านำกระดาษสักแผ่นนึงกระดาษ A4 มานะคะมาจดแล้วก็จะได้ดูว่าความดันเนี่ยเรามีความผิดปกติไหมนะคะโดยวัดความดันโลหิตอย่างน้อยนะคะ2ช่วงเวลาค่ะได้แก่ตอนเช้ากับตอนเย็นนะคะตอนเช้าเนี่ยค่ะวัดความดันโลหิตอย่างน้อย2ครั้งนะคะแต่ละ

นะมึนงงเหนื่อยง่ายผิดปกติซึ่งหากมีภาวะความดันโลหิตสูงนานๆนะคะแล้วไม่ได้รับการรักษาก็จะทำให้อวัยวะต่างๆภายในร่างกายเนี่ยค่ะถูกทำลายได้นะคะอย่างเช่นหัวใจสมองไตหลอดเลือดแล้วก็ตานะคะเนื่องจากภาวะความดันโลหิตสูงค่ะจะทำให้มีผลต่อผนังหลอดเลือดแดงที่หนาตัวขึ้นรูก็จะเล็กลงนะคะเมื่ ผนังหลอดเลือดหนาตัวขึ้นรูเล็กลงก็จะทำให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆเนี่ยค่ะได้น้อยลงส่งผลให้อวัยวะนั้นเนี่ยค่ะทำงานผิดปกตินะคะและสามารถที่จะถูกทำลายได้แต่ถ้าเกิดว่ามีอาการรุนแรงเพิ่มขึ้นนะคะก็จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเสียชีวิตได้นะคะโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยก็เป็นภัยเงียบอย่างนึงนะคะคุณผู้ฟังที่ไม่แสดงอาการแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสังเกตตัวเราดีๆเนี่ยค่ะเหมือนกับวัดความดันบ่อยๆถ้าเกิดเรารู้สึกเวียนหัวตาลายบ้านหมุนนะคะเราก็จะต้องเฝ้าระวังแล้วนะคะว่าเอ๊ะความดันโลหิตเราผิดปกติไหมนะคะส่วนเมื่อเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยเรามีความผิดปกตินะคะเราควรที่จะปฏิบัติตัวเองอย่างไรนะคะโดยผู้ที่มีความดันโลหิตสูงเนี่ยค่ะควรที่จะเลือกรับประทานอาหารนะคะง่ายๆเลยค่ะเนื่องเพราะว่าอาหารเราทานเป็นประจำนะคะเนื่องจากการรับประทานอาหารที่เหมาะสมนะคะก็จะช่วยควบคุมความดันโลหิตได้นะคะโดยมีหลักการง่ายๆเลยค่ะคุณผู้ฟังก็คือการลดบริโภคเกลือโซเดียมนะคะอาหารลดจัดหลีกเลี่ยงอาหารหมักดองอาหารกระป๋องรวมถึงอาหารแปรรูปค่ะซึ่งอาหารสำเร็จรูปนะคะก็มักจะมีเกลือในปริมาณที่สูงแต่ในขณะเดียวกันค่ะควรเพิ่มการรับประทานอาหารที่เป็นแหล่งใยอาหารที่ดีนะคะก็อย่างเช่นผักผลไม้ธัญพืชไม่ขัดสีถั่วเมล็ดแห้งนะคะแล้วก็เลือกรับประทานโปรตีนจากแหล่งธรรมชาติอย่างเช่นปลาเนื้อสัตว์ไม่ติดมันนะคะหรือเนื้อสัตว์ไขมันต่ำถั่วเมล็ดแห้งอะไรต่างๆแต่เราต้องบริโภคไขมันอิ่มตัวเนี่ยให้น้อยลงหรือไขมันทานให้น้อยลงนะคะเพราะว่าไขมันไม่อิ่มตัวกับไขมันทานเนี่ยค่ะมักจะพบในอาหารทอดนะคะอาหารอบกรอบก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยค่ะไม่สามารถที่จะควบคุมความดันโลหิตได้นะคะและที่สำคัญการดื่มน้ำนะคะอย่างน้อย8แก้วต่อวันก็จะช่วยได้เช่นเดียวกันนะคะตัวผู้ที่เป็นสายดื่มนะคะดื่มแอลกอฮอล์ดื่มน้ำผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงนะคะก็จะทำให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นน้ำตาลเพิ่มขึ้นได้เช่นเดียวกันนะคะโดยที่เราเนี่ยค่ะจะต้องสังเกตตัวเองว่าเราทานอะไรแล้วเนี่ยทำให้แบบเราทานบ่อยๆนะคะทำให้ความดันโลหิตเราสูง อย่างเช่นบางครั้งเนี่ยทานพวกหมักดองคือแบบส้มตำปลาร้าอะไรแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็จะมีปริมาณโซเดียมสูงเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็น้ำพริกบางท่านเนี่ยทานเหมือนกับเหมือนวันนี้ทานอะไรแต่ว่าเรานะเขาก็จะทานเป็นน้ำพริกนะคะปลาทอดหรือน้ำพริกหมูคั่วเกลือน้ำพริกหมูทอดอะไรต่างๆที่เข้ากันอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังแล้วในน้ำพริกเนี่ยค่ะก็จะมีทั้งยังไงคะมีกะปิใช่ไหมคะกะปิก็จะมีโซเดียมอยู่ด้วยมีเกลืออยู่ด้วยนะคะส่วนปลาทอดอ่ะก็แน่นอนอยู่แล้วมีปลาแล้วก็เอาเกลือมาคุกใช่ไหมคะถ้าเกิดเราทานสองอย่างนี้เข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการทานโซเดียมที่อยู่การทานโซเดียมหรือว่าเกลือในปริมาณที่สูงเช่นเดียวกันนะคะเพราะบางท่านเนี่ยอาจจะแบบก็มีน้ำพริกผักต้มอะไรแบบเนี้ยนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยไม่รู้เลยว่าเราทานโซเดียมหรือว่าเกลือในอาหารเนี่ยเพิ่มปริมาณมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าเกิดเราทานทุกวันเราก็จะทำให้เราได้รับเกลือหรือโซเดียมเพิ่มขึ้นก็จะทำให้เราเป็นความดันโลหิตได้ง่ายขึ้นนะคะนี่คือเป็นเมนูอาหารที่ยกตัวอย่างมาที่เราทานบ่อยๆนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะคุณผู้ฟังเมนูอาหารนะคะที่มีโซเดียมหรือว่าเกลือเนี่ยแฝงอยู่ก็คือพวกอาหารแปรรูปกุนเชียงไก่ยอหมูยออะไรต่างๆนะคะก็จะมีโซเดียมที่สูงเช่นเดียวกันอาหารกระป๋องอย่างที่คุยไปเมื่อสักครู่นะคะการที่เราจะรู้ว่าอาหารพวกเนี้ยมีโซเดียมมากโซเดียมน้อยมีเกลือมากเกลือน้อยนะคะเราก็ต้องอ่านฉลากโภชนาการการอ่านฉลากโภชนาการนะคะทุกอาหารทุกประเภทนะคะก็จะมีฉลากอยู่ข้างถุงนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดมองไม่เห็นเนี้ยก็สามารถที่โทรศัพท์เนี้ยมาถ่ายรูปแล้วก็ค่อยซูมเอานะคะเราก็จะได้รู้ว่าอาหารที่เราทานเนี้ยมีพลังงานเท่าไหร่โซเดียมเท่าไหร่
กลือเท่าไหร่น้ำตาลเท่าไหร่

ะคะเราก็จะต้องระมัดระวังได้ง่ายขึ้นค่ะเนาะเดี๋ยวขอพักฟังเพลงกันสักครู่ดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงถัดไปนะคะว่าเราทานอะไรได้บ้างนะคะ

Да, то мы нет.

0: ค่ะคุณผู้ฟังในแต่ละวันนะคะเราควรที่จะรับประทานโซเดียมนะคะหรือว่าเกลือเนี่ยค่ะไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันนะคะโดย1ช้อนชาจะอยู่ที่ 2,300 มิลลิกรัมต่อวันนะคะโดยเมนูอาหารที่เลี่ยงได้ต้องเลี่ยงนะคะอย่างเช่นแกงไตปลานะคะก็จะมีอยู่ 4,400 มิลลิกรัมนะคะส้มตำปูปลาร้า 2,900 นะคะแกงเขียวหวานประมาณ 2,800 มิลลิกรัมแล้วก็น้ำพริกปลาร้าน้ำพริกกะปินะคะที่มีปริมาณโซเดียมที่สูงแต่เราก็บอกว่าเฮ้ยเราทำอาหารเนี่ยเราใส่เกลือนิดเดียวนะคะแต่ก่อนค่ะแต่ช้าแต่นะคะคุณผู้ฟังพบว่าโซเดียมในร่างกายนะคะที่เราได้รับเนี่ยส่วนใหญ่ที่เรารู้อยู่แล้วนะคะว่ามาจากเกลือนะคะแต่ยังมีอาหาร5ประเภทนะคะที่มีปริมาณโซเดียมเนี่ยแฝงอยู่นะคะโดยอย่างแรกนะคะก็คือเครื่องปรุงรสที่มีทั้งรสเค็มแล้วก็รสไม่เค็มนะคะอย่างเช่นน้ำปลาซีอิ๊วขาวกะปิซอสหอยนางรมน้ำปลาร้าซุปก้อนผงชูรสหรือว่าเครื่องปรุงรสนะคะต่างๆล้วนแล้วมีโซเดียมที่แฝงอยู่ในอาหารนะคะแล้วก็ข้อ2นะคะก็จะมีอาหารแปรรูปนะคะที่คุยกันเมื่อสักครู่นะคะก็อย่างเช่นอาหารสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปนะคะก็จะเป็นอาหารกระป๋องทุกชนิดอาหารหมักดองอาหารเค็มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปขนมกรุบกรอบนะคะเนื้อเค็มไข่เค็มปลาเค็มปลาร้านะคะผักผลไม้ดองซึ่งมีโซเดียมสูงจากที่เกลือเราไปหมักของพวกเนี้ยนะคะก็จะทำให้ได้รับโซเดียมแฝงจากวัตถุเจือปนในอาหารค่ะแล้วก็ข้อ3นะคะขนมค่ะขนมที่มีการเติมผงฟูนะคะอย่างเช่นเค้กนะคะคุกกี้แพนเค้กขนมปังแป้งสำเร็จรูปนะคะต่างๆเนี่ยมันก็จะมีการเติมผงฟูเนี่ยก็จะทำให้เราได้รับโซเดียมแฝงนะคะเป็นส่วนประกอบในอาหารค่ะน้ำเกลือแร่แล้วก็น้ำผลไม้นะคะซึ่งมักจะเติมสารประกอบของโซเดียมลงไปด้วยอย่างเช่นแบบเติมเกลือไปนิดนึงนะคะหรือในนักกีฬานะคะที่สูญเสียเหงื่อมากเนี่ยเราก็ทานน้ำเกลือแร่นะคะก็จะทำให้เราได้รับโซเดียมแฝงในอาหารเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือโซเดียมนะคะที่แฝงอยู่เนี่ยจะแฝงอยู่ในสารกันบูดด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็จะต้องระมัดระวังกันนะคะแล้วสุดท้ายค่ะประเภทที่5นะคะเป็นอาหารธรรมชาติทุกชนิดนะคะโซเดียมเนี่ยค่ะเป็นองค์ประกอบในเนื้อสัตว์ไข่นมนะคะก็จะมีปริมาณโซเดียมสูงกว่าผักผลไม้อื่นๆนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยเป็นทานอาหารที่ไม่ใช่อาหารแปรรูปแต่ยังไงก็ตามค่ะอาหารธรรมชาติเนี่ยถือว่ามีปริมาณโซเดียมที่น้อยกว่าอาหารที่ผ่านกระบวนการปรุงทั้งหมดนะคะก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยได้รับโซเดียมที่น้อยลงในการเลือกทานแล้วก็ควรที่จะเลือกทานอาหารที่มาจากธรรมชาติค่ะนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็คือทริคเล็กๆน้อยๆนะคะในการเลือกรับประทานว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ทานแบบใส่เกลือเป็นช้อน2ช้อนนะคะเราก็จะได้รับโซเดียมแฝงในอาหารอื่นๆอีกด้วยรวมทั้งเกลือที่เราใส่ในอาหารเป็นปกติอยู่แล้วนะคะอีกอย่างนึงนะคะการทานโซเดียมแล้วนะคะผักและผลไม้ค่ะคุณผู้ฟังเมื่อเราทานบริโภคผักและผลไม้นะคะที่ลดความดันโลหิตได้นี่ค่ะเนื่องจากสารอาหารที่สำคัญหลายชนิดนะคะอย่างเช่นโพแทสเซียมแมกนีเซียมแล้วก็ใยอาหารต่างๆค่ะก็ทำให้ความดันเนี่ยลดลงได้นะคะอย่างเช่นกล้วยค่ะมีโพแทสเซียมสูงนะคะก็จะสามารถช่วยในการควบคุมโรคความดันโลหิตได้นะคะส้มก็อุดมไปด้วยวิตามินซีแล้วก็ใยอาหารค่ะแครอทมีวิตามิน A แล้วก็ใยอาหารที่สูงนะคะแล้วก็ผักโขมก็จะมีแมกนีเซียมโพแทสเซียมช่วยในการปรับสมดุลโซเดียมในร่างกายนะแล้วอีกอย่างนึงเป็นผักใบเขียวค่ะอย่างเช่นบรอกโคลี่คะน้าก็มีประโยชน์ในการลดความดันโลหิตได้เช่นเดียวกันนะคะก็คือผักใบเขียวอะไรต่างๆผักผลไม้ก็ทานได้นะคะแต่ในผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูงหรือผู้ที่เป็นเบาหวานนะคะการทานผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงเนี่ยค่ะก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าถ้าทานเยอะเกินไปก็จะทำให้ค่าระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นมาได้นะคะอีกอย่างคือธัญพืชเต็มเมล็ดไม่ขัดสีนะคะไม่ขัดสีเนี่ยก็จะมีใยอาหารที่ สูงมากนะคะช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดด้วยช่วยคุมความดันโลหิตได้ด้วยนะคะโดยธัญพืชเต็มเมล็ดที่มีใยอาหารและสารอาหารที่ช่วยลดความดันโลหิตนะคะก็อย่างเช่นข้าวกล้องค่ะก็จะมีแมกนีเซียมแล้วก็ใยอาหารสูงนะคะหรือจะเป็นข้าวโอ๊ตคีนัวนะคะขนมปังเนี่ยเราก็ควรที่จะเลือกเป็นขนมปังโฮมวีตนะคะซึ่งมีเส้นใยสูงช่วยในการลดความดันโลหิตได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะควบคุมไม่ให้น้ำตาลเพิ่มสูงขึ้นได้นะคะอันนี้คือเป็นข้าวแบบไม่ขัดสีนะคะส่วนการผลิตการทานนมนมก็จะมีหลายประเภทนะคะพวกมันเนยบ้างล่ะไขมันตามไม่มีไขมันหรือว่าลดจืดลดช็อกโกแลตลดอะไรต่างๆนะคะการที่เราทานเนี่ยเราก็ควรที่จะเลือกแหล่งที่มีแคลเซียมโปรตีนแล้วก็วิตามินดีนะคะก็จะช่วยเสริมสร้างกระดูกแล้วก็ช่วยในการลดความดันโลหิตได้ด้วยอย่างเช่นผลิตภัณฑ์นมที่มีไขมันต่ำค่ะโยเกิร์ตไขมันต่ำชีสไขมันต่ำไอ้พวกนี้นะคะก็จะต้องอ่านข้างกล่องก็จะมีสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพเราสามารถที่จะเลือกทานได้นะคะและที่สำคัญค่ะโปรตีนเรามกมาในเรื่องของอาหารนะคะโปรตีนที่ไม่ผ่านการแปรรูปก็คือโปรตีนที่ได้จากธรรมชาตินั่นเองนะคะก็อย่างเช่นเนื้อปลาค่ะปลาแซลมอนปลาทูน่าปลาซาดีนเนื้อไก่ไก่เนี่ยเราก็ต้องเลือกด้วยเนาะว่าไม่ติดมันหมูเนื้อแดงไม่ติดมันหรือว่าแบบไม่ใช่ว่าหมู3ชั้นอะไรแบบนี้ก็ไม่ใช่นะคะคุณผู้ฟังก็อาจจะเป็นสันในสันนอกอะไรแบบนี้ก็ตามสไตล์นะคะคุณผู้ฟังว่าเราจะทำอาหารอะไรค่ะแล้วก็เราควรที่จะเลือกเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำถั่วเมล็ดต่างๆนะคะอย่างเช่นถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วลันเตานะคะเราก็ทานได้หมดเลยค่ะแต่ก็จำกัดปริมาณเนาะเพราะว่าบางท่านเนี่ยทานมาซื้อมาถุงนึงก็คือทานหมดถุงนะคะการทานพวกถั่วอะไรพวกนี้ค่ะหรืออาจจะเป็นแอลมอนด์อะไรต่างๆเนี่ยเราควรทานแค่1กำมือเท่านั้นนะคะถ้าเกิดทานมากไปเนี่ยก็จะทำให้เราได้รับไขมันที่มากจนเกินไปที่ร่างกายต้องการค่ะอาหารไขมันดีไปแล้วนะคะก็จะเป็นการดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอนะคะต่อวันก็8แก้วนะคะก็อย่างที่คุยกันน้ำเนี่ยต้องเป็นน้ำเปล่านะคะไม่ใช่แบบชาเย็นหรือว่าน้ำหวาน8แก้วนี้ก็ไม่ใช่นะคะคุณผู้ฟังเราก็จะต้องเลือกด้วยนะคะทานน้ำเปล่าดีที่สุดนะคะส่วนในเรื่องของสมุนไพรค่ะการใช้สมุนไพรหรือว่าเครื่องเทศในการปรุงอาหารอย่างเช่นกระเทียมขิงพริกไทยดำเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะเพิ่มรสชาติอาหารได้ด้วยนะคะโดยที่ไม่ต้องเติมเกลือลงไปเลยหรือการใช้ซอสปรุงรสช่วยในการลดบริโภคโซเดียมนะคะบางท่านเนี่ยก็จะมีแบบซอสโลโซเดียมอะไรแบบนี้ก็สามารถเป็นทางเลือกสุขภาพที่เรานำมาใช้กันในครัวเรือนได้ค่ะส่วนอาหารที่หลีกเลี่ยงนะคะก็ยังคุยกันไปแล้วแต่ว่าเพิ่มเติมในเรื่องของอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวไขมันทรานนะคะอย่างเช่นของทอดอาหารจานด่วนนะคะขนมเค้กขนมขบเคี้ยวต่างๆก็จะเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจได้อีกด้วยนะคะโดยสรุปแล้วนะคะคุณผู้ฟังคำถามที่ว่าความดันโลหิตสูงเนี่ยควรที่จะทานอะไรนะคะแล้วก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะที่จะน่าจะเป็นทางเลือกนะคะสำหรับคุณผู้ฟังในการเลือกบริโภคอาหารให้สามารถลดความดันโลหิตได้ในการเลือกทานไม่ว่าจะเป็นลดความดันลดไขมันลดเบาหวานอะไรต่างๆนะคะแต่อาหารก็เป็นปัจจัยสำคัญนะคะในการจัดการกับภาวะความดันโลหิตสูงการเลือกอาหารที่มีประโยชน์นะคะหลีกเลี่ยงอาหารที่ส่งผลต่อสุขภาพก็สามารถที่จะควบคุมความดันโลหิตได้ง่ายขึ้นแล้วนะคะและนอกจากนี้ค่ะอาหารไม่เพียงพอนะคะเราต้องมีออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะเช่นการเดินการว่ายน้ำปั่นจักรยานนะคะหรือการวิ่งหรืออาจจะเป็นการเดินชันหรืออาจจะใช้เป็นฟิตเนสอะไรต่างๆนะคะดัมเบลก็สามารถที่จะออกกำลังกายกันได้นะคะรวมไปถึงการฝึกโยคะฝึกการหายใจค่ะก็จะสามารถที่จะลดความเครียดได้นะคะแล้วก็ยังช่วยลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังอื่นๆได้อีกด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะคุณผู้ฟัง อาหารออกกำลังกายไปแล้วนะคะเป็นการตรวจสุขภาพประจำปีนะคะตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยก็ช่วยป้องกันภาวะความดันโลหิตสูงได้นะคะแล้วก็พบว่าโรคความดันโลหิตสูงถ้าเกิดว่าเราวัดแล้วความดันโลหิตสูงเราก็ควรที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดส่วนผู้ที่มีความดันโลหิตสูงอยู่แล้วแต่ไม่ได้คุมอะไรเลยนะคะก็ต้องดูว่าความดันโลหิตของเราเนี่ยสูงขึ้นไหมถ้าเกิดสูงขึ้นเราต้องหันมาดูแลตัวเองสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะที่จะทำให้เกิดโรคเส้นสมองเส้นสมองตีบแตกตันโรคสโตรกนั่นเองนะคะหรือว่าจะเป็นไตวายอะไรต่างๆและที่สำคัญคือผู้ที่แบบอยู่ในวัยทำงานที่เราแบบไม่ได้ค่อยได้วัดความดันแต่เรามีความดันสูงเนี่ยกลุ่มนี้จะต้องระมัดระวังนะคะก็ต้องดูแลตัวเองกันด้วยค่ะอีกอย่างนึงคนไข้ความดันที่ไม่ทานยาสม่ำเสมอก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าจะทำให้ค่าความดันโลหิตของเราเนี่ยค่ะสวิงขึ้นลงขึ้นลงได้และบางท่านเนี่ยอาจจะมีขึ้นอย่างเดียวนะคะก็ต้องทานตามที่คุณหมอสั่งอย่างเคร่งครัดแล้วก็มาตามนัดทุกครั้งนะคะก็ขอฝากคุณผู้ฟังไปด้วยนะคะว่าเราควรที่จะวัดความดันโลหิตเป็นประจำและต่อเนื่องนะคะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้นะคะกลุ่มป่วยก็ไม่ให้มีภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูงนะคะส่วนกลุ่มปกติก็อย่าให้ไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะคะส่วนคนที่เสี่ยงอยู่แล้วนะคะก็ดูแลตนเองอย่าให้เป็นอยู่ในกลุ่มป่วยเท่านั้นเองนะคะคุณผู้ฟังเราก็สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างง่ายแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกด้วยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะคุณผู้ฟังหากคุณผู้ฟังมีข้อสงสัยนะคะหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมนะคะโทรได้ที่076-584-250นะคะ076-584-250ในวันและเวลาราชการค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะคะคุณผู้ฟังในเวลาดีๆแบบนี้ทุกวันอังคารนะคะประมาณบ่าย2นิดๆจนถึงบ่าย3ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่า 90.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้น้องจุ๋มขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ
1: น้าขอตีพ่อแม่

พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีระบุการย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสะท้านสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: นายกรัฐมนตรีระบุการย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นไปตามการเสนอของปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและแก้ปัญหาในพื้นที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีมีคำสั่งย้ายนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้เสนอมาซึ่งคำสั่งย้ายในครั้งนี้เป็นเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานและมองว่าการย้ายมาดีขึ้นขณะเดียวกันในจังหวัดภูเก็ตมีปัญหาหลายเรื่องแม้ตัวเองจะลงพื้นที่ไปดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ดีขึ้นอีกทั้งยังมีการเผยแพร่คลิปและการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งภายในส่งผลต่อการทำงานในพื้นที่จึงจำเป็นต้องนำบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งและสามารถทำงานร่วมกับทุกฝ่ายได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญที่สร้างรายได้ให้ประเทศเป็นจำนวนมากพร้อมย้ำว่ารัฐบาลไม่สามารถยอมให้เกิดปัญหาการบุกรุกยึดครองที่ดินชายหาดการกีดกันประชาชนไม่ให้เข้าถึงพื้นที่สาธารณะรวมถึงการข่มขู่จากกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จึงไม่อาจรอรับฟังการรายงานหรือรอการสืบสวนสอบสวนจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจึงให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยแก้ปัญหาโดยเร็วคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเอกสารผลลัพธ์ประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษจำนวน4ฉบับเพื่อเสริมความร่วมมือพลังงานวัฒนธรรมความมั่นคงและเศรษฐกิจในทุกมิติน
6: างสาวลลิดาเพลิดพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษจำนวน4ฉบับซึ่งผู้นำอาเซียนจะร่วมรับรองในการประชุมที่เมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียวันที่18มิถุนายนนี้เพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนและรัสเซียในระยะยาวประกอบด้วยร่างปฏิญญาคาซานคศ2026อาเซียนรัสเซียเอกภาพในความหลากหลาย35ปีร่วมกันร่างแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานร่างแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรม และร่างแผนดำเนินการที่ครอบคลุมเพื่อปฏิบัติตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนสหพันธรัฐเอเชียค.ศ. 2026-2030ซึ่งร่างเอกสารทั้ง4ฉบับไม่ก่อให้เกิดพันธะกรณีทางกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแต่จะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์และยกระดับความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับรัสเซียในหลากหลายสาขาปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะเดียวกันคณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติขยายเวลามาตรการภาษีสนับสนุนการศึกษาและกีฬาอีก3ปีเน้นสิทธิ์หักลดหย่อน2เท่าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส
7: ์นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรจำนวน2ฉบับเพื่อขยายระยะเวลามาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการกีฬาออกไปอีก3ปีโดยให้สิทธิ์แก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-donation ของกรมสรรพากรไปหักลดหย่อนหรือหักเป็นรายจ่ายได้2เท่าของจำนวนเงินที่บริจาคทั้งนี้กระทรวงการคลังประเมินว่ามาตรการดังกล่าวจะทำให้ภาครัฐสูญเสียรายได้ปีละประมาณ 1,600 ล้านบาทหรือรวม 4,800 ล้านบาทช่วงตลอดระยะเวลา3ปีแบ่งเป็นด้านการศึกษา 1,540 ล้านบาทและด้านกีฬา60ล้านบาทต่อปีซึ่งจะส่งผลดีในการจูงใจให้ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาและการกีฬาของประเทศอย่างต่อเนื่องรวมทั้งช่วยแบ่งเบาภาระการจัดสรรงบประมาณของภาครัฐในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
8: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
9: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
8: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
9: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะ
10: การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
11: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
12: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
11: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
12: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
11: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
12: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
11: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
13: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
14: ์เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
15: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอ่ะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
14: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
16: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ควบคุมแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคมพบกับรายการข่าวสารเรือนจำตะกั่วป่าทุกวันอังคารเวลา 15:07 น.ถึง 16:00 น.ทางสวท.ตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพบกับรายการข่าวสารเรือนจำตะกั่วป่าประจำวันอังคารที่16มิถุนายน2569กับพวกเรา2คนผมนายธนศักดิ์ชูชีพนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการครับ
0: ผมเวชยันสุขแก้วผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขังเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าครับ
1: พบกันเป็นประจำทุกวันอังคารนะครับทางสวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 MHz หรือว่าท่านสามารถชมพวกเรานะได้เห็นหน้าเห็นตานะครับผ่านทาง Facebook Live สวท.ตะกั่วป่านะครับภารกิจของเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าคือการควบคุมแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคมครับภายใต้การบริหารงานของนายณชัยพัฒน์พิทักษ์ธรรมผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าเรือนจำอำเภอตะกั่วป่ามีอำนาจในการควบคุมผู้ต้องขังโทษสูงสุดไม่เกิน10ปีครับรองรับอำนาจศาลจังหวัดตะกั่วป่าครอบคุม3อำเภอได้แก่อำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระปงและอำเภอคุระบุรีครับเป็นประจำทุกสัปดาห์ท่านผอ.ดิวก็จะรายงานยอดผู้ต้องขังให้เราทราบกันครับ
0: ครับผู้ต้องราชทัณฑ์นะครับที่อยู่ในการควบคุมดูแลของเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าข้อมูลณวันที่15มิถุนายน2569มีผู้ต้องขังรวมจำนวนทั้งสิ้น640คนแยกเป็นผู้ต้องขังชาย586คนผู้ต้องขังหญิง54คนและก็มีผู้ต้องกักขังจำนวน2คนเป็นผู้ต้องกักขังชาย1คนและก็ผู้ต้องกักขังหญิง1คนนะครับ
1: ครับเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับเราสองคนก็จะมารายงานข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับประชาชนชาวไทยเนาะก็ได้รับทราบนะครับข่าวร้ายนะข่าวเศร้าเน
0: า
1: ะจากสำนักพระราชวังได้แถลงการนะครับเดี๋ยวให้ผอ.ดิวได้เล่ารายละเอียดให้ฟังครับผม
0: ครับตามที่สำนักพระราชวังออกแถลงการเมื่อวันที่12มิถุนายน2569เรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนความว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชชลราชธิดาทรงประชวรหมดสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพระอาการทรงทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีจากการอักเสบของพระอันตะความดันพระโลหิตต่ำพระหฤทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีสิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชันษาปีที่47นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวเศร้าของพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับ
1: ครับก็สร้างความเศร้าโศกเสียใจนะครับ
0: ซึ่งพระองค์ผ่านะครับเราเรียกว่าพระองค์ผ่านะครับก็พระองค์ก็มีโครงการนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรือนจำนะครับที่มอบเป็นพระราชดำรินะคร
1: ับ
0: โครงการที่เกี่ยวกับเรือนจำที่เกี่ยวกับการพัฒนาความเป็นอยู่ของพี่น้องผู้ต้องขังภายในเรือนจำ
1: ครับผม
0: นะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการกำลังใจในพระดำรินะ
1: ครับ
0: แล้วก็โครงการรัชทันปันสุ
1: ข
0: นะครับอันนี้ก็โครงการที่พระองค์ท่านได้มอบให้เป็นนโยบายในการดำเนินงานของกรมราชทัณฑ์ในการช่วยเหลือผู้ต้องขังนะครับ
1: ก็ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณเนาะที่ท่านทรงมีภารกิจนะมีพระราชกรณียกิจให้กับทางเรือนจำเนาะทั่วประเทศด้วยนะครับครับข่าวที่2ก็เป็นโครงการเกี่ยวกับของพระองค์พาเนาะเป็นโครงการในพระราชดำรินะครับชื่อว่าโครงการกำลังใจอย่างที่ท่านผอ.ดิวได้เกริ่นไว้นะครับเดี๋ยวให้ผอ.ดิวได้เล่าให้ฟังว่าโครงการกำลังใจนี้ ทำยังไงกันบ้างนะมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับ
0: ครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระดำรินะครับให้จัดตั้งโครงการกำลังใจขึ้นเพื่อประทานความช่วยเหลือแก่กลุ่มคนที่ก้าวพลาดขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมเช่นผู้ต้องขังผู้ถูกคุมความประพฤติหรือจำเลยซึ่งมักจะไม่ได้รับโอกาสในการกลับคืนสู่สังคมเท่าที่ควรจนอาจนำไปสู่การกระทำผิดซ้ำนะครับซึ่งเป็นหนึ่งถือว่าเป็นหนึ่งโครงการที่สำคัญนะครับที่มุ่งช่วยเหลือผู้ก้าวพลาดและผู้ขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมให้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมีศักดิ์ศรีด้วยพระดำริที่เชื่อว่าโอกาสและกำลังใจคือพลังสำคัญในการเปลี่ยนชีวิต
1: ครับ
0: โครงการกำลังใจนะครับก่อตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่31ตุลาคมพ.ศ.2549เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขพระองค์พานะครับทรงเล็งเห็นว่าการที่สังคมจะดูร่วมกันอย่างสงบสุขได้ทุกคนต้องเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่นโดยกระบวนการยุติธรรมมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมแก่สังคมแต่หลายกรณีนะครับผู้ที่เคยก้าวพลาดเช่นผู้ต้องขังผู้ถูกคุมความประพฤติหรือจำเลยมักไม่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม
1: ่
0: ส่งผลให้ขาดโอกาสในการกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างแท้จริงโครงการกำลังใจนะครับมุ่งดำเนินงานในลักษณะเสริมและไม่ซ้ำซ้อนกับงานของภาครัฐโดยเน้นกิจกรรมที่หน่วยงานราชการอาจดำเนินการได้ไม่เต็มที่เนื่องจากข้อจำกัดด้านทรัพยากรหรือปัจจัยต่างๆโครงการยังมุ่งรณรงค์ให้สังคมไทยเปิดใจยอมรับและให้โอกาสผู้ที่เคยก้าวพลาดตั้งต้นเริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้นะครับก็จะประกอบด้วยผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดผู้ขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรม
1: ครับผม
0: นะครับอันนี้ก็คือเป้าหมายของโครงการนะครับสำหรับตัวอย่างกิจกรรมภายใต้โครงการกำลังใจนะครับก็จะยกตัวอย่างโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยนะครับก็จะส่งเสริมทักษะชีวิตและแนวคิดการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นคงหลังพ้นโทษ
1: ครับผม
0: กิจกรรมฝึกวิชาชีพจัดอบรมอาชีพหลากหลายหลายรูปแบบเช่นช่างฝีมือการทำอาหารเบเกอรี่และทักษะอาชีพสมัยใหม่เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพอย่างสุจริตภายหลังพ้นโทษกิจกรรมสร้างกำลังใจด้วยดนตรีกิจกรรมที่ใช้ดนตรีเยียวยาสภาพจิตใจและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ต้องขังโดยจัดร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆภายในทัศนฐานหญิงกลางการดูแลแม่และเด็กในเรือนจำโครงการนี้ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของเด็กที่ติดผู้ต้องขังและสตรีมีครรภ์ในเรือนจำเพื่อให้เด็กได้รับการดูแลที่เหมาะสมและไม่ถูกตรีตราจากสังคมนะครับตลอดหลายปีที่ผ่านมาโครงการกำลังใจได้ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือผู้ต้องขังผู้พ้นโทษเด็กและเยาวชนรวมถึงผู้ขาดโอกาสในหลายมิติพร้อมทั้งปลูกฝังแนวคิดแห่งการให้อภัยเปิดโอกาสเพื่อสร้างสังคมไทยที่อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจและสงบสุขนะครับอันนี้ก็ข้อมูลนะครับที่มานะครับก็มาจากเพจโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
1: ครับ
0: นะครับ
1: ครับก็นี่คืออย่างที่ท่านดำริไว้นะครับก็คือท่านเชื่อว่าโอกาสและกำลังใจนะครับก็คือพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตนั่นเองเนาะ
0: คร
1: ับช่วงท้ายเรามีคลิปวิดีโอด้วยใช่ไหมครับ
0: ครับเรามีคลิปวิดีทัศน์นะครับสำหรับโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอนะครับให้รับชมกันนะครับ
1: ครับ
0: ขอเชิญรับชมคลิปครับ
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จเยี่ยมผู้ต้องขังหญิงทันสถานหญิงกลางเมื่อวันที่14กรกฎาคม2544และที่ทรงได้เส กับชีวิตของผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังจึงแรงบันดาลพระทัยมีพระปณิธานแน่ที่จะพระราชทานความช่วยเหลือและกำลังใจให้แก่พวกเขาเหล่านั้นหลังจากทรงสำเร็จการศึกษาในระดับเอกและพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเบื้องต้น 300,000 บาทเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังตั้งครรภ์และเด็กผู้ต้องขังเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งโครงการกำลังใจต่อมาเกิดเรือนจำตามโครงการกำลังใจในห้วงเวลาต่างๆจำนวน28แห่ง
3: การดำเนินการในโครงการกำลังใจนี้เป็นโครงการที่หมายถึงน้ำใจซึ่งมนุษยชาติพึงจะมีให้ต่อกันและภายใต้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Inspire หมายถึงทุกคนเป็นแรงบันดาลใจให้แก่กันและกันได้เพราะผู้ที่ด้อยกว่าพวกเราซึ่งในโครงการนี้หมายถึงผู้ต้องขังหญิงก็ต้องการกำลังใจจากพวกเราทุกคน
2: ด้วยพระวิชาญาณและการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังหญิงที่หลากหลายมิติบทเรียนที่ดีและได้พัฒนาเป็นมาตรฐานสากลในชื่อข้อกำหนดกรุงเทพ Bangkok Rules ซึ่งที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่65ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่21ธันวาคม2553และต่อมาตรงชาติปรับปรุงมาตรฐานในการดูแลผู้ต้องขังทั้งชายและหญิงในชื่อกฎแมนเดล่า The Mandela Rules ในเดือนเมษายนปี2558การดำเนินงานของโครงการกำลังใจได้เข้ามาเสริมงานกรมราชทัณฑ์โดยได้พระราชทานแนวทางในด้านต่างๆซึ่งคณะกรรมการกองทุนกำลังใจได้น้อมนำมาปฏิบัติผ่านกิจกรรมโครงการมากมายได้แก่ 1. พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการพัฒนาแดนหญิงให้น่ามีพื้นที่และการทำกิจกรรมต่างๆเช่นออกกำลังกายการแสดงพื้นบ้านอ่านหนังสือเป็นต้นต่อการสร้างความมั่นคงทางจิตใจโดยการนำหลักธรรมของศาสนาพุทธเข้ามาพัฒนาจิตใจผ่านโครงการต่างๆเช่น 1. โครงการปัญญาบำบัดโดยพระพรหมศักยะวงศ์วิสุทธิ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปวรนิเวศวิหารเข้าไปทำกิจกรรมปัญญาบำบัดให้กับผู้ต้องขังในหลายปัจจุบันยังเข้าไปทำปัญญาบำบัดกับผู้ต้องขังต่างชาติในทันตสถานหญิงกลางและผู้ต้องขังโทษประหารชีวิตในเรือนจำกลางบางขวาง 2.2 โครงการพัฒนากายพัฒนาจิตด้วยโยคะ 2.3 การอบรมหลักสูตรต่างๆเช่นงานเขียนการวาดภาพเพื่อให้แสดงออกและมีอิสระทางความคิดจะถูกจองจำ 3. การพัฒนาความรู้และทักษะต่างๆโดยประสานและเชิญวิทยากรที่มีความรู้ประสบความรู้ที่ตรงกับความต้องการขังและสอดคล้องกับการประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษเช่น 1. งานช่างต่างๆเช่นช่างไฟฟ้าช่างประปาช่างเชื่อมช่างยนต์ช่างเครื่องปรับอากาศและยังได้ส่งเสริมให้มีการยกระดับฝีมือแรงงานผ่านการอบรมช่างฝีมือแรงงานสาขาอาชีพช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ให้กับผู้ต้องขัง 2. งานฝีมือต่างๆเช่นเทคนิคสมอลล์เทคนิคบิวการปักผ้าโครเชงานประดิษฐ์ต่างๆ 3. การทำอาหารเบเกอรี่และเครื่องดื่มและนำสู่การบาริสต้า 4. งานเสริมสวยเช่นการแต่งหน้าการทำผมและการนวดหน้า 5. นวดแผนไทยและการนวดในรูปแบบต่างๆ 6. การอบรมฝึกวิชาชีพสัตว์พยากรด้วยไพ่ยิปซีขั้นพื้นฐานและขั้นสูงนี้บันการศึกษาและหน่วยงานเพื่อให้ความรู้ที่ทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเช่น 1. ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุในการอบรมการดูแลผู้สูงอายุ18และ70ชั่วโมงร่วมกับมหาวิทยาลัยอาทิราชในการอบรมหลักสูตร Caregiver 420ชั่วโมงและปัจจุบันมีผู้ผ่านการอบรมไปทำงานในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรสาคร 2. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการอบรมภาษาอังกฤษและได้มอบใบประกาศนียบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมรวมทั้งร่วมกับกรุงเทพมหานครในการอบรมภาษาจีนภาษาญี่ปุ่น 3. ร่วมกับเอ็ดด้าและดีป้าในการอบรมความรู้อีคอมเมิร์ซการเข้าทันโลกโซเชียลและการขายของออนไลน์ 4. ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาต่างๆซึ่งมาจากการที่กองทุนกำลังใจทำ MOU กับกระทรวงศึกษาธิการจึงทำให้สถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเข้ามาต้องขังในหลากหลายสาขาอาชีพและทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษเช่นการเงินการทำธุรกิจขนาดเล็กใน30เรือนจำโครงการกำลังใจ 3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในพระราชทานแบรนด์ Inspire เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ผู้ต้องขังและจากนี้ยังส่งเสริมให้มีการยกระดับสินค้าให้มีมาตรฐานต่างๆเช่นมาตรฐาน OTOP มาตรฐานมพช.โดยปัจจุบันมีเรือนจำ20แห่งที่ฐาน OTOP เรียบร้อยแล้วซึ่งมีจำนวนผลิตภัณฑ์80รายการที่ได้ขึ้นทะเบียน OTOP และมีเรือนจำที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือมพช.จำนวน4แห่ง12รายการและในด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอฟ้าสิริวันวรีนารีรัตน์ราชกัญญามาให้ความรู้เรื่องการตัดเย็บและการตลาดให้กับผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่และผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำต่างๆนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้มีการนำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายทั้งทางออนไลน์และในห้างสรรพสินค้าและงานเทศกาลต่างๆเช่นห้างไอคอนสยามโกลเด้นเพลสและงานโครงการหลวง54และ55ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์วันที่4สิงหาคม2566และวันที่1สิงหาคม2567ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังร้านอินสไปร์และมีพระปฏิสันถารกับคณะกรรมการกองทุนกำลังใจโดยรายได้จากการจำหน่ายสินค้านำส่งเรือนจำและส่วนปันผลเป็นรายได้ให้กับผู้ต้องขังรวมทั้งพระราชทานผลกำไรที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ต้องขังในสัดส่วนร้อยละ5มาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันและทำให้ผู้ต้องขังมีรายได้เพื่อเป็นเงินสะสมภายหลังพ้นโทษ 4. ส่งเสริมทำงานในสถานประกอบการการส่งเสริมให้ผู้ต้องขังได้ทำงานในสถานประกอบการด้วยการแมทชิ่งตำแหน่งงานไว้
4: ว
2: ัน
4: น
2: ี้
4: ก็ค
2: ิ
4: ดว่าเป็นจุดเริ่มต้นระหว่างกรมราชทัณฑ์กระทรวงแรงงานแล้วก็โครงการกำลังใจที่เราจะเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้เข้าข้อมูลความรู้ในการหางานทำฉะนั้นวันนี้กับทุกคนที่จะได้รับการปล่อยตัวนะคะก็ขอให้พร้อมทั้งกายพร้อมทั้งใจรักษาสุขภาพกายรักษาสุขภาพใจมีทักษะมีการวางแผนที่ดีมีความมั่นใจและมีความซื่อสัตย์สุจริตก็จะสามารถทำงานทำการได้หลายอย่างนะคะขอบคุณค่ะ
2: จากนั้นคณะกรรมการกองทุนกำลังใจได้น้อมนำแนวทางการแมทชิ่งตำแหน่งงานมาดำเนินการตั้งแต่ปี2566ถึงปัจจุบันโดยได้ลงพื้นที่เรือนจำและเปิดโอกาสให้หน่วยงานแรงงานสถานประกอบการเข้ามาแจ้งตำแหน่งงานว่างและเชิญชวนผู้ต้องขังไปทำงานในสถานประกอบการใน30เรือนจำและประชุมกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่เช่นวิทยาลัยอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยในพื้นที่ต่างๆรวมทั้งเยี่ยมเยียนสถานประกอบการที่รับผู้พ้นโทษเข้าทำงานพร้อมทั้งมอบใบประกาศนียบัตรยกย่องสถานประกอบการและปัจจุบันมีสถานประกอบการในเรือนจำโครงการกำลังใจรับผู้พ้นโทษเข้าทำงานมากกว่า150แห่งขังได้ทำงานในสถานประกอบการในรอบปี2557จำนวน78คนบันโครงการกำลังใจยังได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการแมทชิ่งงานเพื่อพัฒนาระบบหางานกับผู้พ้นโทษและทำให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ต้องขังที่พร้อมจะทำงานได้อย่างรวดเร็ว 5. การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยแนวทางพระราชทานอีกประการหนึ่งคือการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรผู้ต้องขังพ้นโทษ
4: โครงการกำลังใจเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มทักษะความคิดเพิ่มทักษะชีวิตก็ขอให้ท่านได้นำสิ่งที่เรียนรู้ฝึกฝนแล้วก็วางแผนไว้ว่าเรากลับบ้านไปเราจะไปใช้ชีวิตยังไงดีอยากเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมติดต่อมาเล่ามาจะหาคอร์สเข้ามาให้

0: ลำเขาพริกจังหวัดนครราชสีมาและต่อมาได้พระราชทานแนวทางในการพัฒนาเรือนจำทั้ง6แห่งให้กลายเป็นพื้นที่ฝึกอาชีพและศูนย์เรียนรู้รวมทั้งกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของนอกจากการทำกระเพียงแล้วยังได้ร่วมกับเรือพันฝึกอาชีพการเกษตรและเลี้ยงสัตว์แบบอุตสาหกรรมในพื้นที่ทันสถานเกษตรกรรมเขาพริกซึ่งปัจจุบันเป็นพื้นที่พิเศษซึ่งมีการทำเกษตรแบบพอเพียงและเกษตรแบบอุตสาหกรรม 6. การดูแลภายหลังปล่อยส่งนำร่องการแบบผู้พ้นโทษโดยแนวคิดบ้านกึ่งวิถีหรือ Halfway House และรับสั่งว่าเป็นพื้นที่ตั้งสติก่อนสตาร์ทให้ผู้พ้นโทษซึ่งได้นำร่องในบ้านปูลารายอกาเลตะแปจังหวัดนราธิวาสและได้เสร็จมาเปิดบ้านดังกล่าวในวันที่4กุมภาพันธ์2563การดำเนินงานบ้านกึ่งวิถีเป็นการทำงานร่วมกับกรมคุมประพฤติและตั้งเปิดบ้านจนถึงปัจจุบันมีสมาชิกเข้ามาใช้บริการของบ้านรวม66คนและมีผู้กระทำผิดซ้ำเพียง4คนคิดเป็นร้อยละ 6.06 คณะกรรมการกองทุนกำลังใจและกรมคุมประพฤติได้ประชุมเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือผู้พ้นโทษที่ยังไม่พร้อมกลับบ้านในเรือนจำต่างๆในเขตภาคใต้ให้มีที่พักพิงฝึกอาชีพปรับตัวก่อนกลับสู่บ้านหรือชุมชนรวมทั้งพัฒนากิจกรรมให้กับสมาชิกในบ้านนอกจากนี้กำลังขยายแนววิธีดังกล่าวในภูมิภาคอื่นๆเพื่อรองรับผู้พ้นโทษที่ยังไม่พร้อมกับสู่สังคมอันเป็นการป้องกันการกระทำผิดซ้ำและด้วยพระปรีชาสามารถในการช่วยเหลือผู้ต้องขังจึงทำให้สำนักงานปปส.ให้ทุนก่อคดียาเสพติดรายละ 20,000 บาทตั้งแต่ปี2011ต่อเนื่องถึงปัจจุบันและมีผู้ได้รับทุนประกอบอาชีพแล้วจำนวน463รายจึงสามารถช่วยเหลือให้มีอาชีพได้อย่างยั่งยืนและด้วยพระเมตตาและทรงเห็นถึงช่องว่างของการช่วยเหลือของปปส.ที่ให้ทุนช่วยเหลือเฉพาะคดียาเสพติดจึงได้ประทานทุนจากกองทุนกำลังใจเพื่อช่วยเหลือการฝึกอาชีพในผู้กระทำผิดที่ไม่ใช่คดียาเสพติดมาโดยตลอดตั้งแต่ปี2564จนถึงปัจจุบัน 7. การยกย่องคนต้นแบบผู้ต้องขังที่พ้นโทษและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติและพร้อมเป็นตัวอย่างให้กับผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำได้พระราชทานแนวทางในการยกย่องคนต้นแบบซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการกองทุนกำลังใจได้น้อมนำแนวทางพระราชทานต่อโดยการเชิญคนต้นแบบมาพูดคุยในเรือนจำและมอบใบประกาศนียบัตรเพื่อยกย่องชมเชยรวมทั้งเชิญคนต้นแบบเป็นวิทยากรในโครงการพี่สอนน้องและเยี่ยมบ้านคนต้นแบบเกิดคนต้นแบบที่พร้อมจะเปิดเผยตนเองจำนวน333คน 8. การลดปริมาณผู้ต้องขังทรงสนับสนุนการร่วมมือกับศาลยุติธรรมในการสร้างความใจให้กับผู้พิพากษาเพื่อลดการส่งผู้กระทำผิดเข้าสู่เรือนจำโดยได้มีการจัดประชุมสัมมนากับผู้พิพากษามาแล้ว29ครั้ง
1: นำการฟื้นฟูอาชีพการให้โอกาสเข้ามาเพื่อลดพื้นที่การปลูกฝิ่นจริงๆแล้วแนวความคิดนี้แนวทางการพัฒนาการนำการพัฒนาทางเลือกเข้ามาให้โอกาสให้ผู้คนมีสิทธิ์มีโอกาสที่ดีขึ้นในทางเศรษฐกิจก็จะป้องกันปัญหายาเสพติดไปในตัวที่ฉีดการปลูกเมืองหนาวการนำการตลาดเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาชาวเขานั้นเป็นพื้นฐานความคิดที่ดีและในสภาพสังคมปัจจุบันซึ่งปัญหายาเสพติดปัจจุบันนี้เป็นปัญหายาเสพติดสังเคราะห์ปัญหาต่างๆเข้ามาสู่สังคมเมืองมากขึ้นแต่ทำอย่างไรที่จะแก้ปัญหาที่ต้นตอทำให้คนมีคนสังคมมีความเข้มแข็งมีความรู้มีในการและแก้ไขปัญหาโดยที่ไม่ต้องเข้าสู่วงจรและทำอย่างไรที่ให้คนเข้าสู่วงจรแล้วมีทางเลือกเดินต่อไปแต่ที่สำคัญที่สุดนะคะคือการปรับความเข้าใจระหว่างหน่วยงานระหว่างความเหลื่อมล้ำความแตกต่างในการปฏิบัติหน้าที่ให้เข้าหากันมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดจะมาต้องตัดสินเด็ดขาดว่าปัญหานี้หน่วยงานนี้ต้องแก้มันบางครั้งก็จะไม่ครอบคลุมก็อยากจะฝากไว้เท่านี้ละค่ะ
0: และจากผลของสัมมนาและประชุมกับศาลยุติธรรมจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายยาเสพติดที่ไม่ได้สัดส่วนกับการกระทำผิดซึ่งกลายเป็นประมวลกฎหมายเสพติดที่บังคับใช้ในปัจจุบัน 9. จากผลสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการกำลังใจตลอดระยะเวลา18ปีได้สร้างคนดีกลับคืนสู่สังคมจำนวนมากโดยเห็นได้จากอัตราการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังในโครงการกำลังใจมีเพียงร้อยละ 6.85 เกิดเครือข่ายเพื่อนช่วยที่พร้อมจะสนับสนุนและช่วยเหลือผู้พ้นโทษโครงการกำลังใจพร้อมที่จะเดินหน้าอย่างมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้ต้องขังในทุกมิติเพื่อสนองตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

0: คณะกรรมการกองทุนกำลังใจสืบต่อไป
1: ครับนี่ก็เป็นวิดิทัศน์นะครับของโครงการกำลังใจในพระราชดำรินะครับซึ่งเป็นโครงการที่บูรณาการนะครับร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะครับเป็นดูแลนะครับผู้ต้องราชทัณฑ์เนาะตั้งแต่จองจำอยู่ในเรือนจำจนถึงพ้นโทษออกไปเนาะให้ได้รับโอกาสนะครับให้ได้มีอาชีพเนาะแล้วก็ไม่กลับมาทำผิดซ้ำอีกนะครับช่วงนี้เราพักกันก่อนครับกลับมาพบกับข่าวสารช่วงหน้าครับผม

0: ครับกับพบกับช่วงที่2ของรายการข่าวสารเรือนจำตะโกป่านะครับช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณแฟนรายการเรานะที่ติดตามมาทุกสัปดาห์นะครับติดตามกันทางทั้ง2ช่องทางนะทางสวทตะโกป่า FM 90.25 MHz หรือว่าติดตามผ่านทาง Facebook สวทตะโกป่าไลฟ์ด้วยนะครับขอบคุณคนต้นน้ำปรมินนะครับที่ส่งสติ๊กเกอร์มาให้เรานะแล้วก็ท่านอื่นๆด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ครับช่วงนี้ก็เป็นโครงการต่อเนื่องนะครับเป็นโครงการในพระราชดำริของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะครับซึ่งโครงการต่อไปที่เราจะนำเสนอก็คือโครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ครับท่านผอ.ครับ
1: ครับโครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เป็นโครงการในพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงร่วมกันริเริ่มขึ้นโดยมีองค์พาทรงดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการโครงการเพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมกันตามหลักสิทธิมนุษยชนสำหรับสาระสำคัญของโครงการราชทันปันสุขนะครับก็จะมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในเรือนจำการจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นการป้องกันโรคและควบคุมโรคระบาดรวมถึงการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์นะครับมีการพระราชทานเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์เช่นรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ที่จำเป็นให้แก่ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์และโรงพยาบาลแม่ข่ายการดูแลกลุ่มเปราะบางให้ความสำคัญกับการดูแลแม่ตั้งครรภ์ในเรือนจำและเด็กติดผู้ต้องขังผ่านการสนับสนุนด้านโภชนาการการจัดห้องนมและพื้นที่เลี้ยงดูเด็กให้มีมาตรฐานด้านสุขอนามัยอาสาสมัครสาธารณสุขพินิษนะครับอันนี้ก็เป็นสาระสำคัญของโครงการราชทันปันสุขนะครับ
0: ครับผมแล้วโครงการราชทันปันสุขนี้เราก็จะมีคลิปนะเป็นวิดีทัศน์สารคดีเกี่ยวกับโครงการนี้ด้วยนะคร
1: ับผม
0: อ๋อครับงั้นเราไปชมนะครับวิดีทัศน์สารคดีของโครงการราชทันปันสุขกันครับ
2: หลังกำแพงสูงของเรือนจำคือชีวิตของผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ยังรอคอยโอกาสจากสังคมบางคนคือผู้ป่วยบางคนคือผู้สูงอายุบางคนคือเด็กเล็กที่เติบโตอยู่กับแม่ภายในเรือนจำแม้จะเป็นผู้ก้าวพลาดแต่ทุกชีวิตยังคงต้องการโอกาสและรอคอยความหวังในการเริ่มต้นใหม่เสมอด้วยพระเมตตาและความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนมาอย่างต่อเนื่องด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังถือเป็นหนึ่งในกลุ่มเปราะบางที่สังคมมักมองข้ามภายใต้พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเกิดโครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขึ้นเพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขและการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมบุคคลทั่วไปโครงการนี้มุ่งเน้นทั้งการป้องกันและควบคุมโรคการส่งเสริมสุขภาพการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจและสามารถกลับคืนสู่สังคมภายนอกได้อย่างมีคุณภาพเมื่อพ้นโทษและเมื่อวันที่11มกราคม2564ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาโครงการขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานัทธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการภ ายใต้โครงการรัชทันปันสุขมีการพัฒนาห้องพยาบาลและระบบสาธารณสุขภายในเรือนจำทั่วประเทศทั้งการพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์การจัดตั้งมุมสุขภาพรัชทันปันสุขรวมถึงพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจ.เพื่อช่วยดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้ต้องขังโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์รวมถึงเด็กเล็กที่อยู่กับมารดาภายในเรือนจำซึ่งล้วนต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดและเหมาะสมจากพื้นที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยขาดโอกาสด้านสาธารณสุขวันนี้หลายชีวิตได้รับการดูแลอย่างมีศักดิ์ศรีและมีความหวังมากขึ้นนอกจากการดูแลสุขภาพพระองค์ยังทรงให้ความสำคัญกับการคืนคนดีสู่สังคมผ่านการฝึกวิชาชีพส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาทักษะชีวิตแก่ผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษเพราะการให้โอกาสอาจเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการเปลี่ยนแปลงชีวิตพระกรณียกิจของพระองค์จึงไม่ใช่เพียงการช่วยเหลือผู้ต้องขังในวันนี้แต่ยังเป็นการลดโอกาสการกระทำผิดซ้ำและสร้างโอกาสให้พวกเขาได้กลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมอีกครั้งภายใต้พระเมตตาและความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพิสูจน์ให้เห็นว่าแม้ผู้ที่เคยก้าวพลาดก็ยังควรได้รับโอกาสในการยืนหยัดอีกครั้งราชทันปันสุขจึงไม่ใช่เพียงโครงการพัฒนาเรือนจำแต่คือการมอบความหวังมอบศักดิ์ศรีและมอบโอกาสให้ชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ภายใต้พระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศเพื่อประชาชนทุกกลุ่มอย่างแท้จริงจากพระเมตตาที่ส่งต่อถึงผู้คนหลังกำแพงเรือนจำกลายเป็นพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและคืนคนดีสู่สังคมนี่คืออีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญที่สะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์น้ำพระทัยและความห่วงใยประชาชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ส่งมุ่งหวังให้ทุกชีวิตแม้เคยก้าวพลาดได้มีโอกาสกลับมายืนหยัดในสังคมอย่างมีคุณค่าอีกครั้ง
0: ครับผมสำหรับโครงการราชทันปันสุขนะครับทำดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์นะครับทางเรือนจำทันตสถานทั่วประเทศนะครับท่านบอกครับก็ได้รับพระราชทานเนาะเครื่องมือแพทย์นะครับวัสดุอุปกรณ์ยาต่างๆนะเพื่อให้สถานพยาบาลที่อยู่ในเรือนจำนะได้นำไปรักษาดูแลผู้ต้องราชทันนะซึ่งอาจจะขาดโอกาสมากกว่าคนภายนอกนะครับ
1: เดี๋ยวนี้ก็นายแพทย์นะครับของโรงพยาบาลไม้ไผ่นะครับก็ได้ให้ความอนุเคราะห์นะครับเข้าตรวจสุขภาพตรวจโรคผู้ต้องขังนะครับภายในเรือนจำนะครับ
0: ครับผมอย่างเช่นโรงพยาบาลเราก็โรงพยาบาลตะกั่วป่าเนาะเป็นโรงพยาบาลไม้ไผ่ก็จะมีบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าทางทันตสาธารณสุขเนาะไปให้บริการประจำเดือนเลยเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็แพทย์ตรวจทุกสัปดาห์นะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจปกติที่เรือนจำแล้วก็การตรวจผ่านระบบทางไกลนะครับก็มีให้บริการทั้ง2รูปแบ
0: บ
1: นะครับแล้วก็ทางโรงพยาบาลตะกั่วป่าเองนะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลไม้ไผ่นะครับก็ได้จัดทำห้องราชทันบรรสุขนะครับให้กับ
0: ไป
1: ดูแลผู้ต้องราชทันของเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับกรณีเจ็บป่วยแล้วก็ต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางโรงพยาบาลตะกั่วป่านะครับ
0: ผมครับผมงั้นช่วงสุดท้ายนะอยากจะให้ท่านผอ.ดิวนะครับฝากนะครับติดตามข่าวสารของทางเรือนจำนะฝากติดตามช่องทางต่างๆของทางเรือนจำนะครับผม
1: ครับฝากติดตามรายการข่าวสารเรือนจำตะกั่วป่าทุกวันอังคารเวลา 15:00 น.ถึงเวลา 16:00 น.ทาง FM 90.25 MHz และ Facebook สวท.ตะกั่วป่าไลฟ์และสามารถติดตามข่าวสารต่างๆของเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าได้ที่เพจ Facebook เรือนจำอำเภอตะกั่วป่ากรมราชทัณฑ์และเพจ Facebook ฝ่ายฝึกวิชาชีพเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าสำหรับท่านที่พลาดการรับชมรายการสดนะครับในวันนี้นะครับทางเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับก็จะนำคลิปรายการข่าวสารเรือนจำอำเภอตะกั่วป่านะครับเผยแพร่ย้อนหลังนะครับที่เพจ Facebook เรือนจำอำเภอตะกั่วป่ากรมราชทัณฑ์นะครับก็ขอให้ไปติดตามรับชมกันได้นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆ
0: ครับผมก็ไปกดไลค์กดแชร์เนาะ แสดงความคิดเห็นได้นะครับหรือว่าต้องการจะให้เรานำเสนอเรื่องราวต่างๆที่คุณอยากรู้นะที่เกี่ยวข้องกับทางเรือนจำของเราก็ได้นะครับเราจะได้จัดสรรนะคัดหามานำเสนอให้พวกเราได้ทราบได้ฟังกันนะครับงั้นช่วงนี้พวกเราสองคนหมดเวลาแล้วเนาะติดตามพวกเราทุกสัปดาห์นะคะทุกวันอังคารนะครับทางสวทตะกั่วป่าเอฟเอ็ม 90.25 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าทางเพจ Facebook สวทตะกั่วป่าไลฟ์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับอรัญญาชมชื่นคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความรับผิดชอบเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.เพื่อยกระดับสิทธิของผู้ซื้อและกำหนดมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ขายให้มีความชัดเจนสอดคล้องกับสภาพการซื้อขายในยุคปัจจุบันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความรับผิดชอบเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.เพื่อยกระดับสิทธิของผู้ซื้อและกำหนดมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ขายให้มีความชัดเจนสอดคล้องกับสภาพการซื้อขายในยุคปัจจุบัน
6: นางสาวนลีดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.เพื่ออุดรอยรั่วของกฎหมายเดิมและยกระดับความคุ้มครองสิทธิของผู้ซื้อให้มีความชัดเจนสอดคล้องกับยุคปัจจุบันโดยกฎหมายฉบับนี้จะครอบคลุมการซื้อขายทั่วไประหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภคและระหว่างธุรกิจด้วยกันรวมถึงสัญญาเช่าซื้อและการแลกเปลี่ยนสินค้าแต่ยกเว้นไม่บังคับใช้กับสินค้ามือสองและสัตว์มีชีวิตสำหรับสาระสำคัญของด้านกฎหมายมีการกำหนดบทสันนิษฐานความชำรุดบกพร่องเพื่อคุ้มครองผู้ซื้อหากพบปัญหาภายในเวลาที่กำหนดให้ถือว่าสินค้านั้นพังมาตั้งแต่ต้นโดยสินค้าทั่วไปและรถจักรยานยนต์กำหนดภายใน6เดือนส่วนรถยนต์กำหนดไว้ภายใน1ปีซึ่งผู้ซื้อสามารถเรียกร้องสิทธิตามประเภทสินค้าได้ดังนี้สินค้าทั่วไปหากเสียหายในสาระสำคัญสามารถขอเปลี่ยนชิ้นใหม่ได้ถ้าเปลี่ยนไม่ได้มีสิทธิ์เลิกสัญญาส่วนกรณีเสียหายเล็กน้อยสามารถขอซ่อมลดราคาหรือเลิกสัญญาได้ตามเงื่อนไขรถยนต์และรถจักรยานยนต์หากพบข้อบกพร่องที่กระทบต่อความปลอดภัยและซ่อมแซมไม่ได้ผู้ซื้อมีสิทธิ์ขอเปลี่ยนคันใหม่หรือเลิกสัญญาได้ทันทีโดยระหว่างการซ่อมผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือจัดหาประโยชน์ทดแทนให้ด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หากพบปัญหาภายใน14วันนับตั้งแต่วันรับมอบมีสิทธิ์เปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ทันทีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ครม.อนุมัติขยายเวลาบังคับใช้มาตรฐานกระดาษสัมผัสอาหารออกไปอีก1ปีเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประกอบการและประชาชน นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระดาษสัมผัสอาหารต้องเป็นไปตามมาตรฐานตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอโดยมีสาระสำคัญคือการขยายระยะเวลาการบังคับใช้กฎกระทรวงดังกล่าวออกไปอีก1ปีจากเดิมที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่22มิถุนายน2569เปลี่ยนเป็นให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่22มิถุนายน2570เป็นต้นไปเพื่อช่วยเหลือและให้เวลาปรับตัวแก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กเพื่อป้องกันการปิดกิจการควบคู่กับการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนต้นทุนบรรจุภัณฑ์อย่างกระทันหันในช่วงรอยต่อทางเศรษฐกิจตลอดจนเป็นการป้องกันปัญหาการขาดแคลนบรรจุภัณฑ์กระดาษสัมผัสอาหารในท้องตลาดเช่นจานกระดาษถุงหิ้วกระดาษถุงขนมและกระดาษรองอาหารเพื่อให้ประชาชนยังสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการด้านอาหารได้อย่างราบรื่นตามปกติผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16มิถุนายน2569รางวัลที่1เลขที่ออก287184รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก48รางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก007และ721รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก758และ434น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวค่ะวันนี้วันอังคารที่16มิถุนายน2569นะคะสดจากห้องส่งสวท.กระบี่สำหรับคุณผู้ฟังนะคะสามารถติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวได้จากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย11สถานีที่อยู่ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะวันนี้ดิฉันอรพินเกียรติวิชัยดิษฐ์พร้อมด้วยน้องโอลิฟนะคะรุจิลาบุรณทรัพย์ค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
1: สำหรับรายการ5แยกข่าวในวันนี้ค่ะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเข้มการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5บรรณาธิการและควบคุมการผลิตค่ะนางสาวสุดารำพึงนิดผอ.สวท.กระบี่นะคะช่างเทคนิคควบคุมเสียงของเราในวันนี้2ท่านด้วยกันค่ะนายกิติศักดิ์ชีช้างและนายสุริยันประทุมมาศค่ะ
2: ค่ะสำหรับช่วงแรกของรายการนะคะเรามาติดตามในช่วงของข่าวสารในพื้นที่จังหวัดกระบี่กันค่ะในประเด็นพระสงฆ์นิกรจังหวัดกระบี่นะคะยกย่องเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะทรงเป็นต้นแบบของความกตัญญูทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระเมตตาค่ะค่ะพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดกระบี่นะคะยกย่องเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นต้นแบบของความกตัญญูทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระเมตตาซึ่งหลังจากเมื่อวันเสาร์ที่3ขออภัยค่ะวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569นะคะที่อาคารพระปริยัติธรรมวัดแก้วโกรวารามอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่นายอังกูลศิลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะก็ได้นำหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและก็ประชาชนชาวจังหวัดกระบี่เข้าร่วมพิธีถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดานะคะด้วยความอาลัยยิ่งซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างสมพระเกียรติค่ะผู้ที่เข้าร่วมพิธีต่างพร้อมใจกันน้อมถวายความเคารพและแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งโดยพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดกระบี่นะคะต่างรู้สึกเศร้าโศกต่อการสูญเสียศูนย์รวมใจของคนไทยและร่วมกันรำลึกในพระกรุณาธิคุณค่ะรวมถึงพระกรณียกิจนานาประการที่ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขบำเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติมาโดยตลอดนะคะสำหรับพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดกระบี่ค่ะ
1: ค่ะ
2: คุณปนัดดาจีนหนูนะคะก็ได้กล่าวว่าตัวเองนั้นเคยมีโอกาสได้รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาที่ทรงมาพระราชทานปริญญาบัตรให้กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีซึ่งตัวเองนะคะก็ได้มีโอกาสที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระองค์ท่านจนมาถึงทุกวันนี้ค่ะความรู้สึก

0: ที่สูญเสียศูนย์รวมจิตใจของคนไทยพระองค์พาส่งเป็นต้นแบบที่อุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยเฉพาะงานด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโครงการยุติธรรมขออภัยค่ะโครงการยุติความรุนแรงจากผู้หญิงและเด็กการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังผู้ด้อยโอกาสตลอดจนการส่งเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะได้เห็นความเสียสละของพระองค์ท่านในการที่อุทิศตนให้กับพี่น้องประชาชนได้รู้กฎหมายตัวเองเลยมีความรู้สึกที่น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเสมอมาและขอน้อมส่งพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยความอาลัยยิ่งค่ะ
1: ค่ะมาต่อกันกับข่าวสารที่2ในพื้นที่จังหวัดกระบี่กันนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะเชิญชวนประชาชนเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่15มิถุนายนเมื่อวานนี้เป็นวันแรกค่ะพี่ปิ๋มคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เน้นย้ำด้วยนะคะว่าสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้รีบยืนยันสิทธิ์ภายใน21มิถุนายนนี้ค่ะทางด้านนายอังกูลศิลาเทวกูลค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะแล้วก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะที่ได้มีการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะเมื่อวานนี้วันที่15มิถุนายนเป็นวันแรกของการใช้สิทธิ์ผ่านโครงการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์หรือว่าฟู้ดเดลิเวอรี
0: ่
1: ที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานี่ละค่ะซึ่งท่านผู้ว่านะคะก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะว่าสามารถหันมาใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพาสผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ผ่าน4แพลตฟอร์มหลักๆด้วยกันนะคะก็คือ Shopee Food
0: ค่ะ
1: Lineman Grab Food แล้วก็ Robin Hood นะคะ
0: ะ
1: อย่างไรก็ตามค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็ได้มีการเชิญชวนประชาชนนะคะที่มีการเคยลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอาไว้ที่เป็นรายเดิมอะค่ะ ท่านสามารถไปยืนยันรอบใหม่เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ได้นะคะซึ่งรัฐเองเนี่ยมีการเปิดให้ยืนยันสิทธิ์รายเดิมตั้งแต่เมื่อวันที่4มิถุนาแต่ว่าตอนนี้ถือเป็นโค้งสุดท้ายแล้ว21มิถุนายนนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการยืนยันสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เดิมอยู
0: ่
1: ซึ่งล่าสุดนะคะในภาพรวมของประเทศไทยนะคะก็มีผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเนี่ยยืนยันสิทธิ์ไปแล้วประมาณ11ล้านคนเศษก็อยู่ยังไม่ยืนยันนะคะ อยู่อีกประมาณ1ล้านกว่าคนด้วยกันนะคะกลุ่มนี้ก็ทางรัฐบาลเองก็เชิญชวนว่าโค้งสุดท้ายแล้วนะคะก็สามารถไปยืนยันสิทธิ์กันได้ภายใน21มิถุนายนก็คือวันอาทิตย์ที่กำลังจะถึงนี้นะคะ
0: ไม่กี่วันแล้วนะคะ
1: อีกไม่กี่วันแล้วค่ะแล้วก็กระทรวงการคลังเองก็จะมีการประกาศรายชื่อนะคะในวันที่17กรกฎาคม2569นี้นั่นเองค่ะผู้ที่ผ่านก็สามารถเริ่มใช้สิทธิ์กันได้นะคะตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนะคะส่วนผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่ผ่านก็จะมีช่วงระยะเวลาในการอุทธรณ์นะคะก็คือ17ถึง31กรกฎาคม2569นั่นเองค่ะ
0: ค่ะค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นึงช่วงหน้าก็จะกลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะเดี๋ยวสักครู่ค่ะกลับมาติดตามในช่วงคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะ
2: เกาะประเด็นเด็ดตามติดสถานการณ์ดังสดจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ช่วงคุยข่าวเล่าเรื่อง
0: ค่ะสำหรับช่วงคุยข่าวเล่าเรื่องนะคะเรื่องแรกที่เราจะนำมาพูดคุยกันก็เป็นเรื่องที่จังหวัดชุมพรค่ะในประเด็นจังหวัดชุมพรได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติโดยมีการจัดประชุมวางแผนฝึกซ้อมบนโต๊ะนะคะยกระดับการบริหารจัดการสาธารณภัยแบบบูรณาการค่ะว่าที่ร้อยตีกิตติพลรอดดอนนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้เป็นประธานการประชุมวางแผนเตรียมการฝึกกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพรและศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดชุมพรประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการจัดการฝึกซ้อมในรูปแบบฝึก

0: ซ้อมบนโต๊ะนะคะหรือว่า TTX นั่นเองซึ่งการประชุมในครั้งนี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งกำหนดให้มีการฝึกในระดับจังหวัดนะคะสำหรับจังหวัดชุมพรได้มีกำหนดการจัดฝึกซ้อมในวันที่24มิถุนายน2569โดยมีการสมมุติสถานการณ์จำลองขึ้นมานะคะซึ่งสถานการณ์ที่สมมุตินั้นก็เป็นสถานการณ์เกี่ยวกับวิกฤตพายุฝนถล่มชุมพรค่ะซึ่งจากพายุดีเปรสชันนะคะซึ่งมีกำลังแรงในอ่าวไทยได้เคลื่อนตัวมุ่งเข้าสู่ชายฝั่งของจังหวัดชุมพรคาดการปริมาณฝนสะสมภายใน24ชั่วโมงจะอยู่ที่250ถึง300มิลลิเมตรนะคะแล้วก็จะมีปริมาณฝนสะสมมากรวมกว่า800มิลลิเมตรด้วยกันซึ่งอาจจะส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่การฝึกก็จะเป็นการจำลองสถานการณ์ออกเป็น3ระยะด้วยกันระยะที่1ค่ะก็จะเป็นการฝึกระวังมวลน้ำแล้วก็พายุดีเปรสชันส่วนการฝึกระยะที่2นะคะก็จะเป็นการฝึกที่การฝึกซ้อมที่พายุขึ้นฝั่งและการตอบโต้สถานการณ์วิกฤตส่วนระยะที่3ก็จะเป็นการฟื้นฟูหลังเกิดภัยเพื่อให้ทุกหน่วยงานได้มีการทดสอบกระบวนการปฏิบัติงานการตัดสินใจแล้วก็การประสานงานร่วมมือกันอย่างเป็นระบบนั่นเองค่ะ
1: ค่ะ
0: สำหรับการฝึกในครั้งนี้นะคะก็นับว่าเป็นการฝึกเตรียมความพร้อมในเชิงรุกของจังหวัดชุมพรเพื่อยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการสาธารณภัยให้สามารถที่จะรับมือกับสถานการณ์จริงได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพเพื่อที่จะลดผลกระทบต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดนั่นเองค่ะ
1: ค่ะจากข่าวสารในจังหวัดชุมพรนะคะเรามาติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันบ้างค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะสั่งเร่งตรวจสอบกรณีต่างชาติถือบัตรประชาชนไทยในพื้นที่เกาะสมุยเกาะพะงันค่ะซึ่งทางด้านจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็ได้ออกมาชี้แจงค่ะกรณีสำนักข่าวแห่งหนึ่งได้มีการนำเสนอข้อมูลพบว่าบุคคลต่างชาติที่ประกอบธุรกิจด้านการศึกษาการท่องเที่ยวและอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพะงันนะคะได้รับสัญชาติไทยและถือบัตรประจำตัวประชาชนของคนไทยค่ะโดยมีหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนขึ้นต้นด้วย81033นะคะหลังจากฝ่ายปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้ออกมาระบุนะคะว่าการได้มาซึ่งสัญชาติไทยนั้นสามารถดำเนินการได้ค่ะแต่ต้องมีเงื่อนไขแล้วก็หลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดหลายประการด้วยกันนะคะจากข้อมูลนะคะที่พบว่ามีเลขรหัสเพียง5หลักยังไม่สามารถตรวจสอบหรือยืนยันได้ว่าเป็นบัตรประจำตัวของบุคคลไทยสัญชาติไทยหรือเปล่านะคะเนื่องจากว่าตัวเลขเนี่ยขึ้นต้นด้วยเลข8ค่ะซึ่งปกติแล้วถ้าขึ้นต้นด้วยเลข8เนี่ยก็จะบ่งบอกถึงสถานะของบุคคลต่างด้าวนะคะก็จำเป็นจะต้องได้รับข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนนี้ก่อนเพื่อเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนนะคะให้รอบด้านซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ยืนยันนะคะว่าท่านผู้ว่าสุราษฎร์ธานีนะบอกเลยว่าไม่ได้เพิกเฉยต่อกรณีดังกล่าวแล้วก็ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมถึงที่มาของเลขรหัสดังกล่าวแล้วนะคะตลอดจนกระบวนการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อให้เกิดความชัดเจนโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายนั่นเองค
0: ่ะ
1: เอาละค่ะก็ต้องขอบคุณข้อมูลข่าวสารนะคะจากเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรและเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันอีกสักช่วงนึงค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันในช่วงของรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพค่ะ
2: เล่าสู่กันฟังเตือนภัยเรื่องราวของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ
1: กล กงมิจฉาชีพในวันนี้ค่ะกระทรวงดีอีออกมาเตือนภัยกันค่ะพี่ปิ่นขาเพราะว่าตอนนี้ในโลกออนไลน์ได้รับข้อมูลว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดช่องทางไลน์ฝ่ายงานทะเบียนค่ะให้ประชาชนติดต่อสอบถามได้นะคะซึ่งในประเด็นนี้ค่ะกระทรวงดีอีหรือว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะก็ได้มีการประสานไปยังกระทรวงมหาดไทยนะคะไปที่งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยก็ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าข่าวนี้เป็นข่าวปลอมนะคะไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเองไม่ได้มีการเปิดช่องทางไลน์ฝ่ายงานทะเบียนนะคะแล้วก็ต้องแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนด้วยว่ากรณีที่ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารแบบนี้มาท่านต้องตรวจสอบก่อนที่จะนำไปแชร์ต่อเพราะถ้าเกิดว่าเรานำไปแชร์ก็เหมือนเราช่วยขยายผลให้กับมิจฉาชีพด้วยนะคะแล้วก็เกิดว่ากรณีแบบนี้ที่เป็นในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถ้าเกิดว่าท่านไม่แน่ใจว่าเป็นข่าวจริงหรือเปล่าหรือเป็นข่าวปลอมท่านติดต่อสอบถามไปได้ที่สายด่วน1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าจะไปติดต่อที่ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ
0: ก็สะดวกนะคะที่จะไปตรวจสอบว่าข้อมูลที่เราได้รับมานั้นเป็นข้อมูลที่เป็นจริงหรือเปล่านะคะไม่ใช่ข้อมูลเท็จค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วค่ะเอาละค่ะเรามีอีกหนึ่งข่าวที่อยากจะนำมาประชาสัมพันธ์กันด้วยค่ะพี่ติ๋ม
0: คะ
1: เพราะว่าจังหวัดกระบี่ของเรานะคะในวันพรุ่งนี้แล้วเราจะมีงานใหญ่ค่ะพี่ปิ๋มนั่นก็คืองานสุดยอดมหกรรมของดีวิถีชุมชนวิถีกระบี่ค่ะพี่ปิ๋มคะ
0: โอ้อันนี้จะมีการรวมอาหารถิ่นศิลปะวัฒนธรรมมีสินค้าโอท็อปนะคะซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยก็จะจัดกันในระหว่างวันที่17ถึง23มิถุนายนนี้นะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะนายอังกูลศิลาเทวากูลก็ได้บอกว่าจังหวัดกระบี่ของเราเนี่ยมุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากโดยมีการนำทุนทางวัฒนธรรมที่เรามีอยู่นะคะภูมิปัญญาท้องถิ่นทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชนมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งไปสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดกระบี่ในปีพ.ศ.2566ถึง2570นะคะที่มุ่งสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับนานาชาติหรือจุดหมายด้านหมายที่ยั่งยืนแห่งทะเลฝั่งอันดามันนั่นเองโดยใช้การท่องเที่ยวคุณภาพเป็นกลไกสำคัญในการกระจายรายได้สู่ชุมชนค่ะ
1: ค่ะสำหรับงานสุดยอดมหกรรมของดีวิถีชุมชนวิถีกระบี่นะคะก็จัดขึ้นภายใต้มหกรรมเยือนถิ่นยนต์วิถีชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีจังหวัดกระบี่หรือว่ากระบี่โกโลเคอลทัวริซึมนั่นเองนะคะก็อย่างที่พี่ปิ๋มบอกไปเลยค่ะว่างานจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง23มิถุนายนนี้พรุ่งนี้เป็นวันแรกนะคะที
0: ่
1: ลานพระอาทิตย์อบจกระบี่ใกล้ๆกับสวทกระบี่ของเรานี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าแฟนๆชาวกระบี่หรือว่าอยู่พื้นที่ใกล้เคียงอยู่ตรังอยู่สุราษฎร์อยู่ที่ไหนอีกล่ะภูเก็ตพังงา นะคะก็ใช้เวลาในช่วงเพราะว่าจะคลุมวันเสาร์อาทิตย์ด้วยใช่ไหมคะก็สุดสัปดาห์นี้ท่านก็สามารถมาร่วมงานดีๆของเรากันได้นะคะงานนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากเป็นงานที่เรียกได้ว่าจัด1ปีมีแค่1ครั้งเท่านั้นแล้วก็มีสินค้าโอท็อปของดีมากกว่า140ร้านค้าด้วยกันค่ะแต่ไฮไลท์สำคัญค่ะพี่ปิ่นขาวว
0: ัน
1: ที่19ค่ะวันที่19นะคะจะมีเขาเรียกว่าพิธีเป็นพิธีที่แบบสำคัญมากๆเลย
0: ค่ะเป็นพิธีบวงสรวงปู่ผู้ชงนาคราชที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่จัดขึ้นอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกระบี่หรือพี่น้องนักท่องเที่ยวนะคะจังหวัดใกล้เคียงก็สามารถที่จะเดินทางมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ของวิถีชุมชนชิมอาหารพื้นบ้านเลือกซื้อสินค้าคุณภาพนะคะสินค้าโอท็อปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นในงานสุดยอดมหกรรมของดีวิถีชุมชนวิถีกระบี่ได้ในระหว่างวันที่17ถึง23มิถุนายนนี้นะคะที่ลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่อย่าลืมค่ะ
3: ชมฟรีตลอดงาน
1: มากันเยอะๆและที่สำคัญนะได้ยินมาว่าร้านที่เข้าร่วมเนี่ยมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วย
0: โอ้ค่ะได้มาใช้มีโอกาสได้มาใช
1: ้ค่ะมากันได้นะคะ
0: ค่ะ ค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการ5แยกข่าวก็หมดลงแล้วค่ะสำหรับพรุ่งนี้สวทระนองนะคะจะเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดรายการ5แยกข่าวและช่วงต่อไปนะคะในเวลา 16:30 นาทีไปจนถึงเวลา 17:00 นขอเชิญคุณผู้ฟังนะคะติดตามรับฟังรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งวันนี้สวทมุกดาหารเป็นแม่ข่ายค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเป็นรายการเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศของกรมประชาสัมพันธ์เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ค่ะและวันนี้พบกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารกับดิฉันนางสาวพัชริดาภูปังผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรทุกหมู่เหล่าในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรหลายครั้งทั้งโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเสด็จโดยพระองค์เองค่ะและวันนี้จะได้พาทุกท่านย้อนรอยการเสด็จของพระองค์ณอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องขอเชิญติดตามรับฟังรับชมค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: ภาพเก่าเล่าเรื่องในวันนี้พาทุกท่านย้อนกลับไปในวันที่29พฤศจิกายน2520ที่โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารเมื่อ48ปีก่อนณสถานที่แห่งนี้พระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดใกล้เคียงได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ที่คนไทยรักและเทิดทูนอย่างยิ่งถึง4พระองค์นั่นคือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีได้เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งมายังบริเวณสนามโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารอำเภอคำชะอีจังหวัดนครพนมในขณะนั้นทุกพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนและทักทายราษฎรและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดทรงพระราชทานอุปกรณ์การเรียนแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารและทรงแนะนำให้ราษฎรปลูกข้าวและประกอบอาชีพที่สุจริตพร้อมทั้งทรงลงพระปรมาภิไธยไว้เป็นหลักฐานในสมุดเยี่ยมของโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นถือเป็นหมุดหมายแห่งความจงรักภักดีของชาวคำชะอีโดยได้มีการจัดสร้างเป็นสัญลักษณ์แห่งสถานที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา5ธันวาคม2550ไว้ณโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญเมื่อครั้งที่พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขในพื้นที่เมื่อเดินเข้าไปภายในจะเป็นสถานที่ประดิษฐานเครื่องสักการะและเรื่องราวบันทึกเหตุการณ์ที่ทางอำเภอคำชะอีและคณะครูโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารได้เพียรพยายามที่จะรวบรวมจากการตามหาเพื่อสัมภาษณ์พูดคุยกับบุคคลในภาพและถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านั้น

0: ชุดนิทรรศการและภาพถ่ายไว้ณสถานที่แห่งนี้เพื่อให้เป็นศูนย์รวมจิตใจและใช้ในการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีของชาวอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารโดยในปี2568ที่ผ่านมาเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2568ได้มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวาระครบรอบ48ปีวันเสด็จทรงงานอำเภอคำชะอีโดยมีนายวรยานบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานโดยมีครูนักเรียนผู้นำชุมชนและประชาชนร่วมงานจำนวนมากซึ่งในวันดังกล่าวได้มีการแปลอักษรเป็นสัญลักษณ์พระปรมาภิไธยสก.โดยนักเรียนโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารเป็นภาพที่สวยงามและสมพระเกียรติเพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสันแวะนาโคกรุงตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกลโดยทรงส่งเสริมให้มีการปักผ้าและทอผ้าไหมโดยเฉพาะการปักผ้าและจัดทำเครื่องแต่งกายชุดโขนนั้นถูกนำไปใช้ประกอบเข้าชุดสำหรับใช้ในการแสดงโขนพระราชทานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและได้กลายเป็นอาชีพเสริมหลักที่สร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับประชาชนในชุมชนนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้แก่ประสบนิกรของพระองค์จะพาทุกท่านติดตามกันในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอย

มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ที่เคยประสบปัญหาความยากจนมีรายได้น้อยและขัดแคลนพื้นที่ทำกินด้วยพระราชปณิธานที่ว่าอย่ามาพูดเรื่องกำไรขาดทุนกับฉันฉันต้องการให้คนจนมีงานทำมากๆขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระองค์ได้พระราชทานอาชีพเสริมและพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตของราษฎรผ่านการจัดตั้งศูนย์และโครงการส่งเสริมศิลปาชีพที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารอาทิโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสารแวดนาโคกุงโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหนองแคนอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารโดยโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสันแวดนาโคกุงเมื่อวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทรงงานที่สำนักสงฆ์ภูผาพึ่งใช้เป็นที่ประทับชั่วคราวทรงทราบถึงความยากลำบากของราษฎรบ้านนาโคกุงและบ้านสันแวดตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจึงพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อส่งเสริมอาชีพและมอบทุนการศึกษารวมถึงรับราษฎรที่เจ็บป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ที่นี่พระองค์ทรงส่งเสริมราษฎรทำการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าไหมและงานปักผ้าสำหรับงานปักผ้าและชุดผมพระราชทานคือหนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณอันลึกซึ้งของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงผสานการชุบชีวิตผู้ยากไร้เข้ากับการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมชั้นสูงของชาติได้อย่างน่าอัศจรรย์งานปักผ้ากลุ่มอาชีพที่ใหญ่ที่สุดในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสันแวะนาโคกุงแม้ว่าบ้านสันแวะจะโดดเด่นเรื่องการทอผ้าไหมแต่ในด้านโครงสร้างสมาชิกกลุ่มงานปักผ้าถือเป็นกลุ่มที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุดในโครงการเนื่องจากเป็นงานที่ราษฎรสามารถรับชิ้นงานไปทำที่บ้านได้ทำให้สามารถดูแลบุตรหลานและทำควบคู่ไปกับงานเกษตรกรรมหลักได้อย่างสะดวกเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชดำริให้ฟื้นฟูการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติโขนพระราชทานขึ้นมาสิ่งสำคัญที่ต้องรื้อฟื้นคือภัตราภรณ์หรือเครื่องแต่งกายโขนโบราณที่ต้องมีความวิจิตรการตาพระองค์จึงทรงใช้โครงข่ายของศูนย์ศิลปาชีพทั่วประเทศรวมถึงกลุ่มปักผ้าบ้านสันแวะนาโคกุงในการสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายเหล่านี้เทคนิคที่ใช้ปักชุดโขนสมาชิกกลุ่มปักผ้าบ้านสันแวะจะได้รับการฝึกฝนเทคนิคชั้นสูงเช่นการปักสอยด้วยไหมน้อยการปักหักดิ้นข้อดิ้นโปร่งและการหนุนดิ้นให้เกิดมิตินูนเด่นตามลวดลายราชสำนักโบราณเช่นลายพุ่มข้าวบินลายกระจ่างและลายกนกโดยสมาชิกจะได้รับมอบหมายให้ปักชิ้นส่วนสำคัญของตัวละครโขนพระนางยักษ์ลิงเช่นอินทนูหรือนวมคอกรองคอสนับเพลาทับสวงและห้อยหน้าห้อยข้างซึ่งล้วนต้องใช้ความประณีตและการคำนวณระยะฝีเข็มอย่างแม่นยำเป็นแรมเดือนต่อ1ชิ้นงานการที่ทรงพระราชทานงานปักชุดโขนมาทำในชุมชนไม่เพียงแต่สร้างรายได้เสริมที่มั่นคงให้แก่กลุ่มแม่บ้านและเยาวชนในพื้นที่เท่านั้นแต่ยังเป็นการยกระดับฝีมือของชาวบ้านให้กลายเป็นช่างหัตถศิลป์ชั้นสูงที่มีส่วนร่วมในการทำเครื่องแต่งกายสำหรับนาฏกรรมระดับโลกอีกด้วยงานปักผ้าและชิ้นส่วนชุดโขนที่ทำสำเร็จจากโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสันแวะนาโคกุงอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารจะถูกส่งเข้ากองราชเลขานุการในพระองค์เพื่อนำไปประกอบเข้าชุดสำหรับใช้ในการแสดงผลพระราชทานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเมื่อปี2568ผลงานโครงการได้ไปอวดโฉมในงานแสดงโขนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสัตยาภาลีจัดแสดงระหว่างวันที่6พฤศจิกายนถึงวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2568ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนอกจากพระมหากรุณาธิคุณในการพระราชทานอาชีพแล้วทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริยังเน้นย้ำเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนโดยมีการส่งเสริมแหล่งผลิตอาหารชุมชน
ให้ความรู้ด้านการเกษตรตลอดจนอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าและหัตถกรรมพื้นบ้านให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทย

0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะในช่วงสารต่อพระราชปณิธานในวันนี้จะพาทุกท่านไปพบกับนายณราวิทย์มณีฤทธิ์นายอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารเป็นหนึ่งในข้าราชการที่มุ่งมั่นอุทิศตนในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสืบสานพระราชปณิธานและพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยการบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมติดตามได้กับช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: ครับสวัสดีครับผมนายณราวิทย์มณีฤทธิ์นายอำเภอคำชะอีครับสำหรับการสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับในฐานะที่ผมเองเป็นนายอำเภอคำชะอีนะครับและเป็นประสงค์นิกรของพระองค์นะครับได้นำแนวพระราชดำริและพระราชปณิธานนะครับเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับในทุกมิติมาดำเนินการในพื้นที่โดยเฉพาะในเรื่องของการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนโดยการทำอาชีพเสริมนะครับโดยเฉพาะพระองค์ท่านได้เน้นเรื่องของการอนุรักษ์ผ้าไทยผ้าพื้นเมืองแล้วก็ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดรายได้กับกลุ่มอาชีพทอผ้านะครับรวมทั้งสนับสนุนให้ทุกคนเนี่ยได้นำผ้าไทยไปประยุกต์ใช้ไปสวมใส่ก่อให้เกิดรายได้ซึ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือพระองค์ทรงได้มีพระดำริให้ก่อตั้งโครงการส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดมุกดาหารเราเองนะครับมีโครงการศิลปาชีพ2แห่งนะครับซึ่งอยู่ที่ตั้งอยู่ที่อำเภอดงหลวงนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสันแวนาโคกุงอยู่ที่ตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงนะครับและอีกที่หนึ่งคือโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหนองแคนนะครับตำบลหนองแคนอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารซึ่งผมเองก่อนจะย้ายมาอยู่ที่นี่ก็เคยดำรงตำแหน่งในอำเภอดงหลวงนะครับก็ได้สนองพระราชดำริแล้วก็ติดตามการดำเนินโครงการนะครับอย่างต่อเนื่องในส่วนของอำเภอคำชะอีเรานะครับก็ได้ขยายผลจากโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหนองแคนนะครับได้มาขยายผลอยู่ที่บ้านอยู่ที่ตำบลคำบกนะครับซึ่งเป็นกลุ่มทอผ้าภูผากูดนะครับซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2567นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้มีสมาชิกประมาณ30คนได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะครับรับไว้เป็นสมาชิกสมทบซึ่งก็พระองค์ท่านทางโครงการเนี่ยได้นำความรู้นำวิทยากรมาให้ความรู้มาอบรมแล้วได้รับพระทานเส้นไหมนะครับเส้นฝ้ายแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็มีออเดอร์มีงานมาให้แล้วก็ส่งไปยังโครงการศิลปาชีพบ้านหนองแคนแล้วก็ส่งต่อไปที่โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามที่จังหวัดสกลนครแล้วก่อให้เกิดรายได้กับกลุ่มสมาชิกสมทบนี้อย่างมากมายตอนนี้ก็ได้รับโครงการจากกระทรวงมหาดไทยนะครับงบประมาณ 100,000 บาทเพื่อมาทำผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติเพื่อต่อยอดกับโครงการนี้ซึ่งขณะนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับก็ถือว่าได้รับอานิสงส์จากพระราชปณิธานนี้ซึ่งกลุ่มนี้ก็กำลังดำเนินการ อย่างเข้มข้นและก็ต่อเนื่องนะครับก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ประสงค์นิกรชาวอำเภอคำชะอีได้รับพระเมตตาจากโครงการที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริไว้และก็พวกเราจะสานต่อพระราชปณิธานนี้ให้เกิดความยั่งยืนและก็ให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสมดังปณิธานของพระองค์ท่านครับ

0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในช่วงนี้จะพาทุกท่านติดตามความก้าวหน้าการฝึกซ้อมกำลังพลฉุดชักราชรถเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
1: พลโทณัฐเดช จันทรังสุแม่ทัพน้อยที่1เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการฝึกซ้อมกำลังพลฉุดชักราชรถณโรงเรียนทหารสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารบกจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโอกาสนี้พลโทณัฐพรขวัญแย้มเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกพันเอกนักรบเหมือนแก้วรองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารบกพร้อมด้วยผู้บัญชาการและกำลังพลให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการฝึกซ้อมรวมถึงความพร้อมด้านกำลังพลและการปฏิบัติภารกิจในภาพรวมแม่ทัพน้อยที่1กล่าวว่ากรมสรรพาวุธทหารบกได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญในการจัดกำลังพลฉุดชักพระมหาพิชัยราชรถราชรถน้อยและเกลินบันไดนาคซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศโดยเฉพาะริ้วขบวนที่2ซึ่งเป็นขบวนที่ใช้กำลังพลจำนวนมากที่สุดมีระยะทางการเคลื่อนขบวนยาวที่สุดและใช้เวลาปฏิบัติภารกิจนานที่สุดจึงต้องอาศัยความพร้อมเพรียงความแข็งแรงและความอดทนในการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลทุกนายโดยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรักษาความต่อเนื่องของการฝึกซ้อมโดยหลีกเลี่ยงการปรับเปลี่ยนกำลังพลทั้งตัวจริงและกำลังพลสำรองโดยไม่จำเป็นเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยในการปฏิบัติงานร่วมกันและสามารถรักษามาตรฐานการเคลื่อนขบวนให้เป็นไปอย่างพร้อมเพรียงและสง่างามและยังได้สั่งการให้ติดตามและตรวจสอบสภาพเส้นทางตลอดแนวการเคลื่อนขบวนอย่างละเอียดโดยเฉพาะพื้นที่จุดเลี้ยวและพื้นที่ที่มีสภาพผิวไม่สม่ำเสมอเพื่อเร่งประสานการปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนวันปฏิบัติภารกิจจริงอาจจะช่วยให้การฉุดชักราชรถเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยแม่ทัพน้อยที่1ยังได้แสดงความห่วงใยต่อกำลังพลที่ทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาพร้อมกำชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับให้ดูแลด้านสวัสดิการสุขภาพร่างกายและขวัญกำลังใจของผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้กำลังพลทุกนายสามารถปฏิบัติภารกิจสำคัญครั้งประวัติศาสตร์นี้ได้อย่างสมบูรณ์สมพระเกียรติและเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนทั้งประเทศ
0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะสามารถติดตามรับฟังและรับชมกันได้ค่ะและในวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วดิฉันนางสาวพัชริดาภูปังจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารลาทุกท่านด้วยบทเพลงผู้หญิงแห่งแผ่นดินสวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งปรับปรุงกฎหมายคนเข้าเมืองแก้ปัญหาส่งกลับต่างชาติทำผิดล่าช้าป้องกันย้อนกลับมาทำผิดซ้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางล่างราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งปรับปรุงกฎหมายคนเข้าเมืองแก้ปัญหาส่งกลับต่างชาติทำผิดล่าช้าป้องกันย้อนกลับมาทำผิดซ้ำ
6: นางสาวรัชดาธานาดีเรย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินการปราบปรามคนต่างด้าวที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติแก๊งคอลเซ็นเตอร์นอมินีการลักลอบประกอบธุรกิจผิดกฎหมายและการกระทำผิดในรูปแบบต่างๆมาอย่างต่อเนื่องซึ่งปัจจุบันเหตุผลลับที่เป็นรูปธรรมแม้จะมีการจับกุมและดำเนินคดีแล้วแต่ยังมีข้อจำกัดในกระบวนการส่งตัวชาวต่างชาติที่กระทำความผิดกลับประเทศและหลายกรณียังใช้เวลานานทำให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ยังออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกติและอาจมีการกระทำความผิดซ้ำได้นายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้รองนายกรัฐมนตรีสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกระทรวงมหาดไทยร่วมกันพิจารณาปรับปรุงกฎหมายคนเข้าเมืองและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดกระบวนการส่งตัวชาวต่างชาติที่กระทำความผิดกับประเทศให้มีความรวดเร็วคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมาตรการดังกล่าวมีขึ้นหลังพบข้อจำกัดว่าขั้นตอนการส่งกลับในปัจจุบันใช้เวลานานทำให้กลุ่มผู้กระทำความผิดเช่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์กลุ่มนอมินีหรือผู้กระทำความผิดกฎหมายยังคงออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกติและอาจก่อเหตุซ้ำได้อีกนายกรัฐมนตรีจึงย้ำว่าประเทศไทยยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวและนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาโดยสุจริตแต่สำหรับผู้ที่มีการฝ่าฝืนกฎหมายจะต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดและถูกผลักดันออกนอกประเทศโดยเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กทม.ย้ำเตือนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ย้ายทะเบียนบ้านไม่ถึง1ปีเร่งยื่นคำขอเพิ่มชื่อเพื่อใช้สิทธิ์เลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่สำนักงานเขตเดิมภายในวันพรุ่งนี้นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครย้ำเตือนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก. ให้เร่งตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าเพื่อความถูกต้องโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ย้ายทะเบียนบ้านไปอยู่ในเขตใหม่ไม่ถึง1ปีจะมีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครได้เพียงอย่างเดียวแต่จะไม่มีสิทธิ์เลือกสก.ในเขตใหม่ซึ่งหากประสงค์จะใช้สิทธิ์เลือกสก.จะต้องเดินทางไปยื่นคำขอเพิ่มชื่อณสำนักงานเขตเดิมที่เคยมีชื่ออยู่ติดต่อกันเกิน1ปีภายในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายตามที่กฎหมายกำหนดนอกจากนี้ปลัดกรุงเทพมหานครยืนยันว่าการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ไม่มีกำหนดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือเลือกตั้งนอกเขตประชาชนต้องไปลงคะแนนณคูหาเลือกตั้งตามเวลาที่กำหนดเท่านั้นกกต.พังงาระดมถอดบทเรียนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามติในวันเดียวกันเพื่อทบทวนกระบวนการดำเนินงานและสร้างมาตรฐานการจัดการเลือกตั้งในครั้งต่อไป
7: นายไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามติในวันเดียวกันคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงาพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่1และ2สรุปผลการดำเนินงานการเลือกตั้งพร้อมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทบทวนกระบวนการดำเนินงานและสะท้อนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการจัดการเลือกตั้งที่ผ่านมาผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงาเปิดเผยว่าการประชุมดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนาการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการเลือกตั้งอริสาศิรัสสวทพังงารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันอังคารที่16มิถุนายน2569ครับมารายงานตัวกับคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับวันนี้แน่นอนมาพร้อมกับบรรยากาศที่พื้นที่หลายๆพื้นที่เลยนะครับก็ต้องบอกว่าในกทมเองเนี่ยก็มีฝนตกลงมาช่วงประมาณสักบ่าย2โมงบ่าย3โมงนะครับที่แถวๆสถานีของเราก็ชุ่มฉ่ำไปด้วยสายฝนนะครับวันนี้คุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างแถวๆวิภาวดีรังสิตนะครับรวมถึงแถวๆดินแดงด้วยนะครับก็มีสายฝนที่โปรยปลายลงมานะครับวันนี้ทาง FM 92.5 MHz แล้วก็ทาง FM 95.5 MHz รวมถึงทาง FM 105 MHz ครับใครที่กำลังติดตามอยู่ในห้วงเวลานี้ด้วยในขณะเดียวกันครับต้องพาคุณผู้ฟังไปทักทายทาง AM ด้วยนะครับ AM 819 KHz ครับรวมถึง AM891 กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ยังมี AM 1467 กิโลเฮิรตซ์และวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ในห้วงเวลานี้ด้วยนะครับใครที่ฟังรายการอยู่ก็แนะนำตัวรายงานมาได้นะครับทาง Facebook Fanpage ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและก็ใน TikTok ด้วยนะครับก็ขึ้นไลฟ์แล้วพร้อมกันไปเลยคู่ขนานกันไปทั้งวิทยุนะครับแล้วก็สื่อออนไลน์สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเบอร์โทรศัพท์ก่อนเลยแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับวันนี้ก็พร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับที่02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับวันนี้มีทีมงานของเราครบถ้วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังไมค์คุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับดูแลอยู่ที่ฝ่ายเทคนิคของเราครับแล้วก็มีคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นด้วยนะครับที่รับสายอยู่หลังไมค์พร้อมที่จะรายงานตัวนะครับพร้อมที่จะพูดคุยแล้วก็ทักทายกันกับบรรยากาศวันนี้ครับเชื่อว่าหลายๆท่านเลยที่กำลังติดตามฟังอยู่นะครับไม่ว่าจะอยู่บนรถนะครับตอนนี้เลิกงานแล้วพอได้ยินเสียงแบบนี้ปุ๊บเนี่ยบอกว่าเตรียมตัวกลับบ้านได้เพราะว่าคุณบอลมาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเวลาประจำแล้วก็เป็นเวลาที่คุ้นเคยอย่างเช่นน้องแชมป์นะครับวันนี้ก็รายงานตัวมาแล้วเช่นเดียวกันคุณป้าเอียดด้วยนะครับมีของขวัญส่งมาให้ด้วยเป็นใจส้มโอ้โหขอบคุณมากๆเลยใจส้มวันนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวมาก็สามารถเพิ่มเติมคุยกันได้นะครับแล้วก็ทักทายกันได้มีเรื่องราวที่อยากจะส่งต่อต่างๆก็สามารถพูดคุยกันมาได้เช่นเดียวกันนะครับหลายเรื่องภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีครับอย่างที่นำเรียนกันว่าวันนี้ท่านจะเดินทางไปที่รัสเซียที่เมืองคาซานด้วยนะครับท่านก็ออกเดินทางแล้วเดี๋ยวจะมาติดตามรายละเอียดกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายเรื่องราวเลยนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้นะครับคุณพินโยจินพละนี่นะครับวันนี้ก็รีโพสต์เรียบร้อยแล้วนะครับแชร์กันไหมแชร์กันหรือยังใครที่แชร์แล้วขอบคุณด้วยนะครับทุกๆข้อความที่ส่งเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับมีคุณฝนด้วยที่กำลังติดตามอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเรานะครับวันนี้ก็มีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องสำคัญที่เกริ่นบอกไปนะครับตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นภารกิจต่างๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญเลยวันนี้มีการแถลงเรื่องราวของการทลายเครือข่ายยาเสพติดด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อสั่งการสำคัญครับแล้วก็การเดินหน้านะครับในการปราบปรามเรื่องของยาเสพติดด้วยขออนุญาตเริ่มต้นข่าวแรกเลยเรื่องสำคัญครับแล้วก็ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติในการที่จะเดินหน้าเรื่องของการจัดการกับยาเสพติดโดยทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยว่าตลอดห้วงเวลา2เดือนที่ผ่านมาคุณผู้ฟังครับตั้งแต่1เมษายนจนถึง10มิถุนายน2569ครับรัฐบาลเดินหน้าในการปราบปรามเรื่องของยาเสพติดเชิงรุกอย่างเข้มข้นโดยสามารถที่จะสกัดกั้นยาเสพติดได้เป็นจำนวนมากแล้วก็มีการทลายครับเครือข่ายยาเสพติดได้เกินเป้าหมาย ายด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการตัดวงจรทางการเงินของขบวนการค้ายาเสพติดได้อย่างเป็นรูปธรรมสะท้อนผลสำเร็จครับของการสกัดกั้นต้นทางปราบเครือข่ายแล้วก็มีการตัดทุนค้ายาที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องคุณผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งล่าสุดครับอันนี้เป็นตัวเลขชัดเจนเลยทีเดียวทางด้านของสำนักงานปปส.ครับสามารถที่จะจับกุมคดีเรื่องของยาเสพติดได้นะครับกว่า 59,609 คดีผู้ต้องหาครับกว่า 61,685 คนสามารถยึดของกลางครับนั่นก็คือยาบ้าได้กว่า 272.79 ล้านเม็ดยาไอซ์นะครับกว่า 17,729.83 กิโลกรัมแล้วก็ยังมีเรื่องของเฮโรอีนนะครับ 276.77 กิโลกรัมมีคีตามีนครับ 2,639.32 กิโลกรัมแล้วก็มีการขยายผลเครือข่ายสำคัญได้ถึง64เครือข่ายด้วยกันคุณผู้ฟังครับแน่นอนครับการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับจากการบูรณาการกองกำลังเฝ้าระวังแล้วก็การควบคุมพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกทั้งทางน้ำแล้วก็ช่องทางธรรมชาติอย่างเข้มงวดโดยล่าสุดครับเมื่อวันที่15มิถุนายน2569กองทัพเรือโดยหน่วยงานนะครับเป็นหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงนะครับเขตเชียงรายก็สามารถที่จะตรวจยึดยาบ้าได้อีก6,24,000 เม็ดบริเวณอำเภอเวียนแก่นจังหวัดเชียงรายนะครับสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการเดินหน้าสกัดกั้นเรื่องของยาเสพติดแล้วก็เรื่องของการดำเนินการตั้งแต่ต้นทางปิดเส้นทางลำเลียงข้ามชาติครับแล้วก็ป้องกันไม่ให้ยาเสพติดนะครับจำนวนมหาศาลหลุดรอดเข้าสู่ชุมชนแล้วก็พื้นที่ชั้นในของประเทศนั่นเองนี่คือวาระแห่งชาติครับเรื่องสำคัญที่เป็นภารกิจที่ต้องบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลครับเดินหน้าที่จะยกเรื่องนี้เป็นปัญหาระดับชาติเลยก็ว่าได้ท่านบอกเลยว่าต้องจัดการเรื่องของยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยนี่คือเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นข้อสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับโดยล่าสุดก็ได้มีการแถลงตัดทุนค้ายาลุย2เดือนครับต้องบอกว่าทลายเครือข่ายเกินเป้านะครับสามารถที่จะยึดยาบ้าได้กว่า272ล้านเม็ดอายัดทรัพย์ทะลุตอนนี้แล้วกว่า 10,000 ล้านบาทคุณผู้ฟังนี่คือการเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็จริงจังเข้มข้นมากในการปราบปรามเรื่องของยาเสพติดนะครับนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเป็นเรื่องแรกเลยคุณมงคลวันนี้รายงานตัวมาแล้วด้วยขอบคุณข้อความด้วยนะครับที่ติดตามกันอยู่มีข้อความนะครับส่งมาจากคุณพลกฤษด้วยสวัสดียามเย็นนะครับวันนี้มีข้อความจากคุณสุวรรณาจากลพบุรีฝนตกครับลพบุรีตอนนี้นะครับลมแรงด้วยสัญญาณชัดเจนอยู่ขอบคุณมากเลยคุณหนุ่มเพชรภูไทยรายงานเรื่องของวันนี้มีการออกรางวัลใช่ไหมทราบหรือยังครับเลขที่ออกสดๆเลยรางวัลที่1บอกกันหน่อยคุณหนุ่มเพชรภูไทยบอกรางวัลที่1เลขที่ออกบอกมาแล้วด้วยนะครับ287184แล้วก็มีเลขท้าย2ตัวเลขที่ออกคือ48นะครับไปดูในเพจของสวทก็ได้นะครับก็มีการลงเอาไว้เช่นเดียวกันตั้งแต่ช่วงประมาณสัก 4:00 นกว่าๆก็มีเศรษฐีรายใหม่เกิดขึ้นนะครับก็แสดงความยินดีด้วยย้ำอีกครั้งนึงมาตรวจรางวัลกันนิดนึงก็แล้วกันสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่นะครับวันนี้รางวัลที่1เลขที่ออกก็คือ287184นะครับเลขท้าย2ตัว48นะครับมีเลขท้ายเป็นเลขหน้า3ตัวใช่ไหม758 434แล้วก็เลขท้าย3ตัวท้ายนะครับ007นี่เลขเจมบอลใช่ไหม007แล้วก็มี721ด้วยนะครับนี่ก็เป็นรางวัลวันนี้นะครับงวดที่16มิถุนายน2569คุณฟังไปตรวจเพิ่มเติมได้นะครับในเพจของสวทก็ลงเอาไว้นะครับมีข้อความหลายๆท่านเลยที่กำลังติดตามอยู่นะครับคุณสุใช่ไหมครับขอบคุณมากเลยลงท้ายด้วย269ด้วยนะครับมีใครที่เข้ามาใหม่ก็ทักทายมานะครับแล้วก็พูดคุยเพิ่มเติมกันมาได้เลยนะครับทาง022769717เมื่อกี้นี้เกริ่นบอกไปนะครับตั้งแต่ต้นรายการแล้วก็นำเรียนกับคุณผู้ฟังมาโดยตลอดว่าภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีครับจะเดินทางนะครับไปที่เมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียช่วงบ่ายของวันนี้ครับท่านก็เดินทางเป็นที่เรียบร้อยนะครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทิน ชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับพร้อมเรื่องของคณะนะครับที่ได้มีการเดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองกรุงเทพมหานครครับเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติคาซานที่เมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียนะครับก็ออกเดินทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับภาพข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับนำมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกหนึ่งเรื่องวันนี้เรื่องสำคัญนะครับต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายคนก็ตามเรื่องนี้กันอยู่นะครับล่าสุดทางด้านของเพจของสวทครับลงเรื่องนี้เอาไว้เรื่องราวที่เป็นประเด็นการย้ายผู้ว่าราชการภูเก็ตนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานล่าสุดทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยเรื่องของการย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกเป็นไปตามการเสนอของปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแล้วก็เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ครับโดยเรื่องนี้ขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับจากทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นประเด็นที่เชื่อว่าหลายๆท่านหลายๆคนก็ติดตามเรื่องนี้กันอยู่นะครับก็มานำเรียนกับคุณผู้ฟังโดยวันนี้ครับ16มิถุนายน2569ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีครับสำคัญเลยที่เป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้คือมีคำสั่งย้ายนายนิรัตน์พงสิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยท่านบอกว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นผู้เสนอมาซึ่งคำสั่งย้ายในครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงาน

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็มีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่ใครที่เข้ามาแล้วนะครับเพิ่มเติมพูดคุยกันได้หรือว่าสามารถที่จะทักทายส่งข้อความมาได้นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับวันนี้ก็ส่งมาเพื่อที่จะเป็นกำลังใจแล้วก็ทักทายกัน02ครับ2769717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721เชื่อว่าหลายท่านเลยทีเดียวที่กำลังติดตามนะครับแล้วก็กำลังรับฟังรายการอยู่ในห้วงเวลานี้ก็สามารถที่จะทักทายคุณน้อยครับจากนครสวรรค์บอกฝนคุณบอลฝนกำลังจะตกเลยห้วงเวลานี้ก็ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพกันด้วยนะครับมีข้อความจากหลากหลายพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่นะครับโดยเฉพาะเรื่องสำคัญไม่ว่าจะเป็นการติดตามข้อมูลการติดตามข่าวสารต่างๆนะครับแล้วก็การคุยกันนะครับเรื่องของการคุยข่าวในทุกๆวันด้วยซึ่งถือว่าวันนี้ก็ได้มานั่งคุยข่าวกันมีเรื่องสำคัญแน่นอนครับอีกหนึ่งเรื่องที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยเรื่องราวของความขัดแย้งครับคุณผู้ฟังที่เกิดขึ้นนะครับที่ตะวันออกกลางต้องบอกว่าทิศทางวันนี้เป็นข่าวดีนะครับทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศครับล่าสุดได้มีการออกแถลงการแสดงความยินดีต่อการที่สหรัฐอเมริกากับอิหร่านล่าสุดบรรลุข้อตกลงยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางโอ้ต้องบอกว่านี่ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นสัญญาณที่ดีใช้คำนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็อิหร่านล่าสุดก็บรรลุข้อตกลงนะครับเรื่องของความขัดแย้งนะครับยุติความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยล่าสุดครับกระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการครับมีการระบุเรื่องสำคัญเลยบอกว่าประเทศไทยยินดีเป็นอย่างยิ่งครับต่อการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านนั่นเองนะครับเพื่อยุติความขัดแย้งครับในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยชื่นชมบทบาทสร้างสรรค์ของปากีสถานและก็โอมานครับในฐานะผู้ที่ไกล่เกลี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเจรจาความพยายามของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ใช้เรื่องของการทูตนะครับมาคลี่คลายความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะครับโดยเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ครับต้องบอกว่ามีข้อความนะครับจากคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามแล้วก็กำลังรับฟังรายการอยู่นะครับมีคุณเอกกี้นี่นะครับคุณพลาวด้วยแล้วก็มีคุณฝนนะครับวันนี้ที่ฟังรายการอยู่นะครับขอบคุณมากๆเลยโดยประเทศไทยครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อตกลงจะได้รับการปฏิบัติอย่างสมบูรณ์บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติเพื่อจะนำไปสู่การเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างทุกฝ่ายแล้วก็จะนำมาซึ่งสันติภาพในภูมิภาคความมั่นคงของเศรษฐกิจโลกและก็เสรีภาพการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นการเดินเรือที่ต้องบอกว่าเกิดเสรีภาพการเดินเรือช่องแคบฮอร์มุสอย่างยั่งยืนนี่คือข่าวดีนะถ้ามองมุมนี้ก็คือกระทรวงการต่างประเทศก็ออกแถลงการแสดงความยินดีครับต่อการที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านบรรลุข้อตกลงยุติความขัดแย้งหลายๆคนเลยที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้ก็มีข้อความส่งมาก็ยินดีนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความขัดแย้งก็ยุตินะครับแล้วก็เดินหน้าสู่เรื่องของสันติภาพเดินหน้าสู่เรื่องของความที่มาปลองดองกันสมานฉันท์กันว่าอย่างนั้นเลยกระทรวงการต่างประเทศก็ออกแถลงการระบุเลยชัดเจนอีกครั้งหนึ่งว่าประเทศไทยยินดีเป็นอย่างยิ่งคุณผู้ฟังต่อการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งนะครับในภูมิภาคตะวันออกกลางแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าชื่นชมบทบาทสร้างสรรค์ของปากีสถานแล้วก็โอมานครับในฐานะที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยในเรื่องของการเจรจารวมถึงความพยายามที่จะยุติความขัดแย้งโดยการใช้เรื่องของการทูตนะครับมาคลี่คลายความตึงเครียดมีการเจรจามีการพูดคุยแล้วก็หาทางออกเรื่องของสันตินั่นเองนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งข่าวดีเลยนะที่วันนี้หลายๆคนที่ติดตามกันอยู่ก็มีข้อความส่งมานะครับแน่นอนเราอยู่กันก็ต้องมีความเกื้อกูลกันใช้คำนี้นะครับแล้วก็อยู่กันด้วยความเข้าใจแน่นอนไม่อยากให้เกิดข้อขัดแย้งไม่อยากให้เกิดความรุนแรงในทั่วทุกภูมิภาคของโลกใบนี้นะครับมีข้อความแบบนี้ส่งมาก็เป็นกำลังใจให้กับเหตุการณ์ทุกๆเหตุการณ์ที่อาจจะมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นนะครับการเจรจาแล้วก็การใช้การทูตพูดคุยกันเพื่อหาข้อยุติอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับเอามาดูข้อความกันนะครับจากคุณผู้ฟังที่ติดตามกันตอนนี้เลยนะครับมีคุณสุเทพคุณสุเทพแชร์หรือยังครับ
ีคุณฟลุ๊กจากช

0: ชัยนาทด้วยที่ติดตามฟังอยู่ตอนนี้นะครับคุณประยงชวีชื่นสวัสดีน้องบอลครับแล้วก็สวัสดีทีมงานจากชัยยาสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับมีข้อความนะครับบอกโอสาธุคุณบอล ขอให้เลิกลบกันสักทีเถอะนี่นะครับอ่านข้อความเลยนะครับน้ำมันจะได้ลดลงข้าวของก็จะได้ปรับราคาลงด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอต้นทุนน้ำมันมันสูงขึ้นจากตะวันออกกลางข้าวของก็มีการทยอยใช่ไหมปรับตัวตามต้นทุนของราคาน้ำมันที่ทุกท่านก็ทราบอยู่แล้วก็ทยอยปรับนะครับตอนนี้ก็นำไปสู่ทิศทางที่ดีสัญญาณบวกนะครับก็มีการเจรจากันเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากๆเลยขอบคุณครับพระประยูรอ่านแล้วขอบคุณการส่งภาพการรายงานข่าวมาด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามกันผ่านทางทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของเรานะครับเอามาดูอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวเมื่อกี้นี้นะครับมีเรื่องที่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเป็นเรื่องสำคัญเพื่อที่จะเดินหน้าสู่การใช้ชีวิตอย่างแฮปปี้แล้วก็มีความเมื่อวานนี้ครับนำเรียนกับคุณผู้ฟังไปแล้วด้วยเรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่วันแรกใช่ไหมครับมีข่าวมาเล่าให้ฟังกันเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่มีการเปิดเผยความคืบหน้าของฟู้ดเดลิเวอรี่ที่มีการใช้วันแรกคุณผู้ฟังทราบไหมว่าเท่าไหร่วันแรกที่มีการเปิดแคมเปญเมื่อวานนี้15มิถุนายนล่าสุดกระทรวงการคลังเขามีการรายงานตัวเลขคุณผู้ฟังเปิดเผยความคืบหน้าของไทยช่วยไทยพลัสนะครับมีการใช้จ่ายกันโดยรวมมาแล้วนะตั้งแต่วันที่1 31,000 ล้านบาทโอ้โหแล้วก็การใช้จ่ายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่วันแรกเมื่อวานนี้นะครับ90 ล้านเยอะมากๆเลยทีเดียวสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังครับเปิดเผยคืบหน้าล่าสุดเลยของไทยช่วยไทยพลัส60/40จากเมื่อวานนี้ครับ15มิถุนายนนะครับพบว่าผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยรวมๆตัวเลขกลมๆนะครับก็ประมาณ26 ล้านรายนะครับ26 ล้านรายมียอดการใช้จ่ายรวมๆประมาณสัก 30,000 กว่าล้านนะครับ 31,000 ล้านนี่นะครับแบ่งเป็นยอดจากร้านค้าปกติเนี่ยก็ 30,000 กว่าล้านแล้วก็ยอดจากทางด้านของร้านค้าผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มเนี่ย91 ล้านโอ้โหเยอะมากๆเลยนะครับมีคนใช้จ่ายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มเนี่ย91 ล้านนะครับตัวเลขกลมๆอ่ะนะจริงๆก็จะมีตัวเลขที่เป็นเศษอีกนะครับแต่ว่ามองให้เห็นภาพคือเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับส่วนเงินที่รัฐบาลร่วมจ่ายเนี่ยก็เยอะครับประมาณ 18,000 กว่าล้านเลยทีเดียวส่วนเงินที่ประชาชนจ่ายเองก็ 13,000 กว่าล้านนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สะพัดมากๆแล้วก็มีการจับจ่ายกันมีจำนวนผู้ใช้จ่ายแล้วเนี่ยประมาณสัก25 ล้านรายนะครับมีจำนวนผู้ใช้จ่ายสิทธิ์ครบ 1,000 บาทแล้วหลายคนบอกครบและครบแล้วเนี่ยประมาณ3,619,096 รายนะครับนี่ก็เป็นตัวเลขที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับเชื่อว่าตอนนี้ในห่วงเวลานี้ก็มีหลายคนก็กำลังจับจ่ายใช้สอยผ่านทางไทยช่วยไทยพลัสด้วยแล้วก็ผ่านทางฟู้ดเดลิเวอรี่ด้วยเมื่อวานเป็นวันแรกก็คึกคักเลยทีเดียวในใครใช้ทางฟู้ดเดลิเวอรี่ส่งมาบอกกันด้วยนะครับก็ถือว่าหลายๆท่านเลยก็มีการใช้กันนะครับขอบคุณมากอ่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงนะครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยปวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณ ดยกรมการค้าภายใน

0: นี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่าน
1: ประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไป
0: จำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม

0: รุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
3: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
4: กลับมาครับช่วงนี้ 17:33 คุณผู้ฟังกำลังติดตามจับประเด็นเป็นข่าวครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับแน่นอนเบอร์โทรศัพท์ครับบอกไว้เพิ่มเติมก่อน02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721ฝากคุณผู้ฟังติดตามด้วยคุณร้อยดาวทักทายมาแล้วนะครับมีคุณไกลทองด้วยวันนี้ขอบคุณมากที่วันนี้ติดตามกันนะครับเดี๋ยวประชาสัมพันธ์กันนิดนึงครับวันนี้วันที่16มิถุนายน2569นะครับช่วงเวลา 18:45 วันนี้ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง16มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 18:45 ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ครับแล้วก็ AM 819รวมถึง AM 891 GHz นะครับก็ประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยนะครับก็ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานะครับช่วงเวลา18:45เป็นต้นไปก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับหนึ่งเรื่องสำคัญครับแน่นอนคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องบอกว่าเรื่องราวของท่านสุภมาศอิสระภักดีท่านดำเนินการตรวจสอบข้อมูลต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริโภคครับคุ้มครองดูแลกันมาโดยตลอดเลยกว่า10ปีครับเรื่องของกฎหมายเลมอนลอเรื่องนี้ท่านแบบโอ้โหดูแลช่วยเหลือผู้บริโภคล่าสุดต้องบอกว่าสิ้นสุดการรอคอยกว่า10ปีคุณผู้ฟังท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดันกฎหมายเรื่องของเลมอนลอนี่แหละผ่านครม.พลิกเกมครับเพื่อดูแลเพื่อคุ้มครองอย่างเราผู้บริโภคยุคใหม่เราเคยเจอปัญหาคุณผู้ฟังเวลาเราซื้อสินค้าปรากฏอะไรรู้ป่ะซื้อสินค้าชำรุดสินค้าเราสั่งมาปรากฏเสียหายตรงนี้คนขายต้องรับผิดชอบทันทีนะครับรายละเอียดเรื่องนี้หลายคนอยากรู้ว่าคุณบอลแล้วกฎหมายเลมอนลอนี่มันคืออะไรนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังกันและเป็นประโยชน์มากๆเลยกับผู้บริโภคทุกคนครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบนั่นเองครับท่านเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะครับมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.หรือกฎหมายเลมอนลอตามที่ส

0: คบเสนอเพื่อส่งให้รัฐสภาพิจารณาต่อไปตรงนี้คุณผู้ฟังครับถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานในการคุ้มครองผู้บริโภคของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลแล้วก็เป็นการสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลครับภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามความคืบหน้าตามที่นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบเป็นผู้รับผิดชอบในการเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้ล่าสุดครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบท่านบอกว่าปัจจุบันนี้ครับผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าแล้วพบเรื่องของปัญหาความชำรุดบกพร่องมักต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์เองว่าสินค้าเนี่ยมันมีปัญหามาตั้งแต่แรกเห็นไหมหลายๆคนบอกอันนี้เราต้องเป็นคนพิสูจน์เองขณะที่การรับประกันสินค้าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ขายกำหนดบอกหลายกรณีผู้บริโภคเนี่ยต้องนำสินค้าเข้าซ่อมซ้ำหลายครั้งโดยไม่มีกำหนดเวลาที่ชัดเจนหากต้องการสิทธิ์นอกเหนือจากการซ่อมแซมก็จำเป็นต้องดำเนินคดีในชั้นศาลทำให้หนึ่งเสียเวลานะครับแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายสูงกฎหมายฉบับนี้ต้องรับผิดชอบพิสูจน์ข้อเท็จจริงหากสินค้าเกิดความชำรุดภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าสินค้าเนี่ยมันชำรุดมาตั้งแต่วันส่งมอบเว้นแต่ผู้ขายจะพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้เกิดจากความรับผิดชอบของตนนี่นะฮะสำหรับสินค้าทั่วไปครับหากพบความชำรุดภายใน6เดือนนับจากวันส่งมอบให้สันนิษฐานไว้ก่อนได้เลยว่าสินค้าเนี่ยมีความชำรุดบกพร่องตั้งแต่ต้นส่วนรถยนต์อันนี้สำคัญรถยนต์กำหนดระยะเวลา1ปีขณะที่ผู้บริโภคมีสิทธิ์ได้รับการเยียวยา4รูปแบบมาดูสิครับว่ามีเรื่องอะไรบ้าง1การซ่อมแซม2เรื่องของการเปลี่ยนสินค้า3การลดราคา4เรื่องของการเลิกสัญญาตามลักษณะและความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับนอกเหนือจากนั้นครับกฎหมายยังกำหนดกรอบเวลาเรื่องของการซ่อมแซมเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็สินค้าทั่วไปและรถจักรยานยนต์ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จเนี่ย60วันนะครับเรื่องนี้ก็สำคัญแล้วก็รถยนต์ครับต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จเนี่ย90วันนับตั้งแต่วันรับมอบสินค้าไว้ซ่อมหากผู้ขายไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดผู้บริโภคนี่นะฮะมีสิทธิ์ขอลดราคาและก็บอกเลิกสัญญาหรือเรียกค่าเสียหายตามกฎหมายได้ในกรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญผู้บริโภคมีสิทธิ์ขอเปลี่ยนสินค้าได้ทันทีโดยสินค้าทั่วไปสามารถใช้สิทธิ์ได้ภายใน7วันคุณผู้ฟังอันนี้สำคัญส่วนสินค้าพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสามารถใช้สิทธิ์ได้ภายใน14วันนะครับนับจากวันที่ได้รับสินค้าขณะที่รถยนต์หลายคนเจอกรณีนี้นะฟังดีๆนะกรณีรถยนต์ซึ่งมีข้อบกพร่องที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยไม่สามารถแก้ไขได้ผู้ขายต้องเปลี่ยนรถคันใหม่ชนิดเดียวกันให้แก่ผู้ซื้อนี่เห็นไหมครับนี่คือเรื่องสำคัญที่สุดที่ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านเนี่ยกำกับดูแลสคบท่านบอกว่ากว่า10ปีครับที่ผู้บริโภคเนี่ยรอคอยนะครับเรื่องกฎหมายฉบับนี้ท่านบอกเลยท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่านี่แหละคือการเปลี่ยนแปลงสำคัญของระบบคุ้มครองผู้บริโภคไทยจากเดิมประชาชนต้องรับภาระในการพิสูจน์ความบกพร่องของสินค้าเองมาเป็นผู้ขายที่จะต้องรับผิดชอบให้มากขึ้นเมื่อสินค้ามีปัญหาผู้บริโภคนะครับจะได้รับความเป็นธรรมรวดเร็วลดภาระค่าใช้จ่ายและไม่ต้องไปเผชิญกับกระบวนการทางกฎหมายที่ยุ่งยากเหมือนคราวที่ผ่านมาในอดีตรู้ฟังดีๆตรงนี้นะครับกฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะช่วยสร้างมาตรฐานใหม่ในการคุ้มครองผู้บริโภคไทยลดข้อพิพาทระหว่างผู้ซื้อและก็ผู้ขายและที่สำคัญคุณผู้ฟังเพิ่มแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าส่งเสริมการแข่งขันด้านคุณภาพและนวัตกรรมซึ่งก็เป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมนะครับทั้งนี้ครับร่างกฎหมายดังกล่าวผ่านการพิจารณาผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงาน านคณะกรรมการกฤษฎีกาผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนภาคธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญแล้วครอบคลุมเรื่องของการซื้อขายระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภครวมถึงการซื้อขายระหว่างผู้ประกอบธุรกิจด้วยกันเองตลอดจนสัญญาเช่าซื้อสัญญาซื้อขายโดยผู้ให้สินเชื่อและสัญญาแลกเปลี่ยนโดยไม่รวมสินค้าที่ใช้แล้วสัตว์มีชีวิตและก็การซื้อขายระหว่างผู้บริโภคด้วยกันเองทั้งนี้ครับผู้บริโภคที่ฟังรายการอยู่หากท่านได้รับความเดือดร้อนจากสินค้าและบริการครับท่านสามารถจดเบอร์ไว้ได้เลยนะร้องเรียนที่สายด่วนผู้บริโภคครับ1166จำให้ได้เลยเมมเบอร์ก็ได้ครับในโทรศัพท์ก็ได้ผ่านทางแอปพลิเคชันก็ได้ครับ OCPB Connect หรือเว็บไซต์ocpb.go.th หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศก็ได้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะมาเล่าให้ฟังกันวันนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีสำหรับเราประชาชนสำหรับเราที่เป็นคุณผู้ฟังที่เป็นผู้บริโภคนะครับนี่คือเรื่องสำคัญมากๆเลยทีเดียวต้องย้ำเลยว่ากว่า10ปีครับที่ผู้บริโภคเนี่ยรอคอยกฎหมายฉบับนี้แต่วันนี้คือเป็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญของระบบผู้บริโภคไทยนะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าสิ้นสุดการรอคอยกว่า10ปีท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดันเลมอนลอผ่านครม.พลิกเกมเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคยุคใหม่นะครับซึ่งต้องบอกว่าให้ผู้บริโภคยุคใหม่เนี่ยจากเดิมที่ประชาชนผู้บริโภคเนี่ยต้องรับภาระการไปพิสูจน์ข้อบกพร่องของสินค้าเองตอนนี้ต้องมาเป็นผู้ขายที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นเมื่อสินค้าเนี่ยเกิดมีปัญหานะครับผู้บริโภคจะได้รับความเป็นธรรมที่รวดเร็วลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่ต้องไปเผชิญกระบวนการทางกฎหมายที่ยุ่งยากเหมือนที่ผ่านมานั่นเองนะครับขอบคุณข้อมูลด้วยจากทางด้านของเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองนะครับที่ติดตามอยู่ในขณะนี้นะครับพระรุ่งขัตติยะวันนี้ส่งกลอนเข้ามาขอบคุณมากๆเลยมากมายเลยทีเดียวนะครับขอบคุณทุกๆข้อความเลยนะครับมีคุณสุเทพบอกโอ้เสียงหวานมากขอบคุณนะครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับเชื่อว่าหลายคนที่กำลังติดตามนะครับแล้วก็กำลังรับฟังข้อมูลต่างๆอยู่เนี่ยต้องบอกว่าตามกันต่อครับเนื่องของข่าวดีไปแล้วสำหรับผู้บริโภคแต่ในขณะเดียวกันครับผู้ฟังได้ตามข่าวเรื่องของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่มีการระเบิดคาบ้านไหมอันนี้น่ากลัวมากเลยนะใครที่ได้เห็นคลิปต้องบอกอันตรายมากแล้วก็ค่อนข้างน่ากลัวล่าสุดครับเรื่องนี้ถึงท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบเข้าไปดูแลเลยกรณีปมแบตเตอรี่รถจักรยานไฟฟ้าเกิดระเบิดคาบ้านนะครับเรื่องนี้ครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสคบเปิดเผยได้มีการสั่งการให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบเร่งตรวจสอบครับกรณีที่เป็นข่าวตอนนี้เลยนะเรื่องของแบตเตอรี่รถจักรยานไฟฟ้าเกิดระเบิดขณะชาร์จไฟภายในบ้านพักครับจนเกิดเป็นเพลิงไหม้แล้วก็เกิดกลุ่มควันส่งผลให้ผู้ที่อยู่อาศัยเนี่ยได้รับอันตรายล่าสุดครับตอนนี้คืบหน้าล่าสุดสคบได้เข้ามาดูแลผู้บริโภคเชิงรุกตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ท่านให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของประชาชนจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีครับกล่าวว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยย้อนกลับไปเป็นการสะท้อนคุณผู้ฟังเรื่องความเสี่ยงของแบตเตอรี่ลิเธียมในยานพาหนะไฟฟ้าและอุปกรณ์ชาร์จที่ต้องบอกเลยว่าไม่ได้มาตรฐานนะครับใครที่ฟังเรื่องนี้อยู่ท่านอาจจะมีเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นอุทาหรณ์เลยแล้วก็ต้องตระหนักเรื่องนี้เลยเขาบอกว่าเป็นความเสี่ยงมากๆเลยทีเดียวครับของแบตเตอรี่ลิเธียมที่ในรถจักรยานไฟฟ้านี่แหละนะครับรวมถึงพาหนะไฟฟ้าแล้วก็มีอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ชาร์จเกิดไม่ได้รับมาตรฐานสะท้อนนะครับกับการเกิดเรื่องของความร้อนสะสมแล้วก็เกิดลัดวงจรขณะชาร์จ เกิดลุกไหม้คุณผู้ฟังแล้วก็เกิดระเบิดภายในระยะเวลาอันรวดเร็วครับกำชับให้สคบนะตรวจสอบที่มาของสินค้าแล้วก็ทั้งเรื่องของผู้ผลิตนะครับทั้งเรื่องของผู้นำเข้าแล้วก็ผู้จำหน่ายรวมถึงไปตรวจสอบด้วยว่าสินค้าเนี่ยผ่านมาตรฐานหรือไม่นำไปสู่เรื่องของการเอาผิดนะครับกระบวนการตามกฎหมายหากพบว่ามีความบกพร่องสคบมีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค2522ที่คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการสั่งห้ามขายสินค้าที่อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้แล้วก็ยังมีพระราชบัญญัติด้วยคุณผู้ฟังเป็นพระราชบัญญัติเรื่องของความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยพ.ศ. 2551ที่มีการกำหนดครับให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้าเนี่ยต้องรับผิดเมื่อสินค้าไม่ปลอดภัยก่อให้เกิดความเสียหายผู้บริโภคไม่ต้องพิสูจน์ว่าใครเป็นฝ่ายผิดทั้งนี้ครับสคบจะบูรณาการทำงานร่วมกับสมอการไฟฟ้าและสภาองค์กรของผู้บริโภคด้วยนะครับเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคอย่างรอบด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ฝากเตือนครับผู้บริโภคที่ใช้รถจักรยานไฟฟ้าใครเคยใช้บ้างก็จะมีการชาร์จใช่ไหมอันนี้ต้องระวังรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมด้วยท่านต้องเลือกซื้อนะครับสินค้าที่มีเครื่องหมายมอกใช้สายไฟชาร์จที่ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยอุปกรณ์ต้องเป็นของแท้นะที่มากับตัวสินค้าไม่ชาร์จทิ้งไว้ข้ามคืนหรือชาร์จเอาไว้ขณะที่ไม่มีคนอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังด้วยว่าเอ๊ห่างจากวัสดุที่ติดไฟง่ายหรือเปล่าหากพบว่าแบตเตอรี่สังเกตดูไม่มีความบวมมันมีความร้อนผิดปกติมันจะเตือนนะบางทีเราชาร์จอะไรต่างๆเนี่ยอย่างมือถือก็จะมีการแจ้งเตือนเลยว่าเกิดความร้อนที่ผิดปกติต้องรีบนะต้องรีบดูเลยตรงนี้อันตรายนะครับทั้งนี้หากผู้บริโภคครับเกิดความไม่ปลอดภัยในการซื้อสินค้าต่างๆนะแจ้งได้เลยสายด่วนสคบครับ1166คุณผู้ฟังหรือที่แอปพลิเคชัน OCPB Connect ก็ได้เว็บไซต์ ocpb.go.th ก็ได้หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศก็ได้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งจากเหตุการณ์ของเรื่องของแบตเตอรี่ลิเธียมที่มันเกิดระเบิดจากรถจักรยานไฟฟ้านะครับเขามีการชาร์จเอาไว้อันนี้ก็สำคัญมากๆแล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังด้วยเชื่อว่าหลายๆบ้านมีนะครับแล้วก็บางทีอาจจะไม่ได้ระวัดระวังอะว่าอย่างนั้นเลยก็ชาร์จทิ้งไว้แล้วก็ขึ้นไปนอนใช่ไหมชาร์จไว้กลางคืนแล้วก็ขึ้นไปนอนอันตรายเช่นเดียวกันต้องตรวจให้รอบคอบนะครับเพื่อความปลอดภัยฟังข่าวแล้วเนี่ยก็สะท้อนกลับมาเรื่องของความปลอดภัยของตนเองนะครับคุณผู้ฟังใบขับขี่ใครทำใบขับขี่หรือว่าใครที่จะไปต่อใบขับขี่บ้างวันนี้มีเรื่องใกล้ๆตัวครับจากเพจของเรานี่แหละสวท.ฝากข่าวมาจากทางด้านของกรมการขนส่งทางบกอันนี้เกี่ยวข้องเลยบัตรใบขับขี่เขามีการประกาศปรับเกณฑ์นะเรื่องของการทดสอบสมรรถภาพร่างกายสำหรับการต่ออายุใบอนุญาตขับรถใหม่ตามคำแนะนำของแพทยสภาครับล่าสุดนายทิติพัฒน์ไทยจงรักผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์ในฐานะท่านเป็นโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าตอนนี้ได้มีการปรับปรุงแนวปฏิบัติครับการทดสอบสมรรถภาพณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเพื่ออะไรเพื่อลดขั้นตอนอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับตามเจตนารมณ์ของกระทรวงของกฎกระทรวงโดยการอ้างอิงข้อแนะนำของแพทยสภาโดยการทดสอบการมองเห็นสีจะทดสอบเฉพาะผู้ที่ขอรับใบอนุญาตขับรถครั้งแรกเท่านั้นสำหรับการต่ออายุใบอนุญาตขับรถไม่ต้องทดสอบการมองเห็นสีย้ำนะครับสำหรับการต่ออนุญาตใบอนุญาตขับรถนั่นแหละนะครับไม่ต้องทดสอบการมองเห็นสีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบด้วยส่วนกรณีการทดสอบปฏิกิริยาทางเท้าสำหรับผู้มาต่ออายุใบอนุญาตขับรถที่มีอายุไม่เกิน55ปีบริบูรณ์และใบอนุญาตขับรถขาดอายุไม่เกิน1ปีจะได้รับสิทธิ์ยกเว้นไม่ต้องทดสอบปฏิกิริยาทางเท้าโดยทดสอบเฉพาะสายตาทางกว้างและทางลึกเท่านั้นในส่วนของผู้ที่มีอายุเกิน55ปีขึ้นไปรวมถึงผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถขาดเกิน1ปียังคงนะครับยังคงต้องเข้ารับการทดสอบปฏิกิริยาทางเท้าควบคู่ไปกับการทดสอบสายตาทางกว้างและทางลึกตามปกตินี่ก็เป็นการแจ้งมาจากก รมการขนส่งทางบกนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวครับที่วันนี้นำมาฝากกันทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอีกหนึ่งเรื่องครับรัฐบาลเดินหน้าหนุนเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดันไทยสู่ศูนย์กลางศิลปะวัฒนธรรมของภูมิภาคครับเรื่องนี้น่าสนใจทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนเต็มที่เลยครับต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับ Creative Economy ให้เป็นหนึ่งในเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยโดยเห็นด้วยกับหลักการและก็ข้อเสนอของภาคเอกชนครับในการพัฒนานะครับเพื่อยกระดับทุนทางวัฒนธรรมของไทยให้สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมครับโดยประเด็นดังกล่าวนะครับได้รับการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและคณะผู้บริหารหอการค้าไทยรวมถึงสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยครับโดยภาคเอกชนได้มีการเสนอให้จัดตั้งแพลตฟอร์มศิลปะวัฒนธรรมแห่งชาติในฐานะที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางวัฒนธรรมยุคใหม่ซึ่งตรงนี้ครับจะทำหน้าที่เป็นศูนย์การเรียนรู้พื้นที่พัฒนาทักษะเป็นเวทีแสดงศักยภาพของศิลปะของศิลปินไทยแล้วก็เป็นศูนย์กลางเชื่อมศิลปะวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์ด้วยคุณผู้ฟังครับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลท่านมองนะครับบอกว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตรงนี้เนี่ยไม่เพียงแต่เป็นกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมระยะสั้นเท่านั้นแต่เป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ครับที่จะสร้างรายได้เกิดการจ้างงานด้วยแล้วก็เกิดโอกาสทางธุรกิจได้ในระยะยาวหากมีการออกแบบระบบนิเวศที่เหมาะสมโดยประเทศไทยเนี่ยต้องย้ำเลยว่ามีจุดแข็งสำคัญทั้งด้านมรดกทางวัฒนธรรมเรื่องของศิลปะงานหัตถกรรมอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะครับรวมถึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวซึ่งสามารถต่อยอดครับสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงได้โดยท่านบอกว่าทุนวัฒนธรรมไทยเนี่ยไม่ควรถูกมองเป็นเพียงมิติการอนุรักษ์แต่ต้องสามารถสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจได้จริงสร้างรายได้กับประชาชนได้จริงแล้วก็ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศได้ด้วยซึ่งหากเชื่อมโยงทั้งศิลปะเชื่อมโยงทั้งวัฒนธรรมเทคโนโลยีและก็ภาคธุรกิจเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบตรงนี้ก็สามารถที่จะเดินหน้าได้นะครับแนวทางดังกล่าวครับมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในวงกว้างด้วยเพราะนอกจากจะเป็นการช่วยดึงเม็ดเงินจากต่างประเทศแล้วเนี่ยนะครับยังส่งผลดีต่อธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจโรงแรมธุรกิจร้านอาหารธุรกิจโลจิสติกแล้วก็บริการสร้างสรรค์ต่างๆรวมถึงเป็นการเปิดโอกาสครับให้ศิลปินไทยเนี่ยได้แสดงผลงานบนเวทีเดียวกับศิลปินระดับโลกนี่นะครับก็เกิดการซื้อขายนะเกิดการจ้างงานเกิดการต่อยอดเชิงพาณิชย์โดยประโยชน์ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะแค่ภาคศิลปะวัฒนธรรมเท่านั้นนะครับแต่จะกระจายประโยชน์ตรงเนี้ยนะไปสู่เศรษฐกิจในวงกว้างสร้างรายได้แล้วก็โอกาสทางธุรกิจให้กับหลายอุตสาหกรรมตลอดจนการยกระดับศักยภาพการแข่งขันในระดับสากลต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับก็หนุนเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ครับดันไทยสู่ศูนย์กลางด้านศิลปะด้านวัฒนธรรมระดับโลกต่อไปในอนาคตด้วยอ่ะข้อความที่เพิ่มเติมเข้ามาก็ยังคงทยอยนะครับส่งมาต่อเนื่องกันได้นะครับล่าสุดเมื่อกี้นี้แจ้งข่าวดีไปใช่ไหมเรื่องราวของกระทรวงการต่างประเทศที่มีการแสดงความยินดีเรื่องของการบรรลุข้อตกลงนะครับเรื่องของการหยุดยิงต่างเรื่องของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นล่าสุดก็มีข่าวดีเพิ่มเติมมาอีกด้วยนะครับทางด้านของน้ำมันหลายคนที่ติดตามกันอยู่ล่าสุดทางด้านของนายเอกนัทพร้อมพันธ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเผยข่าวดีคาดนี่ราคาน้ำมันจะลดอย่างต่อเนื่องหลังสหรัฐอเมริกาและอิหร่านยุติการสู้รบเห็นไหมฮะฟังข่าวแล้วก็หลายคนก็ชื่นใจนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอปัญหาความขัดแย้งต่างๆที่ทั้งสหรัฐเอ่ยทั้งอิหร่านเอ่ยล่าสุดก็ยุติการสู้รบแน่นอนเห็นไหมฮะราคาน้ำมันก็เตรียมมีการคาดการณ์ว่าเตรียมจะปรับตัวลดลงโอ้ใจชื้นแฮปปี้นะครับฟังแบบนี้ทางด้านของนายเอกนัทพร้อมพันธ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านเปิดเผยจากทิศทางราคาน้ำมันโลกที่ปรับตัวลดลงตามสัญญาณการเจรจาหยุดยิงระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านส่งผลให้กระทรวงพลังงานสามารถเดินหน้าปรับลดราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศได้อย่างต่อเนื่องพร้อมประเมินว่าแนวโน้มก็จะลดลงอีกลดลงอีกและลดลงอีกขณะเดียวกันครับ มีข่าวดีแบบนี้หลายๆคนฟังอยู่ก็ชื่นใจเนาะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถดึงเม็ดเงินจากส่วนต่างราคาหน้าโรงกลั่นมาช่วยอุดหนุนราคาหน้าสถานีบริการน้ำมันเพื่อลดภาระให้กับประชาชนได้กว่า 8,300 ล้านบาทควบคู่กับการรื้อระบบบัญชีกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงใช้อ้างอิงตัวเลขตามจริงจนยอดขาดทุนลดลงครับเหลือประมาณ 57,000 ล้านบาทตลอดจนมีมติเด็ดขาดให้ระงับการจ่ายเงินคืนแก่กลุ่มผู้ค้าน้ำมันที่อยู่ระหว่างการถูกสอบสวนคดีกักตุนและเก็งกำไรซึ่งก็จะเป็นการช่วยรักษาสภาพคล่องของกองทุนไว้ได้กว่า 30,000 ล้านคุณผู้ฟังจากมาตรการเชิงรุกทั้งหมดนะครับทั้งนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับที่ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็เตรียมประเมินราคาน้ำมันจะลดลงอย่างต่อเนื่องหลังสหรัฐและก็อิหร่านยุติการสู้รบกันนี่นะครับก็เรียกว่านำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเดี๋ยวไปเตรียมเคารพธงชาติกันในห้วงเวลา 18:00 น.กันนะครับและเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอลสกันแก้วประจัน
2: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง

สวทพังงา FM 100 MHz และสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz สื่อวิทยุกระจายเสียงศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลสู่ประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจเชื่อมั่นและนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตข่าวสารครบถ้วนถูกต้องทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์สื่อสารฉับไวในรายการรอบวันทันข่าว

0: สวัสดีค่ะพบกับรอบบรรทันข่าวประจำวันอังคารที่16มิถุนายนพุทธศักราช2569หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้ค่ะคณะนปส.รุ่นที่85ศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาจังหวัดพังงาประชุมคณะทำงานปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืนกฎหมายชาวอำเภอตะกั่วทุ่งแห่ซื้อสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดพาณิชย์พังงาช่วยลดภาระค่าครองชีพถึง17มิถุนายนนี้จังหวัดพังงาต้านภัยยาเสพติดรับการประเมินมุ่งสู่จังหวัดทูบีนัมเบอร์วันระดับยอดเพชรกกต.พังงาถอดบทเรียนการเลือกตั้งส.ส.และการออกเสียงประชามติในวันเดียวกันครม.อนุมัติขยายเวลาบังคับใช้มาตรฐานกระดาษสัมผัสอาหารออกไปอีก1ปีบรรเทาผลกระทบผู้ประกอบการและประชาชนครม.เกาะติดซูเปอร์เอลนินโญนายกสั่งรายงานแผนความมั่นคงน้ำเกษตรสัปดาห์หน้าสำนักงานประกันสังคมชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIVได้รับยาต้านไวรัส HIV ของสถานพยาบาลไม่ครบถ้วนและพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวค่ะคณะนปส.รุ่นที่85ศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานายพินัยอนันตพงศ์หัวหน้าคณะศึกษาดูงานนปส.รุ่นที่85อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรกล่าวว่าการมาศึกษาดูงานของคณะนักศึกษานปส.รุ่นที่48จำนวน100คนที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเพราะในอดีตเคยเกิดเหตุการณ์สึนามิครั้งใหญ่เมื่อปี2547โดยเฉพาะที่บ้านน้ำเค็มซึ่งปัจจุบันได้มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นนอกจากนี้สถานที่แห่งนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีมากสามารถสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติและแนวทางการป้องกันซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียหากเกิดเหตุการณ์ในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมและการเรียนรู้ของประชาชนในพื้นที่หากมีข้อมูลและเครื่องมือที่พร้อมก็จะช่วยบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ได้และอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขามาเรียนรู้จากพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ด้วยพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานรำลึกถึงเหตุการณ์มหันตภัยสึนามิอีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตชุมชนบ้านน้ำเค็มมีทั้งในส่วนจัดแสดงภายในอาคารห้องมัลติมีเดียห้องนิทรรศการบ้านนี้มีความสุขและนิทรรศการนอกอาคารเปิดทำการวันพุธถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.โทรศัพท์076-410-245จังหวัดพังงาประชุมคณะทำงานปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืนกฎหมายนายบัญชาธนุอินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าการประชุมคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืนกฎหมายจังหวัดพังงาที่ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อติดตามและบูรณาการการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมายในพื้นที่โดยในที่ประชุมรับทราบมาตรการเข้มงวดในการรับจดทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อป้องกันปัญหาการใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวหรือนอมินีตลอดจนแนวทางการปฏิบัติการปราบปรามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรายงานผลการดำเนินคดีด้านการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายของจังหวัดพังงานอกจากนี้ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาแนวทางการลงพื้นที่ตรวจสอบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายสร้างความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจและเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจและการลงทุนในพื้นที่จังหวัดพังงาชาวอำเภอตะกั่วทุ่งแห่ซื้อสินค้าทองฟ้าราคาประหยัดพาณิชย์พังงาช่วยลดภาระค่าครองชีพถึง17มิถุนายนนี้นายวิเชษฐ์สุยนันท์ นายอำเภอตะกั่วทุ่งเป็นประธานในการเปิดงานธงฟ้าสู่ชุมชนจังหวัดพังงาภายใต้โครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนระหว่างวันที่15ถึง17มิถุนายน2569ที่ลานดนตรีและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหลอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาโดยมีนางจิตราพรแก้ววิสัยผู้อำนวยการสำนักงานสกสคจังหวัดพังงานายมานิตลิ่มสกุลรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหลผู้นำท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนให้ความสนใจในการเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดกันอย่างต่อเนื่องนางสาวกัญญารักษ์เพชรอาวุธพาณิชย์จังหวัดพังงากล่าวว่าในงานมีการนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพมาจำหน่ายในราคาประหยัดลดจากราคาท้องตลาดทั่วไปประมาณร้อยละ 20-40 เช่นน้ำมันปาล์มน้ำมันถั่วเหลืองน้ำตาลทรายข้าวสารหอมมะลิและไข่ไก่นอกจากนี้ยังมีสินค้าชุมชนสินค้าเกษตรสินค้าโอท็อปรวมถึงเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนมาร่วมจำหน่ายเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงาและกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดพังงาเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและส่งเสริมการเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาที่เหมาะสมจังหวัดพังงาต้านภัยยาเสพติดรับการประเมินมุ่งสู่จังหวัด to be number 1ระดับยอดเพชรคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานจังหวัดอำเภอและชมรม to be number 1ประจำปี2569ลงพื้นที่จังหวัดพังงานำโดยนายพีรพัฒน์พรสิริเลิศกิจข้าราชการบำนาญอดีตอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนายสินชัยถนอมสินข้าราชการบำนาญอดีตหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด to be number 1จังหวัดพังงาโดยนายสราวุฒนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและเสนอผลการดำเนินงานณห้องประชุม1ชั้น3สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงานายสราวุฒนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าจังหวัดพังงาภายใต้การนำของนายไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเดินหน้าพังงาต้องปลอดภัยไร้นอมินียาเสพติดและอันธพาลผ่านพังงาโมเดลสร้างพลังคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติดด้วยโอกาสทักษะชีวิตและพลังชุมชนพร้อมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้วิสัยทัศน์พังงาเมืองแห่งโอกาสและความสุขเด็กเยาวชนและประชาชนเป็นคนดีมีคุณภาพมีภูมิคุ้มกันทางสังคมปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนและมีพันธกิจ4สอได้แก่สร้างนโยบายสู่การปฏิบัติสร้างเครือข่ายระดับอำเภอชุมชนสู่ความเข้มแข็งสร้างความยั่งยืนสู่สังคมปลอดยาเสพติดและสนับสนุนติดตามประเมินผลสู่ความยั่งยืนดร.นายแพทย์สารอดสมชอบนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงากล่าวว่าจังหวัดพังงาจัดอบรมแกนนำอาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจปีละ400คนต่อเนื่องกว่า6ปีสร้างเครือข่ายครบ8อำเภอมีศูนย์เพื่อนใจ to be number 1จำนวน90แห่งครอบคลุมสมาชิก 10,000 คนและขอสนองพระปณิธานโครงการ to be number 1ด้วยความจงรักภักดีและจะขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่องมั่นคงและยั่งยืนตลอดไปนายพีรพัฒน์พรสิริเลิศกิจข้าราชการบำนาญอดีตอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวว่าการดำเนินงานของจังหวัดพังงาเห็นชัดถึงความร่วมมือและมุ่งมั่นของทุกภาคส่วนทั้งบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาและเครือข่ายที่ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องให้องค์ประกอบชมรม to be number 1ต้นแบบครบทุกประเภทมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม แกนนำรุ่นพี่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและในทุกด้านมีความเหมาะสมในการรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่1ต่อไปกกต.พังงาถอดบทเรียนการเลือกตั้งส.ส.และการออกเสียงประชามติในวันเดียวกันนายไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามติในวันเดียวกันพร้อมด้วยนายบัญชาธนุอินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาและคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่1และ2สรุปผลงานดำเนินการเลือกตั้งพร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทบทวนกระบวนการดำเนินงานและสะท้อนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการจัดการเลือกตั้งที่ผ่านมานางนิจจารีภาคินปริพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงากล่าวว่าการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนาการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการเลือกตั้งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาระบบการเลือกตั้งของประเทศไทยโดยมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นและร่วมกันยกระดับมาตรฐานการเลือกตั้งให้มีความโปร่งใสเป็นธรรมและได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนมากยิ่งขึ้นครม.อนุมัติขยายเวลาบังคับใช้มาตรฐานกระดาษสัมผัสอาหารออกไปอีก1ปีบรรเทาผลกระทบผู้ประกอบการและประชาชนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระดาษสัมผัสอาหารต้องเป็นไปตามมาตรฐานตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอโดยมีสาระสำคัญคือการขยายระยะเวลาการบังคับใช้กฎกระทรวงดังกล่าวออกไปอีก1ปีจากเดิมที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่22มิถุนายน2569เปลี่ยนไปเป็นให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่22มิถุนายน2570เป็นต้นไปเพื่อช่วยเหลือและให้เวลาปรับตัวแก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กเพื่อป้องกันการปิดกิจการควบคู่กับการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนต้นทุนบรรจุภัณฑ์อย่างกระทันหันในช่วงรอยต่อทางเศรษฐกิจตลอดจนเป็นการป้องกันปัญหาการขาดแคลนบรรจุภัณฑ์กระดาษสัมผัสอาหารในท้องตลาดเช่นจานกระดาษถุงหิ้วกระดาษถุงขนมและกระดาษรองอาหารเพื่อให้ประชาชนยังสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการด้านอาหารได้อย่างราบรื่นตามปกติครม.เกาะติดซูเปอร์เอลนีโญนายกรัฐมนตรีสั่งรายงานแผนความมั่นคงน้ำเกษตรสัปดาห์หน้านางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ซูเปอร์เอลนีโญโดยที่ผ่านมาได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการรองรับผลกระทบไปแล้วโดยแผนและมาตรการดังกล่าวจะครอบคลุมเรื่องน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความเป็นอยู่ของประชาชนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบนำแผนปฏิบัติการมาตรการที่ได้ดำเนินการรวมถึงความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมมารายงานต่อที่ประชุมครม.ในสัปดาห์หน้านอกจากนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความห่วงใยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและพายุฤดูร้อนจนส่งผลให้เกิดต้นไม้และกิ่งไม้หักโค่นในหลายพื้นที่โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงตัดแต่งต้นไม้ตรวจสอบป้ายโฆษณาสิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภคต่างๆที่อาจได้รับผลกระทบ พร้อมจัดทำมาตรการป้องกันและแผนเผชิญเหตุให้พร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาสำนักงานประกันสังคมชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIVได้รับยาต้านไวรัส HIV ของสถานพยาบาลไม่ครบถ้วนนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมชี้แจงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ HIV ประสบปัญหาการรับยาต้านไวรัส HIV ไม่ครบถ้วนจากสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมทำให้ต้องเสียเวลาเดินทางไปรับยาหลายครั้งนั้นสำนักงานประกันสังคมขอยืนยันว่ายาต้านไวรัส HIV ในโครงการประกันสังคมที่จัดซื้อจากองค์การเภสัชกรรมเพื่อจัดส่งให้สถานพยาบาลคู่สัญญาไม่ขาดแคลนแต่อย่างใดองค์การเภสัชกรรมสามารถดำเนินการจัดส่งยาได้ตามปกติทั้งนี้จากการตรวจสอบกรณีดังกล่าวพบว่าสาเหตุของปัญหาเกิดขึ้นจากสถานพยาบาลแห่งหนึ่งประสบปัญหาด้านการบริหารจัดการภายในอันเนื่องมาจากการขาดแคลนบุคลากรที่รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลการใช้ยาเพื่อดำเนินการเบิกยาต้านไวรัส HIV ผ่านระบบจนส่งผลให้ผู้ประกันตนบางส่วนได้รับผลกระทบจากการรับบริการทั้งนี้ได้มีการแจ้งสถานพยาบาลดำเนินการบันทึกข้อมูลการใช้ยาในการเบิกยาต้านไวรัส HIV ผ่านระบบให้เป็นปัจจุบันและให้เร่งประสานผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการภายในของสถานพยาบาลดังกล่าวเข้ารับยาต้านไวรัส HIV เพิ่มเติมให้ครบถ้วนตามจำนวนที่เคยได้รับหากตรวจสอบพบว่ายังมีข้อร้องเรียนสถานพยาบาลในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นอีกสำนักงานประกันสังคมจะพิจารณาดำเนินการตามเงื่อนไขสัญญาซึ่งจะมีผลต่อการเข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลคู่สัญญาต่อไปทั้งนี้ในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและกำกับติดตามการเข้าถึงยาโครงการประกันสังคมภายใต้คณะกรรมการการแพทย์ได้มีการเสนอให้สำนักงานประกันสังคมประสานกับองค์การเภสัชกรรมร่วมพัฒนากลไกการติดตามและเฝ้าระวังการบริหารจัดการยาต้านไวรัส HIV เชิงรุกโดยใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายยาและข้อมูลผู้ป่วย HIV ในระบบเพื่อเฝ้าระวังและตรวจจับความผิดปกติของการเบิกยาในสถานพยาบาลที่มีผู้ป่วยอยู่ในความดูแลหากพบว่าสถานพยาบาลไม่มีการเบิกยาตามรอบระยะเวลาที่เหมาะสมจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและเร่งแก้ไขปัญหาในทันทีเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะกระทบต่อสิทธิของผู้ประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมขอยืนยันความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลระบบบริการทางการแพทย์และผู้ประกันตนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดพร้อมดำเนินการแก้ไขปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ประกันตนในลักษณะดังกล่าวอีกในอนาคตต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประจำวันนี้พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่โดยบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทั้งน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซนเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซนเซียสจบการเสนอรอบวันทันข่าวประจำวันนี้จันทราสุขนุชอ่านสวัสดีค่ะ
1: วิทยุอะไรลักษณ
2: ์ Everyday English
1: โดยอาจารย์ทัศนีทัศระเบียบ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะเราเสนอคำศัพท์นะคะที่มีความหมายว่าเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็สังเกตได้แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยได้เสนอไปแล้วนะคะก็คือคำว่า apparent นะคะคำว่า clear และก็คำว่า conspicuousมาในวันนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งคำนะคะก็คือคำว่า discernible สะกด d i s c e r n i b l e discernible นะคะคำว่า discernible นี้นะคะมาจากคำกริยานะคะ discern นะคะที่มีความหมายว่ามองเห็นนะคะทั้งนี้อาจจะมองเห็นนะคะนอกจากด้วยสายตาแล้วก็คือมองเห็นด้วยการคิดหรือพิจารณาหรือว่าใช้วิจารณญาณก็ได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในความหมายที่เป็น adjective หรือว่าคำคุณศัพท์เนี่ยคำนี้จึงมีความหมายว่าสามารถวินิจฉัยได้นะคะหรือสามารถมองเห็นได้นั่นเองนะคะมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะตัวอย่างที่หนึ่งค่ะHis face was not discernible in the shadow. นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือหน้าของเขามองไม่เห็นนะคะชัดในเงาสลัวนะคะในความหมายของประโยคนี้คืออะไรนะคะก็คือเนื่องจากเขาอาจจะหลบมุมนะคะหรือว่าอยู่ในที่ที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอนะคะหรือว่ามีเงาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจึงไม่สามารถที่จะมองเห็นใบหน้าที่ชัดเจนของเขาได้นั่นเองนะคะ His face was not discernible in the shadow นะคะหน้าของเขามองเห็นไม่ได้ชัดในเงาสลัวนะคะอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ Jane Sawyer was discernible นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือความเศร้าเสียใจของเจนเป็นที่สังเกตได้นะคะทั้งนี้ก็คือเราสามารถที่จะมองเห็นลักษณะอาการหรืออาจจะเป็นสีหน้าหรือท่าทางนะคะที่แสดงถึงความเสียใจนั่นเองนะคะเช่น เรามองแล้วดูออกเลยว่าผ่านการร้องไห้มาก่อนนะคะหรือว่าอาจจะมีแววตานะคะที่เศร้าโศกแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะตัดสินนะคะหรือว่าพิจารณาได้ว่ากำลังอยู่ในอาการเสียใจนะแบบนี้ค่ะก็คือเรามองเห็นความเศร้าเสียใจของเขาได้นั่นเองนะคะ Jane's sorrow was discernible ความเศร้าเสียใจของเจนเป็นที่สังเกตได้นะคะอีกตัวอย่างประโยคสุดท้ายค่ะ If there was meat in the soup it was not discernible นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือถ้ามีเนื้อนะคะอยู่ในซุปนี้แล้วเนี่ยนะคะเนื้อเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเลยนะมองไม่เจอเลยนะนะคะในที่นี้จะบอกว่าอะไรเอ่ยก็คงจะบอกว่าคงมีเนื้ออยู่ในซุปเนี่ยน้อยมากหรือว่าแทบจะไม่มีนั่นเองหรือเนื้อที่ใส่มาเนี่ยนะคะชิ้นเล็กมากนั่นเองนะคะก็เป็นลักษณะคำพูดที่ค่อนข้างจะประชดประชันเช่นเดียวกันนะคะถ้าเนื้อถ้าซุปนี้มันมีเนื้อแล้วก็มองไม่เห็นเนื้อเลยนะนะคะก็แสดงว่ามีน้อยมากนั่นเอง If there was meat in the soup it was not discernible นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคะคำว่า discernible นะคะก็เป็นคำคุณศัพท์นะคะอีกคำหนึ่งที่มีความหมายว่ามองเห็นได้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็มีลักษณะการใช้ที่มีบริบทต่างๆแยกกันไปนะคะก็ให้พิจารณาบริบทประกอบนะคะคุณผู้ฟังคะรายการEveryday English ของเรายินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address thassenee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ Everyday English

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอเชิญทุกท่านรับฟังณบัดนี้ครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับขอนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับท่านผู้ฟังครับอีกสักครู่หนึ่งเมื่อขบวนรถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์จะเสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาในลำดับต่อไปหลังจากที่ได้เสด็จพระราชดำเนินเข้าไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วก็จะส่งจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วส่งกราบครับจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะส่งพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงข่มครับหลังจากนั้นพระพิธีธรรมทั้งนั้นทั้ง8รูปก็จะทำการสวดพระอภิธรรมจนครบ4จบครับเมื่อพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมครบ4จบแล้วเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทั้ง8รูปขึ้นนั่งยังอาจสงไว้พร้อมแล้วหลังจากนั้นเจ้าพนักงานจะได้ลาดพระภูษาโยงครับเมื่อเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงเรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรเสร็จแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการพระศพเพื่อทรงกราบแล้วทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์จะได้เสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปเพื่อไปทรงถวายความถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อสมควรแก่เวลาแล้วทุกพระองค์ก็จะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อที่รถยนต์พระที่นั่งของทุกพระองค์จะได้เคลื่อนออกจากบริเวณบรมมหาราชวังแห่งนี้เพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปครับท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับ
2: จะสังเกตเห็นได้ว่าทุกครั้งเมื่อขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยขบวนรถยนต์พระที่นั่งพระบรมวงศานุวงศ์ต่างๆได้เคลื่อนเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังบริเวณใกล้จะถึงกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเหล่าทหารที่ทำหน้าที่ในการบรรเลงเพลงเพื่อรับเสด็จโดยเพลงที่ใช้ในการรับเสด็จทุกวันตั้งแต่วันที่ประมาณ 3-4 วันที่ผ่านมานี่นะครับก็คือเพลงมหาชัยซึ่งเพลงมหาชัยนั้นถือว่าเป็นเพลงเกียรติยศและก็เพลงสำคัญของประเทศไทยทีเดียวครับเพลงนี้มีรากเหง้ามาจากเพลงไทยเดิมสมัยอยุธยาแล้วถูกนำมาเรียบเรียงใหม่เป็นจังหวะสากลใช้บรรเลงเป็นเพลงเดินธงรับส่งเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์นั่นเองครับและที่สำคัญเพลงมหาชัยที่ใช้บรรเลงในการรับเสด็จขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์นั้นเคยถูกใช้เป็นเพลงชาติไทยมาก่อนในช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปีพุทธศักราช2475แต่ว่าเพลงนี้มหาชัยที่ใช้เป็นเพลงประจำชาติไทยใช้นานแค่7วันเท่านั้นในช่วงนั้นครับซึ่งถือว่าเพลงมหาชัยนี้เป็นเพลงเก่าแก่ในชุดโหมโรงทำขวัญใช้ประโคมขับร้องเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และประกอบฉากทำขวัญในละครต่างๆด้วยนะครับจัดว่าเป็นหนึ่งในทำนองเพลงที่มีประวัติยาวนานที่สุดของประเทศไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาทีเดียวครับในช่วงของการปรับให้ทำนองเป็นสากลซึ่งแต่เดิมเป็นทำนองไทยเดิมนั้นสำหรับเพลงมหาชัยที่เป็นเพลงบรรเลงในขณะที่ขบวนรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนเข้ามาอย่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นผู้ที่เป็นผู้นิพนธ์โดยปรับจากของเดิมในสมัยอยุธยาเพลงมหาชัยนี้ให้เป็นทำนองสากลมากขึ้นโดยถูกปรับเมื่อปีพุทธศักราช2438ครับผู้ที่นิพนธ์ปรับเป็นสากลคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานิรศรานุวัติวงศ์ทรงนำทำนองดั้งเดิมจากสมัยอยุธยาในเพลงมหาชัยนี้แหละครับมาแปลเป็นทางฝรั่งเป็นสโลมาร์ชเพื่อให้มีความองอาจและเหมาะแก่การเดินแถวทหารและที่สำคัญเพลงนี้ก็ใช้เป็นเพลงในการรับส่งขบวนเสด็จของพระบรมวงศานุวงศ์ในปัจจุบันด้วยครับ
0: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับบรรยากาศแห่งความโศกเศร้านี้นะครับทางสำนักพระราชวังนั้นได้รับพระราชทานนะครับบรรยากาศวันสุดท้ายที่สำนักพระราชวังนะครับที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนั้นตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจากทั้งส่วนกลางและภูมิภาคพร้อมใจกันเดินทางมาแสดงความอาลัยอย่างต่อเนื่องโดยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทยผ่านโครงการในพระดำริทั้งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยโครงการกำลังใจและโครงการราชทานปันสุขและในต่างประเทศในฐานะผู้ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนักกฎหมายโดยประชาชนนะครับที่มาลงนามแสดงความอาลัยนะครับก็ได้กล่าวถึงบรรยากาศของความโศกเศร้านี้ว่ายังรู้สึกเสียใจต่อการสิ้นพระชนม์และการเดินทางไปเฝ้ารับเสด็จขบวนพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังนั้นพร้อมจดจำภาพความประทับใจนับตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์นะครับกระทั่งภาพข่าวการเสด็จไปทรงงานเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยในพื้นที่ต่างๆนะครับก็สร้างความเศร้าโศกเสียใจนะครับในการสูญเสียเป็นอาดูลแห่งแผ่นดินอย่างแท้จริงนะครับโดยทั้งนี้สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยา ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันเป็นเวลาทุกวันนะครับระหว่างเวลา9นาฬิกาถึงเวลา21นาฬิกาโดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินิกูลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันนั่นเองนะครับและในที่นี้นะครับที่ประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นนะครับเราจะได้ยินชื่อของพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเชื่อมต่อถึงกันด้วยมุขกระสันโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับหรือรัชกาลที่1ท่านได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอันเป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระราชมณฑลหมู่นี้นะครับบางครั้งพระที่นั่งองค์นี้ได้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับเช่นในสมัยรัชกาลที่2นะครับหรือว่าในสมัยต่างๆนะครับที่เป็นมาโดยพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นครับท่านผู้ฟังพระที่นั่งเป็นโบราณภายในพระบรมมหาราชวังเดิมทรงใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงก่อนที่จะใช้เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีส่งน้ำพระบรมศพและพระศพแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะครับและในการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาภายหลังพระราชพิธีส่งน้ำพระศพนั้นก็นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่พระที่นั่งแห่งนี้ใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพเจ้านายอีกด้วยนะครับ
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถสำหรับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงจบการศึกษาระดับอนุบาลประถมและมัธยมต้นณโรงเรียนราชินีระดับมัธยมปลายณโรงเรียนฮิตฟิลด์ประเทศอังกฤษและโรงเรียนจิตรลดาระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทรงได้รับเกียรตินิยมอันดับ2และยังทรงศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทรงได้รับเกียรตินิยมอันดับ1สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงจบการศึกษาครับในปี2547ทรงสำเร็จการศึกษาเนติบัณฑิตไทยเนติบัณฑิตยสภาพร้อมทั้งทรงศึกษาต่อ Master of Law ที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและ Doctor of the Science of Law มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาครับสำหรับพระกรณียกิจที่สำคัญมีในหลากหลายด้านด้วยกันครับดังที่จะได้นำเสนอดังต่อไปนี้ครับสำหรับในด้านของการสาธารณสุขนั้นมูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2530จากเงินกองทุนมรดกของพลตรีฟื้นอัฏฐโยธินเป็นทุนเริ่มแรกและได้จดทะเบียนเป็นทางการเมื่อ23พฤศจิกายน2533โดยพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินนาบาศได้ประทานพระอนุญาตให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นองค์อุปถัมภ์มูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2534และเมื่อวันที่27พฤษภาคมพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินนาบาศทรงปรารภว่าโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าขาดแคลนสถานที่ดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กน่าจะมีตึกที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยเด็กโดยเฉพาะเนื่องจากทรงห่วงใยในสวัสดิภาพ และขวัญกำลังใจของครอบครัวทหารรวมถึงบุตรหลานของประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมากจึงได้ทรงประทานพระอนุญาตให้ใช้พระนามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นชื่ออาคารว่าอาคารพัชรกิติยาภากับทั้งได้ประทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นเงินสิริมงคลขวัญถุงเพื่อเริ่มดำเนินการจำนวนหนึ่งโดยอาคารพัชรกิติยาภาสูง11ชั้นเพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยเด็กและทารกแรกคลอดและเป็นศูนย์กลางการรักษาและฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์มีบทบาทสำคัญในการวิจัยและการพัฒนาแพทย์เด็กในประเทศไทยครับนอกจากนี้ครับยังมีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขซึ่งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขนั้นเริ่มดำเนินการในปีพุทธศักราช2560ภายใต้พระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภามีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ต้องขังนั้นได้รับการดูแลด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานเทียบเท่าประชาชนทั่วไปจัดหาเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เรือนจำทั่วประเทศโครงการราชทัณฑ์ปันสุขนั้นยังจัดบริการตรวจสุขภาพเชิงรุกเช่นการตรวจคัดกรองโรคเรื้อรังโรคติดต่อและสุขภาพจิตพัฒนาระบบการรักษาพยาบาลในเรือนจำให้มีมาตรฐานและเข้าถึงได้ง่ายและส่งเสริมสุขภาพจิตและการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อเตรียมความพร้อมกลับคืนสู่สังคมนอกจากนี้ครับโครงการราชทัณฑ์ปันสุขนั้นยังพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังทั้งจัดฝึกอบรมอาชีพและทักษะใหม่ๆให้ผู้ต้องขังสนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาตนเองมอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้พ้นโทษเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำทั้งนี้ครับเพื่อผู้ต้องขังนั้นได้รับการดูแลสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบรมวงศานุวงศ์ได้เริ่มเสด็จพระราชดำเนินมาที่บริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับในขณะนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีได้เสด็จเข้ามาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วครับท่านผู้ฟังครับ
3: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่นี้ได้กล่าวไปถึง2โครงการที่เป็นพระกรณียกิจสำคัญเพื่อคนไทยนะครับยังมีโครงการกำลังใจในพระดำริครับซึ่งทรงดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจเพื่อประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการโอกาสในสังคมไทยเนื่องด้วยทรงดำริว่าทุกคนในสังคมจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขก็ต่อเมื่อรู้จักรักษาสิทธิ์ของตนโดยไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นกระบวนการยุติธรรมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ทุกคนเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นซึ่งเมื่อกระบวนการยุติธรรมดำเนินไปจนถึงที่สุดแล้วผู้ที่ได้รับผลทุกฝ่ายในสังคมก็น่าจะมีโอกาสที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกครั้งแต่กรณีบางครั้งกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ต้องขังกลุ่มผู้ถูกคุมประพฤติหรือผู้ที่เป็นจำเลยกลับไม่ได้รับโอกาสเท่าที่ควรในการที่จะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมส่วนรวมส่งผลให้บุคคลเหล่านี้ขาดโอกาสที่จะดำเนินชีวิตดังที่ควรทรงดำริว่าผลงานจากโครงการกำลังใจจะช่วยให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ตระหนักได้ว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้สามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆและเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักในการเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นนอกจากนี้จะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนและเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านี้กลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพทั้งยังมีส่วนจะช่วยให้สังคมส่วนรวมนั้นกลับมาอยู่กันอย่างสงบสุขได้อีกด้วยนอกจากนี้ครับยังมีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนนั้นร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยามยากไม่ว่าจะเป็นจากอุทกภัยหรือภัยพิบัติที่รุนแรง อันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้ระดมนวัตกรรมระดมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากที่ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากที่ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้ที่อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นในการประทังชีวิตและฟื้นฟูสภาพจิตใจซึ่งมีการปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนนอกจากนี้ครับยังมีโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและครอบครัวซึ่งทรงเล็งเห็นปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและเด็กที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและทั่วโลกทรงเข้าร่วมเป็นแกนนำหลักกับทาง United Nations Development Fund of Women ซึ่งต่อมาได้รวมกับ UN Women สำหรับแนวทางในการดำเนินงานของโครงการนั้นเช่นการสร้างความตระหนักรู้ในสังคมไทยผ่านกิจกรรมรณรงค์และสื่อสาธารณะผลักดันนโยบายและกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กจากการถูกใช้ความรุนแรงสนับสนุนการวิจัยและข้อมูลเชิงสถิติเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแก้ไขปัญหาและจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เช่นการเดินรณรงค์การประชุมวิชาการและการเสวนาที่กล่าวไปนั้นคือ5โครงการครับที่เป็นพระกรณียกิจสำคัญเพื่อปวงชนชาวไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาครับ
4: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการตั้งแต่งในห้องโถงในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับเราจะได้เห็นถึงนะครับมีการตั้งแต่งพระโกศทองใหญ่นะครับซึ่งพระโกศทองใหญ่นั้นประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวและดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศนะครับทั้งนี้ธรรมเนียมการประดับตกแต่งพระโกศนั้นโดยปกติมีการลดหลั่นกันเป็นหลายชั้นตามพระเกียรติยศนะครับแต่ในคราวนี้นะครับก็มีการพระราชทานเครื่องประดับพระโกศครบทุกอย่างนะครับที่เรียกว่าพุ่มดอกไม้เพชรในการประดับที่ยอดพระโกศนะครับถัดลงมาที่ชั้นกระจังฝาพระโกศนั้นประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้ไหวหรือใบปลือนั่นเองในด้านที่เอวพระโกศด้านหน้าติดพระภูษาโยงนั้นทอดลงมาอย่างผ่านพระมหากฐินบนเสาบัวกลุ่มซึ่งตั้งอยู่เบื้องหน้าพระภูษาโยงบนผ่านพระมหากฐินนั้นพับทบกันไว้เมื่อมีการสดับปกรณ์พระศพเจ้าพนักงานภูษามาลาจะได้คลี่พระภูษาโยงออกไปจนถึงอาสงโดยใช้ถวยรับเป็นระยะเพื่อสอดเชื่อมกับพระภูษาอีกสำรับหนึ่งซึ่งทอดไว้บนผ่านพระมหากฐินที่ต้นอาสงใช้ลาดไปตามความยาวของอาสงโดยมีผ้าขาวรองอยู่ชั้นหนึ่งก่อนนะครับและในการประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งพิมานรัตยานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดเสวตฉัตร7ชั้นกลางกั้นพระโกศกับซึ่งเป็นการถวายพระกิตติยศทางราชประเพณีในระดับสูงยิ่งแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาหลังการสิ้นพระชนกับซึ่งในที่นี้ไม่ใช่เพียงการจัดพระศพตามพิธีการทั่วไปแต่เป็นการสถาปนาพระเกียรติยศให้ปรากฏในพระราชพิธีและในความทรงจำของแผ่นดินอีกด้วยนะครับโดยหากเราดูในราชกิจจานุเบกษานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานั้นทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะมีผลงานด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขสิทธิมนุษยชนการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศจึงควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีก่อนมีพระบรมราชโองการให้จัดเสวตฉัตร7ชั้นกลางกั้นพระโกศนะครับโดยความหมายของการจัดเสวตฉัตร7ชั้นนั้นนะครับโดยความหมายนั้นมีอยู่4นัยยะนะครับ4ชั้นนั่นคือเสวตฉัตรนะครับในความหมายที่1คือเสวตฉัตรคือเครื่องสูงไม่ใช่ร่มธรรมดาแต่เป็นสัญลักษณ์ของพระราชอิสริยยศความสูงส่งและฐานันดรในราชประเพณีไทยคำว่าเสวตแปลว่าสีขาวส่วนฉัตรคือร่มหรือเครื่องกางกั้นแห่งเกียรติยศดังนั้นเสวตฉัตร7ชั้นหรือ พระสัปตปดลเสวตฉัตรจึงหมายถึงฉัตรขาว7ชั้นซึ่งเป็นเครื่องประกอบพระเกียรติยศชั้นสูงมากในยะที่2นะครับโดยจำนวนชั้นนั้นซึ่งตรงนี้คือ7ชั้นนั้นมีความหมายทางลำดับพระกิตติยศเพราะในราชประเพณีไทยฉัตร9ชั้นหรือพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรเป็นชั้นสูงสุดที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ผู้ทรงบรมราชาภิเษกแล้วนะครับส่วน7ชั้นนั้นเป็นเครื่องสูงรองลงมานั่นเองที่ใช้กับพระบรมวงศ์ชั้นสูงบางฐานันดรเท่านั้นนะครับด้านในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงห้องโถงพระที่นั่งพิมานรัตยาเรียบร้อยแล้วครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ทั้งสองพระองค์พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินเข้ามาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาและขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกำลังทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงกราบไปแล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาขณะนี้ทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วจะทรงข่มหลังจากนั้นพระพิธีธรรมทั้งนั้นได้เริ่มต้นสวดพระอภิธรรมครับ

0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับเมื่อสักครู่นี้เป็นการสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาครับซึ่งพระสงฆ์ที่สวดพระอภิธรรมพระศพในเตียงสวดที่หนึ่งนั้นเป็นพระที่มาจากวัดราชสิทธารามครับซึ่งประกอบด้วยพระครูสิทธิวชระพานีพระครูปลัดโยธินโชติธรรมโมพระมหาอภิวัตอภิวัฒโนพระปลัดประทวนชินณวังโสซึ่งใช้บทสมัสการบทธรรมสังคณีและพระธาตุคาถาโดยทำนองที่สวดครับเป็นทำนองกะครับและสำหรับในพระสงฆ์ที่สวดเตียงที่สองครับเป็นพระสงฆ์ที่มาจากวัดประยุรวงศาวาสพระครูวิบูลศาสนกิจจาธรพระมหาสามอัคคธรรมโมพระมหานพไกรจิตตทันโตพระครูใบดีกาบัณฑิตซึ่งสำหรับบทที่ใช้สวดครับคือบทนิวรณโคตชปริเฉทที่3ปกิณกะสังคหะทวิภาคโดยทำนองที่สวดครับคือทำนองเลื่อนครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ที่สวดพระอภิธรรมทั้ง8รูปลงไปนั่งยังอาสงไว้พร้อมแล้วขณะนี้เจ้าพนักงานได้ปู่ลาดพระภูษาโยงครับพร้อมกันนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระที่จะถวายอดิเรกคือพระศรีวชิรกรจากวัดชนะสงครามขึ้นนั่งยังอาสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปหลังจากนั้นพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะได้สดับปกรณ์และหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลานในลำดับต่อไปครับลำดับนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่สวดพระอภิธรรมในครั้งนี้ครับในการปูลาดภูษาโยงเพื่อรองผ้าไตรที่ถวายแด่พระสงฆ์ทั้งนั้นนั้นจะมีภูษาโยงสองสายด้วยกันคือสายหนึ่งโยงมาจากหีบพระศพเบื้องบนนะครับซึ่งจะลากตรงมาเบื้องล่างด้านหน้าแล้วพักส่วนที่เหลือพับส่วนที่เหลือวางไว้บนพานตั้งอยู่ที่หน้าบูชาพระศพสายนี้เรียกว่าสายหนึ่งครับส่วนอีกสายหนึ่งพับวางไว้บนพานตั้งอยู่ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาบนอาสงสายนี้เรียกว่าสายสองนั่นเองครับนี่คือพิธีการหลวงในการใช้พระภูษาโยงในการลากมาเชื่อมต่อนั่นเองจากพระโกฏและก็พระศพนะครับลำดับจากนี้ไปพระสงฆ์ทางนั้นจะได้สดับปกรณ์และถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ยะทาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาขะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพ

ติเลกะวัสสตังชีวโตติเลกะวัสสตังชีวโต

โหตุทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทมหาราชาสัปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทมหาราชวรัสสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทา

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นที่สวดพระอภิธรรมพร้อมด้วยพระที่ถวายอดิเรกนะครับคือพระศรีวชิราโกณวัชนะสงครามได้ถวายอดิเรกและถวายพระพรลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้เก็บพระภูษาโยงไปแล้วแล้วก็ได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสสงฆ์ในลำดับต่อไปนะครับอีกสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบและทรงพระดำเนินผ่านแถวผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอีกสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้ส่งพระดำเนินไปด้านหลังพระโกศอยู่นะครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับกำหนดการสวดพระอภิธรรมจะมีความแตกต่างกันออกไปตามพระอิสริยยศนะครับดังในงานพระบรมศพพระมหากษัตริย์จะมีการอาราธนาสองสำรับนะครับสำรับพระสี่รูปผัดเปลี่ยนกันสวดพระอภิธรรมตลอดเวลาทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืนโดยมีกำหนด100วันนะครับในส่วนของทำนองการสวดพระอภิธรรมนั้นก็จะมีทำนองเฉพาะโดยจะเรียกรวมว่าทำนองหลวงนั่นเองครับการสวดทำนองหลวงนั้นมีอยู่ด้วยกัน4ทำนองนั่นก็คือทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงแล้วก็ทำนองสรพัญญะครับทำนองกะแบ่งเป็นกะเปิดเน้นการออกเสียงคำสวดอย่างชัดเจนส่วนกะปิดนั้นเน้นการสวดเอื้อนเสียงยาวครับส่วนทำนองเลื่อนสวดเอื้อนเสียงทำนองติดต่อกันไม่ให้ขาดตอนและทำนองลากซุงจะสวดออกเสียงหนักทุกตัวอักษรโดยเอื้อนเสียงจากหนักแล้วแผ่วลงไปหาเบาครับขณะที่ทำนองสรพัญญะจะเน้นคำสวดชัดเจนและเอื้อนทำนองเสียงสูงต่ำนะครับท่านผู้ฟังครับในงานสวดพระอภิธรรมพระบรมศพนั้นจะมีวงปี่พาทย์นางหงส์โดยเป็นการบรรเลงในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพหรือพระศพพระบรมวงศานุวงศ์นะครับโดยวงปี่พาทย์นางหงส์เป็นวงปี่พาทย์ที่มีบทบาทสำคัญในการที่จะประโคมประกอบพิธีศพอย่างมีแบบแผนของไทยมาแต่ครั้งโบราณนะครับโดยก่อนที่ภายหลังจากจะหันมานิยมใช้วงปี่พาทย์มอญปัจจุบันจะพบเฉพาะในงานพระบรมศพพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งวงปี่พาทย์นางหงส์นี้นะครับเป็นการนำวงปี่พาทย์ธรรมดามาร่วมกับวงโบลอยโดยมีการลดทอนเครื่องดนตรีของวงปี่พาทย์นั่นก็คือปี่ในตะโพนและกลองทัดออกไปนะครับและมีการลดทอนเหม่งในวงโบลอยออกถ้าจะใช้แต่โม่งในวงปี่พาทย์เท่านั้นนะครับทั้งนี้ครับที่ใช้ชื่อว่าวงปี่พาทย์นางหงส์นั้นเนื่องจากสมัยโบราณนิยมใช้เพลงเรื่องนางหงสองชั้นโดยเป็นเพลงพรมเก็บหัวแหวนขออภัยครับโดยเป็นเพลงพราหมณ์เก็บหัวแหวนเป็นหลักสำคัญในการบรรเลงและประโคมนะครับซึ่งจะมีน้ำหนักเสียงสนุกสนานเป็นการปลอบโยนจิตใจแก่ญาติผู้วายชนให้ผ่อนคลายจากความปริศนาธรรมนะครับว่าในการเกิดย่อมมีการดับและในการดับย่อมมีการเกิดเช่นกันนะครับท่านผู้ฟังครับนอกจากการบรรเลงของวงปี่พาทย์นางหงส์แล้วในงานพระบรมศพหรือพระศพก็จะมีการประโคมย่ำยามด้วยเช่นเดียวกันคนไทยที่ได้ติดตามนะครับงานสวดพระอภิธรรมพระบรมศพนั้นนะครับก็จะได้ยินการประโคมย่ำยามโดยการประโคมย่ำยามนั้นเป็นราชประเพณีโบราณในพระบรมวงศาในพระบรมมหาราชวังนะครับ เป็นสัญญาณให้ข้าราชการรู้กำหนดเวลาในการปฏิบัติหน้าที่และการประโคมย่ำยามโดยมีเวลาที่มีพระบรมศพหรือพระศพพระราชวงศ์ตลอดจนขุนนางผู้ใหญ่นะครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีได้เสด็จพระราชดำเนินออกมาจากด้านหลังพระโกศแล้วนะครับกำลังเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทต่อไปเพื่อจะไปทรงถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกสักครู่หนึ่งเมื่อสมควรแก่เวลาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ก็จะออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปด้วยครับ
1: ท่านผู้ฟังครับการประโคมดนตรีในงานพระราชพิธีที่จัดให้มีเครื่องประกอบพระอิสริยยศนะครับของพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์อย่างหนึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของงานพระราชพิธีจะต้องมีการบรรเลงไปตามขั้นตอนของพระราชพิธีควบคู่กับวงประโคมของงานเครื่องสูงสำนักพระราชวังด้วยนะครับสำหรับการประโคมย่ำยามนั้นก็มีความหมายว่าประโคมหมายถึงบรรเลงดนตรีเพื่อเป็นสัญญาณในพิธีบางอย่างเพื่อสักการะบูชาหรือยกย่องเป็นต้นนะครับส่วนย่ำหมายถึงตีกลองหรือคล้องทีหลายครั้งเพื่อบอกเวลาสำหรับเปลี่ยนยามเรียกว่าย่ำกลองย่ำคล้องย่ำยามก็เรียกนะครับถ้าเกิดว่ากระทำในยามเช้าจะเรียกว่าย่ำรุ่งหรือราว6นาฬิกาแต่ถ้าเป็นกระทำในเวลาค่ำจะเรียกว่าย่ำค่ำนะครับหรือราว19ราว18นาฬิกาส่วนคำว่ายามจะหมายถึงชื่อส่วนแห่งวันยามหนึ่งจะมี3ชั่วโมงนะครับรวมวันหนึ่งก็มี8ยามดังนั้นการประโคมย่ำยามนะครับจะหมายถึงการบรรเลงดนตรีเพื่อการสักการะบูชาและเป็นสัญญาณแจ้งให้ทราบถึงเวลาที่จะต้องปฏิบัติงานโดยมีระยะห่างกันครั้งละ3ชั่วโมงนะครับโดยเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาประโคมครั้งที่1จนถึงเวลา3นาฬิกานับเป็นการประโคมครั้งที่8เป็นครั้งสุดท้ายของแต่ละวันนะครับซึ่งมีการปฏิบัติสืบเนื่องต่อมาตั้งแต่ครั้งสมัยอยุธยาจนถึงสมัยปัจจุบันหากมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับสภาพการในปัจจุบันด้วยขณะที่การรื้อฟื้นวงปี่พาทย์นางหงส์ในการประโคมย่ำยามนั้นพุทธศักราช2538ในการ

ราชพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จพระเทพรัตนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้มีพระราชประสงค์ที่จะรื้อฟื้นการประโคมดนตรีเพื่อแสดงให้เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมและขนบประเพณีที่มีมาแต่โบราณนะครับโดยมีพระราชดำริให้อธิบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อดีตอธิบดีกรมศิลปากรในขณะนั้นในขณะที่ถวายการบรรเลงดนตรีไทยในงานพิธีไหว้ครูช่างไหว้ครูช่างณพระตำหนักจิรดาลโหฐานให้นำวงปี่พาทย์นางหงส์เครื่องคู่ของกรมศิลปากรไปประโคมย่ำยามควบคู่กับวงประโคมของงานเครื่องสูงนะครับโดยเริ่มเข้าไปประโคมย่ำยามครั้งแรกเมื่อวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2538โดยมีการกำหนดให้ประโคมวันละ5ครั้งนั่นคือประโคมครั้งที่1เวลา6นาฬิกาประโคมครั้งที่2เวลา12นาฬิกาประโคมครั้งที่3เวลา18นาฬิกาประโคมครั้งที่4เวลา21นาฬิกาประโคมครั้งที่5เวลา24นาฬิกานะครับและหลังจากบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันแล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วงปี่พาทย์นางหงส์เครื่องคู่ก็ไปประโคมย่ำยามเฉพาะเวลา12นาฬิกาและเวลา18นาฬิกาจนถึงพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมนต่อมาในพุทธศักราช2551ในการพระราชพิธีสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงรนาธิวาสราชนครินทร์ได้รับมอบหมายให้นำวงปี่พาทย์นางหงส์เครื่องคู่เข้าประโคมย่ำยามครับ

0: ท่านผู้ฟังครับเสียงเพลงที่ดังขึ้นเมื่อสักครู่นี้เป็นวงดุริยางค์ของทหารนะครับเพลงที่ผมได้กล่าวไปก่อนหน้านี้นั่นคือเพลงมหาชัยนั่นเองครับเป็นเสียงดนตรีเกียรติยศที่ใช้บรรเลงในการรับหรือส่งเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ครับโดยเพลงมหาชัยนี้มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาและมีการปรับแต่งให้เป็นสากลที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นเองเมื่อเพลงมหาชัยดังขึ้นนั่นหมายความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในการถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันนี้ครับสิ้นสุดด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสำหรับในวันนี้ครับขอขอบคุณครับสถานีวิทยุในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ครับในการรับสัญญาณเสียงถ่ายทอดเสียงรวมไปถึงครับทีมงานช่างเทคนิคในวันนี้ประกอบไปด้วยคุณรัตการลิลิขิตตระกูลคุณอัคเดชคำพีระคุณสุวิทย์สมนัสคุณภูมิพัฒน์ธีระพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณณัฐนนท์ชูเมืองและผู้บรรยายครับคุณบุญมาศรีมาศคุณยุทธพรบานเย็นคุณชลธรจัญญาและผมพฤฒแก้วพิบูลครับต้องลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับนำท่านกลับไปรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดการแข่งขันฟุตซอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศวิงเดอะแชมเปี้ยนชิพวีเมนฟุตซอล2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่16มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 19:02 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงกราบจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมส่วนพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมส่วนพระอภิธรรมพระศพเมื่อครบสี่จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรถวายพระราชาคณะหนึ่งรูปที่ถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมส่วนพระอภิธรรมแปดรูปพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติเสร็จแล้วทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 9:05 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้นายสันติรังสิรุจิผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุเรียนหลงลับแลหลินลับแลและผลิตภัณฑ์ต่างๆของจังหวัดอุตรดิตถ์เวลา 14:25 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการบำเพ็ญพระราชกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะนายเจริญสิริวั ัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเสร็จแล้วทรงปฏิสันถานกับคณะพระญี่ปุ่นจากวัดเนนบุตสึชูเมืองคาโตะจังหวัดเฮียวโงะประเทศญี่ปุ่นซึ่งมาสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสด็จเข้ามณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นบูชาจากนั้นประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณแล้วบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตนกเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตนกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยเข้าสู่หอสงฆ์เจ้าพนักงานเชิญห่อพระภูษาสำรับใหม่เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกาย25รูปสวดพระพุทธมนต์ระหว่างสวดพระพุทธมนต์หม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยออกจากห้องสงฆ์เชิญไปทอดที่เดิมเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประรำเครื่องกระดาษครอบครัวสิริวัฒนภักดีเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จทอดพระเนตรเครื่องกระดาษในพิธีกงเต็กสมควรแก่เวลาจึงเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 17:15 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอคสงสารในการบำเพ็ญพระราชกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย21รูปยืนสวดพระพุทธมนต์บรรพชิตจีนนิกาย21รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธีต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีพร้อมด้วยพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคนบรรพชิตจีนนิกายืนสวดพระพุทธมนต์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานแล้วสวดพระพุทธมนต์ที่หัวสะพานจบเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทิศตะวันออกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาประทับยืนรอบรรพชิตจีนนิกาย21รูปตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จพระราชดำเนินข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวที่1เสด็จตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคนทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพาน เมื่อเสด็จลงท้ายสะพานเที่ยวที่1ทรงพระดำเนินเลี้ยวซ้ายบรรพชิตจีนนิกายหยุดยืนที่หน้าแท่นบูชาหันหน้าเข้าหาสะพานบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทิศตะวันตกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาประทับยืนรอบรรพชิตจีนนิกาย21รูปตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จพระราชดำเนินข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวที่2เสด็จตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อเสด็จลงท้ายสะพานเที่ยวที่2บรรพชิตจีนนิกายยืนที่หน้าแท่นบูชาบรรพชิตจีนนิกายยืนสวดพระพุทธมนต์หน้าแท่นบูชาจบประทับยืนรอบรรพชิตจีนนิกาย21รูปตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จพระราชดำเนินข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวที่3เสด็จตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อเสด็จลงท้ายสะพานเที่ยวที่3บรรพชิตจีนนิกาย21รูปเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกเสด็จตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลบรรพชิตจีนนิกายยืนสวดพระพุทธมนต์จบออกจากพระที่นั่งสมควรแก่เวลาเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 13:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีเปิดมณฑลพิธีในการบำเพ็ญพระกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จเข้ามณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นบูชาบรรพชิตจีนนิกาย93รูปยืนหันหน้าเข้าที่แท่นบูชาสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีจากนั้นประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต็กแล้วบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตม้าต่อจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตมาเข้าถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์ถวายจนจบเสร็จแล้วบรรพชิตจีนนิกาย25รูปนำเสด็จขึ้นบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นทรงจุดเครื่องทองน้อยหน้าพระโกศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลหน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ธงพุ่มเสด็จไปถวายพระกยาหารที่หน้าพระโกศบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณสถิตในธงพุ่มบรรพชิตจีนนิกาย25รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกเชิญไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีเสด็จตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทบรรพชิตจีนนิกาย93รูปยืนสวดพระพุทธมนต์สมควรแก่เวลาจึงเสด็จไปประทับรถยนต์เสด็จไปประทับพักณห้องรับรอง ในวันเดียวกันนี้เวลา 15:55 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสังวัตยายสู่ขาวดีวายุหาสูตรพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมด้วยครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จเข้ามณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นบูชาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มบรรพชิตจีนนิกายก็35รูปยืนสวดสังวัตยายสุขาวดีวายุหสูตรบรรพชิตจีนนิกาย15รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลผู้แทนพระองค์และพระประยุรญาติไปมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์ทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาบรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตมาเข้าถวายผู้แทนพระองค์เพื่อทรงอธิษฐานแล้วประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์ปล่อยชีวิตปลาทรงลอยกระทงและทรงปล่อยปลาบรรพชิตจีนนิกาย15รูปนำเสด็จผู้แทนพระองค์และพระประยุรญาติไปพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสด็จไปประรำเครื่องกระดาษทรงจุดธูปเทียนสักการะพระโพธิสัตว์หน้าแท่นบูชาบรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์สมควรแก่เวลาจึงเสด็จไปประทับรถยนต์เสด็จไปประทับพักณห้องรับรองจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: 20:18 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่กองทัพสหรัฐและอิสราเอลดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านได้ช่วยให้ประเทศอิสราเอลรอดพ้นภัยคุกคามจากการทำลายล้างด้วยอาวุธนิวเคลียร์พร้อมกันนี้ยังให้คำมั่นว่าอิหร่านจะไม่มีวันได้รับอนุญาตให้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์โดยเด็ดขาดไม่ว่าผลการเจรจาหรือข้อตกลงจะออกมาเป็นรูปแบบใดก็ตามความคิดเห็นของผู้นำอิสราเอลมีขึ้นหลังทางการสหรัฐและอิหร่านต่างประกาศว่าทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยคณะผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านมีกำหนดที่เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงดังกล่าวที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากระทรวงยุติธรรมของสหรัฐกำลังดำเนินการสอบสวนในคดีอาญากับตัวเขาและภริยารวมทั้งอดีตเจ้าหน้าที่ทางการรัฐแคลิฟอร์เนียอีกหลายคนซึ่งการสอบสวนดังกล่าวถือเป็นความพยายามล้างแค้นทางการเมืองของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและเป็นการขัดขวางไม่ให้เขาลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งต่อไปที่จะมีขึ้นในปี2571ทั้งนี้ในช่วง2ปีที่ผ่านมากระทรวงยุติธรรมของสหรัฐได้ดำเนินคดีและเปิดการสอบสวนต่อบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายคนที่เป็นวิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หรือเป็นศัตรูทางการเมืองของผู้นำสหรัฐ นายบรูโน่เฟอร์เรรานักวิจัยของเครือข่ายเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานะและการใช้ประโยชน์ที่ดินในป่าอเมซอนรายงานว่าระดับน้ำในป่าอเมซอนของบราซิลสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึงร้อยละ 2.6 ในปี2568หลังจากเผชิญภัยแล้งรุนแรงติดต่อกันเป็นเวลากว่า2ปีเนื่องจากมีปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าอย่างไรก็ตามแม้ว่าระดับน้ำจะสูงขึ้นแต่สถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วงเนื่องจากสภาพอากาศสุดขั้วเกิดขึ้นบ่อยครั้งและสัญญาณของความไม่เสถียรของระบบอุทกวิทยาทั้งนี้การมาถึงปรากฏการณ์ของเอลนีโญเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังส่งผลให้เกิดภัยแล้งในหลายพื้นที่ของป่าแอมะซอนและอาจทำให้สถานการณ์ในพื้นที่แห่งนี้แย่ลงไปอีกซึ่งอาจทวีความรุนแรงสูงสุดเป็นประวัติการณ์ภายในสิ้นปีนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันสนุกเกอร์อู่ฮั่นโอเพ่น2026รอบคัดเลือกรอบที่1ติมการชัชพงษ์นาสาอันดับ91ของโลกพลาดท่าแพ้ฟิลโอเคนอันดับ98ของโลกจากอังกฤษ3-5เฟรมตกรอบไปอย่างน่าเสียดายส่วนไมล์สากลปัญชยาจันน้อยนักสอยคิวสาวไทยดีกรีแชมป์โลกหญิงคนล่าสุดที่ได้สิทธิ์เล่นอาชีพเป็นฤดูกาลแรกแพ้ต่อสตีเฟนฮาวเวิร์ดอันดับ73ของโลก0-5เฟรมตกรอบเช่นเดียวกันสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลจัดกิจกรรมพิเศษ VNL Open Court 2026ก่อนการเป็นเจ้าภาพศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกสนามที่2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากติดตามได้จากรายงาน
4: สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมพิเศษ VNL Open Court 2026ก่อนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามที่2ระหว่างวันที่17-21มิถุนายนนี้ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพมหานครโดยภายในงานมีนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมงานพร้อมด้วยทีมนักตบสาวไทยนำโดยทัศน์ดาวนึกแจ้งปิยนุชแป้นน้อยพิมพ์พิชยาโกกรัมและศศิภาพรจันทวิสูตรที่มาร่วมให้สัมภาษณ์พิเศษและพูดถึงความพร้อมก่อนการแข่งขันซึ่งภายในงานมีเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆพร้อมทั้งแฟนกีฬาวอลเลย์บอลเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งทั้งนี้ภายในงานยังมีการมอบช่อดอกไม้อวยพรให้พิมพ์พิชยาโกกรัมที่จะถึงวันคล้ายวันเกิดอายุครบ28ปีวันที่16มิถุนายนนี้โดยเจ้าตัวได้ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจให้มาโดยตลอดและจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการแข่งขันอย่างแน่นอนสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะลุยศึกเนชั่นลีกสัปดาห์ที่2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากลงสนามนัดแรกวันที่17มิถุนายนพบยูเครนวันที่18มิถุนายนพบบัลกาเรียวันที่20มิถุนายนพบแคนาดาและวันที่21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กพี่เจตกัญจนากุลรายงาน
3: นายอดิศักดิ์เบญจสิริวรรณอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการพัฒนาฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดพร้อมด้วยนายภวัตเวชชภูติประธานฝ่ายการแข่งขันแถลงข่าวจัดการแข่งขันฟุตซอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย Wings The Championship Women ฟุตซอล2026โดยนายอดิศักดิ์เบญจสิริวรรณกล่าวว่าการแข่งขันในปีนี้จะแข่งขันโดยใช้ระบบลีกแบ่งการแข่งขันเป็น2เลกซึ่งจะช่วยพัฒนานักกีฬาสู่ทีมชาติเพื่อเตรียมลุยศึกเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมปลายปีนี
5: ้ปีนี้เนี่ยเราได้ผู้สนับสนุนอย่างวิ้งมาเป็นไทเทิลสปอนเซอร์นะครับก็จะมีแรงสนับสนุนมากขึ้นนะครับในเรื่องของการแข่งขันนะครับแล้วก็ในเรื่องของการสนับสนุนทีมด้วยนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเรามีภารกิจสำคัญของทีมชาติไทยนะครับในช่วงปลายปีนี้เอเชียนอินดอร์แล้วก็มาเชียร์อาร์ตเกมหลังจากจบลีกนี้เราก็จะมีการเตรียมทีมเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันวิงเดอะแชมเปี้ยนชิพฟุตซอลในปีนี้เนี่ยก็จะมีความสำคัญเพราะว่าตัวผู้เล่นก็เล่นอยู่ในระบบลีกเราทั้งสิ้นนะครับการคัดสรรตัวผู้เล่นก็ดี
3: สำหรับการแข่งขัน Wings The Championship Women Futsal ในฤดูกาลนี้มีทีมเข้าร่วม8ทีมได้แก่สโมสรการท่าเรือไอมาเน่มสว3ชุกแชมป์เก่าสโมสรจอมบึง MRU FC สโมสรเกษมบัณฑิต FC สโมสรกรุงเทพมหานครสโมสรสวนสุนันทา Inspire T-Sport สโมสร BGB บัณฑิตเอเชียสโมสร Wolf บางกอกฟุตซอลและสโมสรAccess Swiss Football Club โดยจะเปิดสนามวันแรกในวันที่23มิถุนายนนี้ถ่ายทอดสดทาง True Vision Now นายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟเตรียมจัดการแข่งขันรายการ Thailand International Windsurfing Championship 2026 Event 2ที่ชายหาดจอมเทียนเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่17ถึง21มิถุนายนนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้และมหกรรมกีฬายูธโอลิมปิกเกม2026ที่กรุงดากาประเทศเซเนกัลในระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายนรวมทั้งยังให้นักกีฬาดาวรุ่งรุ่นใหม่ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เสริมสร้างความแข็งแกร่งอีกด้วยโดยการแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬาจาก6ชาติร่วมชิงชัยได้แก่ไทยฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์เกาหลีใต้และออสเตรเลียปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
0: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยมงคสาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
7: ถ้าเกิดความคิดที่จะพูดร้ายหรือจะทำร้ายเมื่อนั้นจงรีบสงบใจอาจใช้กุศโลบายแสวงหาความสงบด้วยการระลึกถึงภาพธงไตรงค์ให้ปรากฏขึ้นในดวงจิตก็ได้ขอให้นึกถึงริ้วสีแดงแล้วระลึกว่าชาติจะสงบไม่ได้ถ้าพูดร้ายหรือทำร้ายกันขอให้นึกถึงริ้วสีขาวแล้วระลึกว่าพระพุทธศาสนาตลอดจนทุกๆศาสนาล้วนสอนให้ไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายกันและขอให้นึกถึงริ้วสีน้ำเงินแล้วระลึกว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปรารถนาให้บ้านเมืองเรามีความสงบสุขเมื่อคิดได้ดังนี้กายวาจาของเราก็จะสงบบ้านเมืองก็ย่อมสงบสมกับคำว่าไทยนี้รักสงบแล้วความสุขในปีใหม่ย่อมทวียิ่งขึ้นกว่าปีเก่าได้อย่างแน่นอนพระสัมโมทนียกถาประธานในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณลานพระราชวังดุสิตวันที่26ธันวาคม2560

0: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์ Vote
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑารักษาพานบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอด

องค์การก้าวไปสู่ความสว่างยังคงสนับสนุนรายการนี้เช่นเดิมนะครับต้องการนำการหนุนใจและพระพรมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับวันนี้ก็ต่อเนื่องจากเรื่องของเมื่อวานนะครับบอกว่าต้องสอนลูกสอนหลานในเรื่องของเงินนะครับแล้วยังไงล่ะครับลูกหลานเราทุกวันนี้อยู่ในยุคของโซเชียลมีเดียนะครับสังเกตไหมครับท่านผู้ฟังเด็กสมัยนี้รู้จักของแพงเร็วกว่าที่เราคิดอีกนะครับเด็กบางคนนั้นยังเรียนอยู่ชั้นประถมนะครับแต่รู้แล้วครับว่าโทรศัพท์รุ่นไหนตอนนี้กำลังฮิตรองเท้ายี่ห้อไหนที่กำลังดังหรือของเล่นอะไรที่กำลังเป็นกระแสนะครับเจ้าหลานตัวเล็กนี่เวลาเห็นคุณย่ากำลังจิ้มซื้อของในแพลตฟอร์มขายของในโลกออนไลน์ก็จะจิ้มด้วยนะครับจะชี้เอาโน่นเอานี่นะครับจริงๆแล้วนะครับทุกวันนะครับลูกหลานของเราเห็นโลกโซเชียลผ่านจอครับเขาเห็นสินค้าเห็นของเล่นผ่านวิดีโอสั้นๆใน TikTok บ้างหรืออาจจะเห็นภาพสวยๆใน Instagram หรืออาจจะเห็นคลิปรีวิวของเล่นใน YouTube นะครับโลกออนไลน์นั้นนะครับทำให้เด็กเห็นของที่อยากได้เร็วกว่าที่เขาจะเข้าใจนะครับว่าเงินนั้นมาจากไหนกันแน่นะครับดังนั้นวันนี้ก็จะคุยกันประเด็นนี้แล้วครับเราจะบอกลูกหลานเรายังไงนะครับในเรื่องของการใช้เงินทองในยุคนี้นะครับท่านผู้ฟังเองก็สามารถมีส่วนร่วมได้นะครับโทรเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนะนำการจัดทำรายการแจ้งผลการรับฟังเข้ามาได้นะครับอาจารย์สยามชมมีอาจารย์บูชาคำแก้วนะครับรอรับสายอยู่หมายเลขโทรศัพท์ที่คุ้นเคยนะครับ0806218722นะครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0622018933 0622018933ทักทายเข้ามานะครับหรือจะทักทายเข้ามาทางเพจ Facebook เราก็ได้นะครับอินบ็อกซ์มาที่เพจ Facebookก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยครับก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยส่วนท่านผู้ฟังที่อยากจะรับฟังรายการนะครับที่เป็นรายการวิทยุที่อัปเดตทุกวันและสามารถฟังย้อนหลังได้นะครับก็เข้ามาที่เว็บไซต์ของเรานะครับ www.กำลังใจ.org นะครับกำลังใจ .org ค้นหาด้วยคำว่าเพื่อคุณกำลังใจนะครับพบเว็บไซต์แล้วคลิกเข้าไปนะครับก็จะมีรายการวิทยุเพื่อคุณกำลังใจรายการคลายกังวลรายการเพราะคุณคือที่รักนะครับก็สามารถที่จะรับฟังและก็ดาวน์โหลดได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นก็มีสื่อมีเดียมีหนังสือคุณค่าน่าอ่านมีบทเพลงกำลังใจข้อคิดหนุนใจบรรจุไว้ที่เว็บไซต์นี้นะครับ www.กำลังใจ.org ครับครับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับที่จะมอบถุงผ้าร่มนะครับเป็นถุงผ้าร่มที่เบาบางแต่เหนียวแน่นนะครับพับเก็บได้นะครับก็ถุงผ้าร่มนี้ก็ขนาด14x14 นิ้วนะครับสีสันสวยสดใสเช่นเคยนะครับอะไรที่เข้ามามอบให้ท่านผู้ฟังในรายการนี้จะเน้นสีสันสวยสดใสนะครับติดต่อเป็นเจ้าของถุงผ้าร่มเข้ามาได้นะครับ0806218722ครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0622018933 0622018933นะครับวันนี้วันที่16มิถุนายนนะครับสุขสันต์วันเกิดสำหรับท่านผู้ฟังที่ครบรอบเกิดในวันนี้นะครับขอพระเจ้าทรงนำพาและอวยพระพรชีวิตของท่านให้มีความสุขทุกวันนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งนะครับดำเนินชีวิตใช้ชีวิตเป็นพระพรทั้งต่อตัวท่านเองต่อครอบครัวของท่านและก็ต่อผู้คนรอบข้างสุขสันต์วันเกิดครับ

0: าประชาสัมพันธ์ท่านองค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี้
1: ช่องทางที่1 Facebook ค้นหาก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยพบกับข้อพระคำหนุนใจสาระดีๆรายการวิทยุไลฟ์ทาง Facebook ได้ในช่องทางนี
0: ้ช่องทางที่2 LINE 0806218722หรือ ID LINE JIL Thailand มีข้อความหนุนใจธรรมชีวิตสาระดีๆที่ช่องทางนี
1: ้ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับธรรมชีวิตรายการวิทยุเพลงมุมของแจกและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัย
0: ช่องทางที่4 YouTube ติดตามชมรายการวิทยุย้อนหลังพิมพ์ค้นหารายการวิทยุคลายกังวลเพื่อคุณกำลังใจเพราะคุณคือที่รักได้เลยค่ะ
1: ช่องทางที่5แอปพลิเคชันองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสำหรับ Android ไปที่ Play Store ค้นหา JIL-LHMT สำหรับ iOS ไปที่ App Store ค้นหา JIL-LHMT มีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมาย
0: สะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลยค่ะ

0: บทเพลงจากคุณเคียรติ พันตาสุรสินพิสุทธิ์นะครับโอ้เงินตรานะครับครับท่านผู้ฟังวันนี้ก็หนุนใจกันอีกวันหนึ่งนะครับในการที่เราจะสอนลูกหลานในเรื่องเงินโดยเฉพาะในยุคโซเชียลมีเดียยุคปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าโลกออนไลน์นะครับทำให้ความอยากโตเร็วกว่าตัวของเด็กนะครับในอดีตนะครับเด็กอาจจะเล่นของเล่นใหม่จากร้านค้าใกล้บ้านนะครับแต่วันนี้เด็กเห็นของเล่นใหม่จากโลกผ่านโซเชียลมีเดียผ่านหน้าจอนะครับเพราะว่าในยุคของโซเชียลมีเดียนะครับเด็กเขาไม่ได้เห็นแค่สิ่งของนะครับแต่เขาไปเห็นวิถีชีวิตที่ดูดีหรูหราน่าตื่นเต้นและดูเหมือนจะมีความสุขตลอดเวลานะครับสิ่งนี้นะครับทำให้ความอยากของเด็กเติบโตเร็วกว่าความเข้าใจเรื่องเงินนะครับดังนั้นนะครับการสอนลูกในเรื่องเงินยุคปัจจุบันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าที่เคยนะครับอย่างที่เรียนนะครับเมื่อเด็กเขาเปิดดูวิดีโอหรือโพสต์ในแอปต่างๆไม่ว่าจะเป็น TikTok Instagram ไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือแม้แต่ Facebook นะครับเขาจะเห็นของเล่นใหม่เสื้อผ้าใหม่อาหารดีๆหรือชีวิตที่สมบูรณ์แบบนะครับแต่ถ้าไม่มีการอธิบายจากคุณพ่อคุณแม่นะครับเด็กเขาจะเริ่มเชื่อนะครับว่าถ้ามีของแบบนี้ชีวิตเขาจะมีความสุขแต่ในความเป็นจริงนะครับโซเชียลมีเดียก็แสดงออกเฉพาะด้านที่สวยงามเท่านั้นนะครับดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ครับต้องสอนให้เด็กแยกความต้องการกับความจำเป็นให้ได้นะครับถือว่าเป็นหนึ่งในบทเรียนสำคัญที่สุดในเรื่องเงินนะครับเพราะว่าความอยากไม่ใช่ความจำเป็นนะครับคุณพ่อคุณแม่สามารถถามลูกง่ายๆนะครับเราต้องการที่อยากจะได้สิ่งนี้จริงหรือเปล่าและถ้าเราไม่มีสิ่งนี้เราจะลำบากมากไหมและเราสามารถรอก่อนได้ไหมซึ่งคำถามแบบนี้นะครับจะช่วยให้ลูกหลานของเราได้เรียนรู้โดยเฉพาะการคิดก่อนที่จะใช้เงินนะครับดังนั้นการจะให้เด็กมีประสบการณ์กับเรื่องเงินจริงๆนะครับการสอนเรื่องเงินไม่ควรเป็นแค่คำพูดนะครับลูกหลานเราต้องได้ฝึกนะครับอย่างเช่นเราต้องให้เงินค่าขนมเป็นรายสัปดาห์นะครับเพื่อเขาจะไปบริหารจัดการใช้แต่ละวันได้เองให้เขารู้จักวางแผนว่าจะใช้หรือจะเก็บอย่างไรแต่ถ้าเงินหมดก่อนเวลานะครับเพราะว่าอยากจะซื้อของชิ้นใหญ่ๆนะครับเขาก็ต้องรู้จักรอนะครับซึ่งบทเรียนนี้อาจจะเป็นบทเรียนเล็กๆนะครับแต่เป็นบทเรียนที่สอนวินัยทางการเงินได้ดีกว่าคำสอนยาวๆนะครับ
1: ถ้าคุณกำลังอยู
2: ่ท่ามกลางความไม่แน่นอน
1: ท่ามกลางความไม่มั่นคง
2: ท่ามกลางความวิตกกังวลกับชีวิต
1: และปัญหาก็รุมเร้าทุกวี่ทุกวันพระเจ้าช่วยเราได้เสมอ
2: เราเรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้าด้วยตัวคุณเองผ่านบทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์ของเราเรียนง่ายสะดวกและประหยัดมีทั้งบทเรียนสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ถ้าสนใจรีบติดต่อด่วนนะครับ

0: เป็นบทเพลงที่ใช้เรียนในชั้นเรียนระวีวารศึกษานะครับก็เป็นบทเรียนที่สอนเรื่องเงินเรื่องทองด้วยนะครับจริงๆแล้วก็เป็นการสอนว่าชีวิตนั้นก็สำคัญกว่าเรื่องเงินทองนะครับเพราะว่าในพระคัมภีร์ก็มีคนพิการคนหนึ่งนะครับสภาพเหมือนคนไร้บ้านนะครับเขามาเดินเกาะชายเสื้อของสาวกของพระเยซูคริสต์นะครับแต่สาวกท่านนั้นบอกว่าเงินและทองเราไม่มีแต่สิ่งที่มีให้มากกว่านั้นก็คือท่านจะสามารถเดินได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นบทสะท้อนที่ทางระวีวารศึกษาเองก็พยายามที่จะให้ลูกหลานได้เรียนรู้ถึงการจัดลำดับความสำคัญของชีวิตนะครับดังนั้นนะครับพูดค้างไว้ว่าลูกหลานของเราต้องมีประสบการณ์กับเงินจริงนะครับเราอาจจะให้เงินค่าขนมเป็นรายสัปดาห์ให้เขาได้รู้จักวางแผนว่าจะใช้จะเก็บอย่างไรแต่ถ้าเขาใช้เงินหมดก่อนเขาก็ต้องรอนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับและก็อีกเรื่องนึงที่จะต้องบอกลูกหลานก็คือมีความสุขบางอย่างที่ไม่ต้องใช้เงินนะครับถือว่าเป็นความท้าทายในยุคโซเชียลนะครับเด็กอาจจะคิดว่าความสนุกต้องมาพร้อมกับการซื้อแต่คุณพ่อคุณแม่ครับท่านสามารถสร้างประสบการณ์ที่ไม่ต้องใช้เงินให้กับเขาได้ครับพาเขาเล่นกีฬาพาเขาอ่านหนังสือด้วยกันพาเขาทำอาหารด้วยกันพาเขาปลูกต้นไม้นะครับหรือชวนเขาไปทำกิจกรรมอาสานะครับซึ่งเหล่านี้นะครับลูกหลานก็จะค่อยๆเรียนรู้นะครับว่าความสุขนั้นไม่ได้มาจากสิ่งของเสมอไปนะครับอย่างที่เรียนแล้วครับว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นตัวอย่างนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าลูกหลานเขาเรียนรู้จากสิ่งที่เห็นมากกว่าสิ่งที่ได้ยินนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่ซื้อของเพราะเห็นในโลกโซเชียลนะครับลูกหลานเขาทำตามแบบเดียวกันนะครับแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่มีการวางแผนก่อนซื้อมีการเปรียบเทียบราคามีการเปรียบเทียบคุณภาพแล้วก็รอให้แน่ใจก่อนการตัดสินใจซื้อลูกเองก็จะได้เรียนรู้ว่านี่เป็นวิธีการใช้เงินอย่างมีสติท่านผู้ฟังที่เคารพครับในโลกที่เต็มไปด้วยการโฆษณาลูกหลานเราจะต้องเรียนรู้นะคะว่าคุณค่าของคนไม่ได้วัดจากสิ่งที่เขามีการสอนเรื่องเงินไม่ใช่แค่การสอนให้เขาประหยัดเท่านั้นนะครับแต่เป็นการสอนให้เขามีมุมมองที่ถูกต้องต่อชีวิตและการใช้เงินเพราะว่าเด็กที่เข้าใจคุณค่าของเงินเขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่จะไม่ถูกเงินควบคุมและครอบครัวที่สอนเรื่องนี้ได้ถือว่าเป็นครอบครัวที่กำลังให้ของขวัญแก่ลูกหลานของท่านเป็นสติปัญญาในการใช้ชีวิตครับ
1: เราคือใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรที่เว็บไซต์นี้มีคำตอบ www.jlthailand.org เข้ามาเยี่ยมชมเราได้นะครับที่นี่คุณจะได้พบกับ
2: หมดเพลงไพเราะรายการวิทยุและละครวิทยุดีๆที่สามารถโหลดฟังได้
1: นอกจากนี้ยังมีธรรมะประจำวันเพื่อเสริมสร้างชีวิตพร้อมบทความที่ให้กำลังใจ
2: และอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณไว้ในกระดานสนทนาของเราด้วยนะคะ
1: เว็บไซต์ดีมีไว้เพื่อคุณนะครับ www.jlthailand.org
0: เป็นบทเพลงเก่าๆของคุณศรีสุดารัชตะวันนะครับแต่มีคุณค่ามากครับชื่อเพลงเงินขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับผมสวัสดีครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็น

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานแผนรับมือภัยแล้งรุนแรงผลกระทบจากเอลนินโญอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานแผนปฏิบัติการพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งรุนแรงผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนินโญต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าน
6: างสาวรัชดาธนาดีเรย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แสดงความห่วงใยอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ซูเปอร์เอลนิโญที่กำลังมาถึงโดยที่ผ่านมาได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการรองรับผลกระทบไว้ล่วงหน้าแล้วแผนและมาตรการดังกล่าวจะครอบคลุมอย่างรอบด้านทั้งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคการกล่าวจะครอบคลุมอย่างรอบด้านทั้งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่เชื่อมโยงโดยตรงกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังแสดงความห่วงใยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากสภาพอากาศที่แปรปรวนทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและพายุฤดูร้อนที่ส่งผลให้เกิดเหตุต้นไม้หักโค่นในหลายพื้นที่จึงมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงทำการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ตรวจสอบความแข็งแรงของป้ายโฆษณาสิ่งปลูกสร้างและระบบสาธารณูปโภคต่างๆพร้อมจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันได้อย่างมีประสิทธิภาพศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศระบุกระบวนการส่งชิ้นส่วนร่างกายของลูกเรือไทย3คนจากเรือมยุรีนารีกลับสู่ประเทศไทยใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว
7: นายปานิดลปัจฉิมสวัสดิ์รักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวชี้แจงเกี่ยวกับความคืบหน้ากระบวนการส่งชิ้นส่วนร่างกายของลูกเรือไทย3คนของเรือบรรทุกสินค้าสัญชาติไทยมยุรีนารีกลับประเทศไทยว่าวันนี้นายวิชาวัฒน์อิสระภักดีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศได้พบและหารือกับเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำประเทศไทยเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศได้อำนวยความสะดวกเรื่องการส่งกลับชิ้นส่วนร่างกายดังกล่าวอย่างเต็มที่พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอิหร่าน และบริษัทเจ้าของเรืออย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดเพื่อหาทางแก้ปัญหาตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ขึ้นขณะนี้กระบวนการใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีชื่นชมแนวคิดชุมชนนำเลี้ยงเด็ก1คนใช้คนทั้งหมู่บ้านช่วยสร้างระบบนิเวศการเติบโตของเด็กไทยอย่างมีสุขภาวะที่ดีพร้อมขยายผลใน24จังหวัดทั่วประเทศ
8: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เป็นประธานในเวทีสื่อสารสาธารณะครอบครัวยิ้มพร้อมกล่าวชื่นชมความสำเร็จของแนวคิดชุมชนนำและเลี้ยงเด็ก1คนใช้คนทั้งหมู่บ้านที่สามารถสร้างระบบนิเวศการเติบโตของเด็กไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการสร้างพลเมืองคุณภาพและความมั่นคงของประเทศในระยะยาวด้านนายแพทย์พงเทพวงศ์วัชระไผ่บูรณ์ผู้จัดการกองทุนสสส.เปิดเผยว่าปัจจุบันเด็กไทยยังต้องเผชิญกับความท้าทายรอบด้านโดยเฉพาะปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าและสิ่งเสพติดด้วยผลสำรวจในกลุ่มเด็กอายุ 10-14 ปีช่วง5ปีที่ผ่านมาพบว่าอัตราการสูบบุหรี่มวนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.9 เป็นร้อยละ 8.5 ขณะที่การใช้บุหรี่ไฟฟ้าก้าวกระโดดจากร้อยละ 1.2 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 7.1 นอกจากนี้ยังพบปัญหาเด็กเล็กกว่าร้อยละ 42 ที่ต้องอาศัยอยู่ในครอบครัวที่ไม่พร้อมหน้าอย่างไรก็ตามจากการดำเนินงานของสสส.และภาคีเครือข่ายตั้งแต่ปี2562ในพื้นที่ตำบลต้นแบบครอบครัวยิ้ม7จังหวัดสามารถสร้างผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนนาริมนต์อุดมพรรายงาน
1: ปิดท้ายด้วยผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง75สตางค์ต่อลิตรผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง75สตางค์ต่อลิตรยกเว้นแก๊สโซฮอล์95พรีเมียมและกลุ่มดีเซลทุกชนิดราคาคงเดิมมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัฐมีลักษณะ
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันในคืนวันอังคารเวลาประมาณ3 ทุ่มแบบนี้ค่ะพบกันกับแก้วภูมิรัตน์มีลักษณะในฤดูฝนนี้นะคะหลายพื้นที่ก็มีฝนตกมาบางวันฝนตกหนักบางวันฝนตกเบาๆก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพดูแลในเรื่องของการเตรียมความพร้อมการเดินทางและระมัดระวังอุบัติเหตุในช่วงฤดูฝนด้วยนะคะพูดถึงฤดูฝนสิ่งที่มาพร้อมกันกับฝนก็ไม่ใช่แค่ความชุ่มฉ่ำเท่านั้นแต่ยังมีเชื้อโรคต่างๆค่ะที่แฝงมากับน้ำฝนและน้ำท่วมขังซึ่งอาจจะส่งผลต่อสุขภาพของเราโดยที่ไม่ทันได้รู้ตัวช่วงฤดูฝนสภาพอากาศที่ชื้นแล้วก็แหล่งน้ำขังตามจุดต่างๆก็มักจะกลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคและจุลินทรีย์หลายชนิดทั้งแบคทีเรียไวรัสเชื้อราปรสิตต่างๆที่สามารถเข้าสู่ร่างกายของเราจากการสัมผัสการรับประทานอาหารหรือการดื่มน้ำดื่มที่ไม่สะอาดเชื้อที่หลายคนอาจจะได้ยินกันบ่อยๆก็อย่างเช่นเชื้ออีโคไรซึ่งปกติพบอยู่ในลำไส้ของคนและสัตว์แต่ถ้าหากว่าปนเปื้อนอยู่ในอาหารหรือน้ำดื่มก็อาจจะทำให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษท้องเสียติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารได้ส่วนอีกโรคที่เรามักจะพบกันในช่วงฤดูฝนก็คือไข้หวัดค่ะหรือไข้หวัดใหญ่ด้วยก็เกิดจากเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซ่าแพร่กระจายด้วยกันไอจามน้ำมูกน้ำลายก็ทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจบางท่านอาจจะมีอาการรุนแรงจนเป็นปอดอักเสบหรือว่าหลอดลมอักเสบได้แล้วก็ยังมีโรคที่พบบ่อยในช่วงฤดูฝนไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกโรคตาแดงโรคฉี่หนูโรคบิดหรือโรคตับอักเสบบางชนิดซึ่งก็ล้วนแต่เป็นโรคภัยไข้เจ็บที่ไม่ควรมองข้ามค่ะเพราะถ้าเกิดว่าปล่อยไว้ก็อาจจะเป็นภาวะแทรกซ้อนตามมาได้การดูแลสุขภาพของตนเองในช่วงฤดูฝนนะคะก็ถือว่าสำคัญมากเช่นกันแนะนำให้ดื่มน้ำที่สะอาดรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่แล้วก็หมั่นล้างมือป้องกันตนเองจากยุงที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกด้วยนะคะมาสังเกตสุขภาพของตนเองถ้าหากว่าเรามีอาการที่ผิดปกติอย่างเช่นมีไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยตามตัวปวดท้องรุนแรงถ่ายแล้วติดกันหลายวันควรจะไปพบคุณหมอดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองให้ดีนะคะสำหรับรายการสาระสารพันในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราก็คัดสรรสาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นประจำซึ่งเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมาติดตามกันในเรื่องของปรากฏการณ์เอลนีโญค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนสายทานพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยคลบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันกันค่ะคุณผู้ฟังหลายคนก็คงจะเคยได้ยินคำว่าเอลนีโญแม้ในช่วงนี้จะเป็นฤดูฝนแต่ก็มีบางวันที่เรารู้สึกได้ว่าอากาศร้อนบางวันก็มีฝนตกหนักแล้วก็กลับไปร้อนจนแทบจะทนกันไม่ไหวความแปรปรวนของสภาพอากาศก็เป็นสิ่งที่นักวิชาการทั่วโลกให้ความสนใจจับตามองสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดคำว่าเอลนีโญค่ะอาจจะเป็นคำที่เราฟังคุ้นหูกันมาหลายปีแล้วปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะคะความเปลี่ยนแปลงแบบนี้ก็เกิดขึ้นทั่วโลกสำหรับประเทศเราที่เราเห็นผลกระทบกันได้แบบชัดเลยก็คงจะเป็นเรื่องของฝนที่ลดลงอากาศที่ร้อนขึ้นหรือการเกิดภัยแล้งในบางพื้นที่หน่วยงานด้านสภาพภูมิอากาศของโลกนะคะทั่วไปก็มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าโลกของเรามีโอกาสสูงที่จะเข้าสู่ภาวะเอลนีโญในช่วงกลางปีนี้และอาจจะต่อเนื่องไปจนถึงต้นปีหน้าก็น่าเป็นห่วงค่ะว่าหากเอลนีโญมีความรุนแรงมากขึ้นเราก็คงจะเผชิญกับปัญหาทรัพยากรน้ำเกษตรกรอาจจะได้รับผลกระทบเรื่องของการใช้น้ำในการเพาะปลูกหรือบางพื้นที่ก็อาจจะต้องเผชิญกับอากาศร้อนยาวนานกว่าปกติถ้าฝนตกลงมาน้อยน้ำในอ่างเก็บน้ำลดลงการเกษตรก็คงจะได้รับผลกระทบไปด้วยใช่ไหมคะนี่เองก็เป็นเหตุผลที่หน่วยงานทั้งหลายค่ะให้ความสำคัญกับการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจัดทำข้อมูลด้านภูมิอากาศเพื่อใช้สำหรับการวางแผนรับมือซึ่งทุกวันนี้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็เข้ามามีบทบาทมากขึ้นเราสามารถคาดการแนวโน้มของอุณหภูมิปริมาณฝนหรือความเสี่ยงของภัยพิบัติได้ทำให้เรามีเวลาที่จะวางแผนรับมือมากขึ้นแต่ถึงแม้ว่าภาครัฐจะมีมาตรการต่างๆแต่เราทุกคนเองค่ะก็มีส่วนร่วมด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าใช้น้ำอย่างประหยัดช่วยกันลดโลกร้อนการไม่เผาในที่โล่งหรือการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นเราทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งแรงที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้สามารถหยุดเอลนีโญได้ด้วยตัวคนเดียวแต่เราสามารถเตรียมตัวปรับตัวให้พร้อมรับมือกับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ปีนี้อากาศหนาวก็อาจจะไม่ได้หนาวเย็นเท่าปีก่อนๆ ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กำลังเกิดขึ้นค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเราจะไปดูเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาช่วยเกษตรกรรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกกันค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
2: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสาระสารพันกันค่ะคุณผู้ฟังหากพูดถึงอาชีพที่พึ่งพาธรรมชาติมากที่สุดอาชีพหนึ่งก็คงจะหนีไม่พ้นอาชีพเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นชาวสวนชาวนาซึ่งต้องอาศัยทั้งน้ำทั้งฝนอุณหภูมิและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเพาะปลูกปัจจุบันโลกของเราเปลี่ยนไปมากสภาพอากาศไม่เป็นไปตามฤดูกาลเหมือนในอดีตบางปีฝนมาเร็วบางปีฝนมาช้าบางครั้งเจอภัยแล้งแต่พอฝนมาก็ตกหนักจนเกิดน้ำท่วมได้สิ่งเหล่านี้ก็ทำให้การทำนาในยุคปัจจุบันไม่ใช่เรื่องง่ายๆการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะการปลูกข้าวค่ะซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของไทยเมื่อเกษตรกรต้องเผชิญกับความแปรปรวนของลมฟ้าอากาศปริมาณน้ำฝนไม่เอื้อต่อการทำนาอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้นภัยแล้งน้ำท่วมเกินกว่าที่คาดการโรคและแมลงศัตรูพืชระบาดหนักกว่าที่เคยความไม่แน่นอนก็ทำให้ผลผลิตในแต่ละฤดูกาลไม่แน่นอนตามไปด้วยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ค่ะโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือที่เรียกว่า NECTECH ค่ะร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.พัฒนาระบบไรฟิตซึ่งเป็นระบบประเมินความเสี่ยงการปลูกข้าวในแต่ละพื้นที่และฤดูกาลค่ะโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ประเมินลักษณะของพันธุ์ข้าวรวมกับฐานข้อมูลสภาพแวดล้อมเช่นข้อมูลสภาพดินสภาพอากาศว่าข้าวพันธุ์ที่เลือกมีความเหมาะสมต่อการปลูกในแต่ละพื้นที่หรือไม่ดร.ธีระภัทราภรณันท์นักวิจัยอาวุโสทีมวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล NECTECH สวทช.อธิบายว่าปัญหาสำคัญของเกษตรกรไทยในปัจจุบันคือการขาดข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยในการวางแผนเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเกษตรกรอาศัยประสบการณ์หรือความเคยชินในการเพาะปลูกแต่ในยุคที่สภาพอากาศไม่แน่นอนเช่นนี้วิธีการเดิมอาจจะไม่เพียงพออีกต่อไปจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเทคโนโลยีเข้ามาช่วยตัดสินใจด้วยเหตุนี้ค่ะทีมวิจัยจึงพัฒนาไรฟิชเพื่อเป็นผู้ช่วยเกษตรกรประเมินความเสี่ยงและวางแผนการปลูกข้าวในแต่ละฤดูกาลลดผลกระทบที่เกิดจากสภาพอากาศแปรปรวนและสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยค่ะ ซึ่งระบบไรฟิตนะคะจะเป็นเครื่องมือที่ใช้วางแผนการเพาะปลูกช่วยให้เกษตรกรสามารถประเมินความเสี่ยงได้ล่วงหน้าเช่นความเสี่ยงจากภัยแล้งน้ำท่วมอุณหภูมิสูงหรือต่ำผิดปกติและการระบาดของโรคพืชโดยแสดงผลในรูปแบบที่เข้าใจง่ายแนะนำช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเพาะปลูกและพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆปัจจุบันรองรับพันธุ์ข้าว 94,000 ค่ะเกษตรกรสามารถใช้งานไรฟิตได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันค่ะเพียงแค่เพิ่มเพื่อนใน LINE Assign ไรฟิตนะคะ Assign ตัว R พิมพ์ใหญ่ตัว I พิมพ์เล็กตัว C พิมพ์เล็กตัว E พิมพ์เล็กตัว Fพิมพ์ใหญ่ตัว i พิมพ์เล็กตัว t พิมพ์เล็กค่ะ Life Fit เพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ค่ะก็เริ่มใช้งานได้ทันทีโดยระบุพิกัดแปลงปลูกผ่านการแชร์ตำแหน่งบนแผนที่จากนั้นกำหนดวันเริ่มเพาะปลูกการเลือกพันธุ์ข้าวที่ต้องการดูข้อมูลเมื่อกรอกข้อมูลครบระบบจะประมวลผลและแสดงข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เพาะปลูกค่ะคำแนะนำพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมรวมถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อผลผลิตเช่นความเสี่ยงจากโรคระบาดสภาพดินภัยแล้งน้ำท่วมระยะข้าวและอุณหภูมิสูงหรือต่ำที่มีผลกระทบต่อการออกดอกนอกจากนี้ผู้ใช้งานยังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเชิงลึกเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ของระบบเพื่อปรับแผนที่เพาะปลูกให้เหมาะสมและแม่นยำมากยิ่งขึ้นจุดเด่นของไรฟิตค่ะคือนำข้อมูลหลายมิติมาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อให้คำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงกับแต่ละพื้นที่ข้อมูลทั้งหมดผ่านการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมจากหน่วยงานระดับประเทศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกรมการข้าวสวทช. Nectech Biotech เกษตรกรเพียงระบุพิกัดแปลงปลูกก็สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการได้ผลผลิตที่ดีขึ้นในยุคที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศค่ะกลายเป็นความท้าทายระดับโลกการปรับตัวของภาคการเกษตรก็เป็นสิ่งที่จำเป็นหลีกเลี่ยงไม่ได้การที่จะมีเครื่องมือมาสนับสนุนช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบริหารจัดการแปลงเพาะปลูกก็ถือว่าจะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรค่ะเป็นอีกหนึ่งข้อมูลดีๆค่ะที่เราได้นำมาฝากกันในช่วงของรายการสาระสารพันค่ำคืนนี้คุณผู้ฟังที่เป็นเกษตรกรหรือมีญาติพี่น้องนะคะก็อาจจะลองนำข้อมูลนี้ไปบอกต่อๆกันได้บางครั้งเทคโนโลยีดีๆก็ช่วยลดความสูญเสียและสร้างประโยชน์ได้ก่อนที่เราจะจากกันไปในค่ำคืนนี้นะคะสิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คืออยากจะบอกว่าไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปมากเพียงใดการเรียนรู้และการปรับตัวคือสิ่งที่สำคัญเสมอผู้ที่เรียนรู้ย่อมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงค่ะเวลาของรายการสาระสารพันในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วค่ะขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขกับการพักผ่อนในค่ำคืนนี้อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะส่วนท่านใดที่กำลังเดินทางอยู่ก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยพบกันใหม่ในคืนวันอังคารหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายัง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพร้อมเตรียมเสนอรัฐสภาพิจารณาต่อไป
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.กล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในรอบกว่า10ปีที่จะยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคไทยให้เทียบเท่าระดับสากลโดยจุดเปลี่ยนสำคัญคือการเปลี่ยนภาระการพิสูจน์จากเดิมที่ผู้บริโภคต้องเป็นฝ่ายหาหลักฐานมาพิสูจน์เองเมื่อสินค้ามีปัญหามาเป็นให้ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบพิสูจน์ข้อเท็จจริงโดยกฎหมายกำหนดให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าสินค้าชำรุดบกพร่องมาตั้งแต่วันส่งมอบหากพบปัญหาภายในระยะเวลาที่กำหนดคือสินค้าทั่วไปภายใน6เดือนและรถยนต์ภายใน1ปีซึ่งผู้บริโภคจะได้รับสิทธิ์เยียวยา4รูปแบบคือการซ่อมแซมการเปลี่ยนสินค้าการลดราคาและการเลิกสัญญาทั้งนี้กฎหมายยังดัดหลังผู้ประกอบการด้วยการกำหนดกรอบเวลาการซ่อมแซมที่ชัดเจนโดยสินค้าทั่วไปและรถจักรยานยนต์ต้องซ่อมให้เสร็จภายใน60วันส่วนรถยนต์ต้องเสร็จภายใน90วันหากทำไม่ได้ตามที่กำหนดผู้บริโภคมีสิทธิ์ขอลดราคาบอกเลิกสัญญาหรือเรียกค่าเสียหายได้ทันทีส่วนกรณีสินค้าเกิดความบกพร่องขั้นรุนแรงที่เป็นสาระสำคัญผู้บริโภคสามารถใช้สิทธิ์ขอเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ทันทีแบ่งเป็นสินค้าทั่วไปภายใน7วันเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายใน14วันส่วนกรณียานยนต์หากพบข้อบกพร่องที่ส่งผลต่อความปลอดภัยและไม่สามารถแก้ไขได้ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนรถคันใหม่ชนิดเดียวกันให้ทันทีสำหรับขอบเขตของกฎหมายนี้จะครอบคลุมการซื้อขายระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภคการซื้อขายระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันสัญญาเช่าซื้อและสัญญาแลกเปลี่ยนจะไม่รวมถึงสินค้ามือสองสัตว์มีชีวิตและการซื้อขายกันเองระหว่างประชาชนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซักซ้อมการจัดตั้งวอร์รูม18ศูนย์เขตทั่วประเทศเพื่อยกระดับการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเพื่อรับมือสาธารณภัยอย่างทันท่วงที
7: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมซักซ้อมการจัดตั้งห้องปฏิบัติการหรือวอร์รูมประจำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตพร้อมกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติตั้งแต่มีการแจ้งเตือนภัยจากปภ.และศูนย์ปภ.เขต18แห่งทั่วประเทศประชุมห้องปฏิบัติการในระดับพื้นที่โดยเชิญหน่วยงานด้านการคาดการณ์สภาวะอากาศและด้านการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เช่นอุตุนิยมวิทยาภาคอุตุนิยมวิทยาจังหวัดโครงการชลประทานจังหวัดหรือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาคเข้าร่วมติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์หากห้องปฏิบัติการของศูนย์ปภ.เขตประเมินสถานการณ์แล้วคาดว่าจะเกิดอุทกภัยให้ผู้อำนวยการศูนย์ปภ.เขตรีบประสานหัวหน้าสำนักงานปภ.จังหวัดแจ้งเตือนอำเภอท้องถิ่นและประชาชนให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์หากจำเป็นจะต้องส่งแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอดแคสต์ให้ศูนย์ปภ.เขตรีบประสานมาที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติทันทีรวมทั้งให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และรับข้อมูลจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอด24ชั่วโมงพร้อมเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้สามารถออกปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันทีจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลย์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่16มิถุนายน2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงนะคะเริ่มด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ I Never Dreams ซึ่งทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2497และพระราชทานให้นำออกบรรเลงครั้งแรกเมื่อวันที่23มกราคม2497ที่สโมสรสรานรมนะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษคือ I Never Dreams เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่18คืนนี้ผู้ขับร้องเพลง I Never Dreams ก็คือคุณแคทริยาสตางค์มงคล

จบไปแล้วนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ I Never Dream ขับร้องโดยคุณแคทริยาสตางมงคลเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่18และทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2497ค่ะต่อด้วยผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์นะคะจะมีเพลงอยู่ชุดหนึ่งค่ะซึ่งไม่น้อยเลยที่มีการนำเพลงไทยมาปรับปรุงและบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีสากลล้วนๆนะคะเราจะนำมาฟังกันในคืนวันนี้ค่ะเริ่มด้วยเพลงทำนายฝันคุณวรนุชและคุณสมศักดิ์ขับร้องค่ะคุณสมศักดิ์แต่งคำร้องครูธนิตผลประเสริฐนำทำนองมาจากเพลงไทยทะแยกลองโยนของเก่าต่อด้วยนกสีชมพูโดยคุณวินัยและคุณชวลีนะคะทาตรีแต่งคำร้องทำนองนั้นครูเอื้อท่านนำมาจากเพลงไทยชื่อนกสีชมพู2เพลงในช่วงนี้ค่ะ

สองเพลงที่จบไปนั้นคือทำนายฝันและนกสีชมพูก็เป็นเพลงที่นำทำนองมาจากเพลงไทยและบรรเลงในแบบดนตรีสากลล้วนๆเลยนะคะชุดต่อไปเริ่มด้วยไม่มีรักคุณวรนุชและคุณสมศักดิ์ขับร้องเพลงนี้คำร้องเป็นของคุณสมศักดิ์เทพนนท์ทำนองครูเอื้อนำมาจากเพลงไทยชื่อขอมกล่อมลูกต่อด้วยพี่รักจริงโดยคุณสมศักดิ์และคุณมาริสาค่ะคุณสมศักดิ์แต่งคำร้องทำนองครูธนิตนำมาจากตะลุ่มโป่งชั้นเดียวและเพลงที่สามใจคู่ใจคุณอโศกและคุณมาริสาบันทึกเสียงคำร้องเป็นของคุณสมศักดิ์เทพนนท์นะคะทำนองครูธนิตนำมาจากเพลงไทยจีนขิมเล็กเริ่มด้วยไม่มีรัก

นั่นคือ3เพลงที่นำทำนองมาจากเพลงไทยแต่บรรเลงด้วยเครื่องสากลฟังเพลงดำเนินทรายสุนทรภรและคุณมัทนาศิลปินแห่งชาติขับร้องครูแก้วแต่งคำร้องค่ะทำนองนั้นครูเอื้อนำมาจากลาวดำเนินทรายเพลงที่2รวงทิพย์สุนทรภรบันทึกเสียงกับคุณชวลีนะคะครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อท่านนำมาจากเพลงไทยแขกสาหร่ายและคู่เสน่หาสุนทรภรบันทึกเสียงกับคุณจันทนาค่ะครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเวศสุนทรจามรท่านนำทำนองมาจากเพลงไทยชื่อลาวสมเด็จเริ่มด้วยดำเนินสาย

ชุดต่อไปที่นำทำนองมาจากเพลงไทยแต่บรรเลงด้วยเครื่องสากลทั้งหมดเริ่มด้วยกระท่อมรักคุณวินัยและคุณชาวลีขับร้องนะคะคุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งคำร้องครูธนิตผลประเสริฐนำทำนองมาจากเพลงไทยลาวพุงดำเพลงที่สองเหลือจะเชื่อคุณชาวลีและคุณวินัยขับร้องไว้ค่ะคุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งคำร้องทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐมาจากเพลงไทยหมอนผ้าโพกบางแห่งก็เรียกหมอนโพกผ้าและบ้านนาโดยคุณวินัยและคุณวรนุชทาตรีแต่งคำร้องทำนองครูเอื้อนำมาจากเพลงลาวแผ่นน้อยเริ่มด้วยกระท่อมรัก

ุดต่อไปนะคะก่อนจะไปฟังข่าวจุดใต้ตำตอคุณศรีสุดาคุณเลิศและคุณสมศักดิ์ขับร้องค่ะคุณสมศักดิ์แต่งคำร้องครูธนิตผลประเสริฐนำทำนองมาจากเพลงไทยลาวล่องน่านและเพลงดวงเดือนคุณวินัยและคุณชวลีบันทึกเสียงครูแก้แต่งคำร้องครูเอื้อท่านนำทำนองมาจากเพลงไทยลาวดวงเดือนจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษานายนพพรบุญแก้วรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้หารือร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายนนี้ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชได้ประทานพระดำริให้ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อให้มีเนื้อหาสอดคล้องเหมาะสมแก่การสนองพระกรุณาธิคุณโดยกำหนดจัดงานนิทรรศการภายใต้ชื่อ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนนี้ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดวันที่19มิถุนายนภายในงานจะเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะปูชนียวัตถุเยี่ยมชมศิลปกรรมชมการจัดแสดงเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าและสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสำหรับในวันที่26มิถุนายนจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลในเวลา 7:00 น.โดยในส่วนกลางนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีนิมนต์พระสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์จำนวน118รูปร่วมประกอบพิธีเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขณะที่ส่วนภูมิภาคจะจัดขึ้นณศาลากลางจังหวัดและในต่างประเทศจะจัดณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลตามความเหมาะสมกรมสุขภาพจิตเตือนเด็กและเยาวชนเชียร์ฟุตบอลโลกอย่างสร้างสรรค์ไม่ตกเป็นเหยื่อพนันออนไลน์พร้อมแนะครอบครัวสังเกตสัญญาณเตือนนายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงศ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตเปิดเผยว่า ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกซึ่งเป็นมหกรรมกีฬาที่ได้รับความนิยมระดับโลกอาจนำไปสู่พฤติกรรมการเล่นพนันควบคู่ไปกับการรับชมโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เข้าถึงสื่อออนไลน์และการโฆษณาชักชวนได้ง่ายกรมสุขภาพจิตจึงเน้นย้ำให้ประชาชนเชียร์กีฬาเพื่อความสนุกสนานและแยกแยะให้ชัดเจนจากการพนันที่อาจกระทบต่อสุขภาพกายสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตโดยขอให้ครอบครัวและสังคมร่วมกันสังเกตพฤติกรรมเสี่ยงและสัญญาณเตือนของผู้ที่มีปัญหาติดพนันได้แก่การหมกมุ่นคิดถึงการพนันตลอดเวลาต้องเพิ่มเงินเดิมพันเพื่อให้ตื่นเต้นมีอาการหงุดหงิดกระสับกระส่ายเมื่อไม่ได้เล่นใช้การพนันระบายความเครียดพยายามเล่นซ้ำเพื่อเอาเงินคืนปกปิดโกหกคนใกล้ชิดและเริ่มส่งผลกระทบต่อการเรียนการทำงานหรือความสัมพันธ์ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวของการแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้เวลา 2:00 น.ทีมชาติฝรั่งเศสพร้อมส่งตัวหลักพบกับทีมชาติเซเนกัล
6: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้คู่ที่น่าสนใจเป็นการแข่งขันในกลุ่มไอระหว่างฝรั่งเศสพบกับเซเนกัลที่จะแข่งขันในคืนนี้เวลา 2:00 น.ตามเวลาประเทศไทยสำหรับความพร้อมของทัพตราไก่ในวันนี้ตัวหลักพร้อมลงสนามทั้งอุสมานเดมเบเล่คิเลียนเอ็มบัปเป้ไมค์เมยองเอ็นโกโลกองเต้แต่ยังต้องเช็คความพร้อมของวิลเลียมซาลิบาที่มีอาการบาดเจ็บติดตัวมาจากอาร์เซนอลแต่ในนัดอุ่นเครื่องล่าสุดที่เอาชนะไอร์แลนด์เหนือมา3-1สามารถกลับมาลงสนามได้แล้วด้านสิงโตแห่งเตรังก้าตัวหลักทั้งเอดูอาร์เมนดี้คาริดูคูลิบาลีสตาดิโอมาเน่นิโคลัสแจ็กสันและอิสมาอิลาซาพร้อมลงสนามทั้งหมดสำหรับโปรแกรมการแข่งขันคืนนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้กลุ่มไออิรักพบนอร์เวย์เวลา 5:00 น.กลุ่มเจอาร์เจนตินาพบแอลจีเรียเวลา 8:00 น.และออสเตรียพบจอร์แดนเวลา 11:00 น.ปุริมภัสสรการรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่16มิถุนายน2569ผู้ควบคุมเสียงยังคงเป็นบุญประกอบอบกลิ่นเริ่มด้วยเพลงกอดปืนผลงานของครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติกับร้องด้วยคุณธานินทร์อินทรเทพค่ะ

จบไปแล้วนะคะเพลงกอดปืนผลงานของครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติคุณธานินทร์อินทรเทพขับร้องต่อด้วยคุณนภาหวังในธรรมในเพลงค้างแรมในป่าจากละครของพลตรีโลวิจิตรวาทการเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499

ที่จบไปนั้นคือเพลงค้างแรมในป่าผลงานของพลตรีรวิจิตรวาทการค่ะจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499คุณภาวังได้ทำขับร้องนำฟังสองเพลงต่อไปนี้เลยนะคะเวทีชีวิตโดยคุณอดิเรกจันทร์เรืองผลงานของครูสลัยไกรเลิศค่ะต่อได้ฝันกลางฤดูฝนโดยคุณทิพวรรณปิ่นพิบาลผลงานของครูมนัสปิติสารศิลปินแห่งชาติ

สองเพลงที่จบไปนั้นเวทีชีวิตและฝันกลางฤดูฝนต่อด้วยเสียงของคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติโลกกับความรักผลงานของครูอกวีสัตโกวิทและคุณสมานกาญจนพลินทร์สองศิลปินแห่งชาตินะคะเพลงที่สองเป็นเพลงใหม่ของนาวาอากาศโทจิระสัตพันธ์คิรีแห่งวงดุริยางค์กองทัพอากาศค่ะท่านแต่งทั้งคำร้องทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานนะคะชื่อเพลงอะไรก็ได้ขับร้องโดยนุ่นสุบงกตเป็นเพลงที่เพราะมากเพลงหนึ่งผลงานของคุณจิระสัตพันธ์คิรีนะคะเพลงที่สามโสมสลัวเป็นเพลงแรกที่คุณนิทัศน์ระอองศรีบันทึกเสียงกับวงสมานกาญจนพลินทร์

ชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติในเพลงกว้านพะเยาผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตรและคุณสมานกาญจนพลินทร์สองศิลปินแห่งชาตินะคะเพลงที่สองคุณรวงทองทองเลื่อนทมศิลปินแห่งชาติค่ะในเพลงชื่อทะเลน้ำตาผลงานของครูประเทืองบุญยประพันธ์และเจ้าพระยาเป็นเพลงที่คุณเศรษฐาศิรชายาศิลปินแห่งชาติขับร้องไว้เพลงนี้คุณสง่าอรัมภีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่ง

ก่อนจากกันในคืนนี้ฟังคุณรำไพบุญยสิริธรรมเพลงชื่อสายทิพย์เป็นเพลงผลงานของอาจารย์สายสุรีจุติกุลและคุณปานทิพย์โลจายะสมัยที่ยังเป็นนิสิตได้แต่งเพลงนี้ร่วมกันไว้เพื่อเป็นที่ระลึกในการที่จะต้องแยกย้ายกันไปศึกษาต่อค่ะอีกเพลงหนึ่งคือเพลงคืนนี้หม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์บันทึกเสียงเมื่อปี2515ผลงานของคุณพรพิรุณศิลปินแห่งชาติเพื่อนฝันในคืนนี้บุญประกอบอบกลิ่นดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทก่อนที่เราจะไปทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทธรรมะในวันนี้จะนำเสนอเรื่องของการแสวงหาสองอย่างด้วยตาสองข้างก่อนที่เราจะไปฟังหัวข้อนั้นมาทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังเรามาดูลมหายใจในวันนี้สังเกตดูลมหายใจของเราที่หายใจเข้าหายใจออกอย่างเป็นธรรมชาติเวลาเราสังเกตดูลมเราอาจจะลองหายใจแรงๆเข้าออกสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมได้นะที่ตำแหน่งไหนเอาจิตของเราตั้งไว้สังเกตไว้จดจ่อไว้ดูอยู่เพ่งเฉพาะอยู่นะที่ตำแหน่งนั้นซึ่งมันก็จะเป็นบริเวณด้านในโพรงจมูกบริเวณตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงกลิ่นนั่นเองไม่ว่าจะเป็นกลิ่นของหอมของเหม็นดอกไม้อาหารกลิ่นต่างๆนั่นนี่เรารับรู้ได้บริเวณไหนนั้นน่ะเอาจิตของเราตั้งไว้ตรงนั้นตั้งไว้แล้วสังเกตดูแล้วไม่ต้องตามลมคราวนี้ไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกแต่ให้ตั้งจิตของเราไว้อยู่นะที่ตำแหน่งนี้เหมือนเดิมนี่แหละถ้าไม่เป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงไม่ต้องบังคับให้มันเร็วสั้นช้าหรือยาวแต่ให้เป็นธรรมชาติธรรมดาธรรมชาติธรรมดานี้คือตามจังหวะของร่างกายมันเป็นเลยสังเกตดูเฉยๆนอกจากไม่บังคับลมกายอื่นๆของเราด้วยไม่ต้องเกรงไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงไหล่เกรงคอเกรงหลังเกรงขาไม่ต้องให้ปล่อยขาหลังไหล่คอใบหน้าศีรษะคิ้วให้ปล่อยอย่างสบายๆทำอย่างเป็นธรรมชาติลมหายใจด้วยกายด้วยความคิดของเราด้วยความคิดของเราไม่ต้องบังคับไม่ต้องบังคับว่าจะต้องคิดหรือจะต้องไม่คิดไม่ต้องเพราะว่าถ้าเราพยายามบังคับความคิดแล้วมันจะปวดหัวแต่ก็ไม่ใช่ว่าปล่อยจิตจอยใจเราไปตามความคิดนั้นเนี่ยนี่โน่นเลยไม่ได้ไม่ได้แต่สังเกตดูลมเฉยๆความคิดก็ไม่ต้องบังคับไม่ตามแต่ดูลมแทนที่จะให้จิตเราตามไปไม่เราดูลมการที่ไม่ตามไปดูลมคือไม่เพลินไปไม่เพลินตามไปรับรู้ความคิดอยู่ได้ยินเสียงอยู่เห็นภาพอยู่ถ้าลืมตาแต่ไม่เพลินไปเพราะอะไรเพราะระลึกถึงลมหายใจอยู่ไงการที่เรามาสังเกตดูลมจดจ่ออยู่กับลมนั้นคือการระลึกได้ความระลึกถึงระลึกได้คือจำได้ระลึกถึงระลึกได้จำได้คือไม่ลืมไม่ลืมลมไม่ลืมคือไม่เผลอไม่เผลอคือไม่เพลินไม่เพลินความเพลินมันก็ลดลงไปเพลินตามไปก็ไม่มีรับรู้เสียงอยู่ภาพอยู่แต่ไม่เพลินตามไปนี่คือประเด็นพอไม่เพลินในขณะที่เรารับรู้นั่นเป็นยังไงมันจะเริ่มแยกออกจากกันสติจึงเป็นกระบวนการการแยกแยะไปในตัวจากการที่เรามาสังเกตดูลมเฉยจะทำให้จิตของเรานั้นแยกแยะออกแยกแยะออกจากจิตเราก็อันหนึ่งหูไปรู้ลมก็อันหนึ่งไอ้เจ้าสิ่งที่เราไปได้ยินความคิดนึกอื่นๆต่างๆอารมณ์นั้นก็อันหนึ่งคนละอันละอันกันเริ่มแยกแยะได้พอสติเรามีกำลังมากขึ้นมากขึ้นจากสังเกตดูเป็นเริ่มแยกแยะได้กำลังมากขึ้นมากขึ้นทำไมมากขึ้นเพราะว่าเราตรึกไปทางไหนจิตเราก็น้อมไปทางนั้นจิตเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็มีพลังนะสติก็มีพลังไงพอสติมีพลังมากขึ้นมากขึ้นแยกแยะได้มันก็เป็นการแยกตัวออกมาจิตเราก็จะแยกออกจากความคิดความปวดที่ขาที่หลังแยกออกจากกันกายก็จะเป็นอันหนึ่ง
จิตก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งอันหนึ่งขึ้นมาแยกจากกันเหมือนน้ำบนใบบัวน้ำบนดอกบัวโดนน้ำอยู่ก็จริงแต่มันไม่เนื่องกันมันแยกจากกันรักษาจิตของเราด้วยสติที่ใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือตั้งเอาไว้คือเจริญอานาปานสติรักษาสติของเรานี้ไว้ให้ดีเอาละท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งเราก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะแม่บทที่เป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้บอกไว้สอนไว้โดยทำเป็นบทบัญญัติมีการจำแนกแจกแจงรายละเอียดเป็นข้อบ้างเป็นตัวอย่างอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบให้เห็นส่วนเหมือนส่วนต่างในทุกวันพุธช่วงใต้ร่มโพธิบทที่เราจะต้องมีการทำจิตให้สงบก่อนที่จะมาฟังหัวข้อนั้นเพราะท่านได้เตือนเอาไว้ถึงปริยัติที่เป็นงูพิษแล้วได้รับพิษได้รับโทษจากพิษงูนั้นจึงต้องมีการรักษาจิตไม่ให้มีความหยาบกระด้างแต่ให้มีความนุ่มนวลอ่อนเหมาะสมแล้วจึงสามารถไปจับงูพิษแล้วไม่โดนพิษงูทำร้ายได้การจะเป็นเช่นนั้นได้ก็คือทำสมาธิกันซะก่อนด้วยจิตที่มีสัมมาทิฏฐิทำสมาธิให้เกิดขึ้นแล้วการศึกษานั้นยิ่งจะเป็นประโยชน์กันขึ้นมาได้หัวข้อธรรมะที่จะพูดถึงในวันนี้คือการแสวงหาสองอย่างด้วยตาสองข้างคนที่มีตาก็จะสามารถใช้ตามองเห็นสิ่งต่างๆได้ถูกไหมเห็นสิ่งต่างๆได้ก็หาได้ล่ะคือถ้าเปรียบเทียบกับว่าถ้าคนตาบอดเนาะจะมองเห็นในที่ไกลมันไม่เห็นทำไงก็คลำๆเอาต่ออยู่ใกล้ๆถ้าคลำไม่เจอมันก็ไม่เห็นคลำเจอแล้วจึงจะเห็นได้แต่ว่าถ้าคนมีตาอยู่ไกลๆถ้าตาดีนะก็เห็นได้แต่ถ้าตาไม่ดีหมายถึงตาสั้นก็เห็นได้ใกล้ๆเหมือนกันหรือถ้าตายาวไกลๆก็ไม่เห็นต้องเห็นไกลๆเป็นบางระยะที่มันจะชัดเป็นบางระยะที่มันจะไม่ชัดตาเนี่ยมันจึงสำคัญในการที่จะแสวงหาเพราะฉะนั้นจึงเอาสองหัวข้อนี้มาพูดด้วยกันในวันนี้ท่านผู้ฟังเรื่องการแสวงหาสองอย่างด้วยตาสองข้างสมัยก่อนในยุคพุทธกาลนั้นท่านผู้ฟังไม่มีแว่นตานะก็ไม่รู้ว่าถ้าคนอายุเกิน40 50แล้วเนี่ยแล้วเขาจะอ่านหนังสือยังไงนะก็คิดว่าจะมีแว่นขยายพิเศษใช้สำหรับในชนชั้นสูงหรือสถานการณ์อาจจะไม่ได้ว่าต้องให้อ่านอะไรมากก็มองทั่วๆไปก็มองเห็นอยู่อย่างนี้ส่วนคนที่สายตาสั้นเขาก็จะมีสำนวนอันนี้ด้วยซ้ำในยุคพุทธกาลว่าพอแก่มากแล้วเนี่ยเหมือนตาบอดคือตาเปิดอยู่มองเห็นอยู่แต่ไม่เห็นได้เป็นบางระยะคือบางคนอาจจะเป็นต้อกระจกบ้างอาจจะสายตาสั้นมากๆมองเห็นแค่ในระยะใกล้ๆมากๆเขาก็จึงใช้สำนวนว่าตาบอดแต่จริงเห็นอยู่แต่สายตาใช้งานได้ไม่ 100% เต็มที่ถูกจำกัดด้วยระยะบ้างถูกจำกัดด้วยปริมาณแสงบ้างจึงใช้สำนวนนี้ก็จะปรากฏมีให้เห็นถึงความสำคัญของดวงตาว่ามันจะให้หาของดำเนินชีวิตไปได้อย่างไรหัวข้อที่ยกมาในอังคุตตรนิกายเป็นเรื่องของดวงตาที่แยกบุคคลเป็น3ประเภทคือคนตาบอดคนมีตาข้างเดียวคนมีตา2ข้างและหัวข้อที่มาใน
สนิทานสูตรสังยุตตนิกายเรื่องของกุศลอกุศลที่เริ่มจากธาตุให้ถึงการแสวงหาในทั้งสองส่วนจึงพูดถึงเรื่องการแสวงหาสองอย่างเราไล่ไปทีละอย่างท่านผู้ฟังแล้วจึงค่อยนำมาอธิบายเปรียบเทียบกันเวลาเราจะเริ่มวิเคราะห์ทำความเข้าใจเรื่องอะไรท่านผู้ฟังหลักการในทางคำสอนนี้คือต้องกลับมาที่หัวข้อกลับมาที่แม่บทกลับมาที่หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเริ่มต้นตรงที่ว่าท่านตรัสไว้บัญญัติไว้สอนไว้กล่าวไว้อย่างไรนี่คือหลักการจากนั้นจึงค่อยขยายออกไปแตกออกไปให้ทั้งกว้างและทั้งลึกนี่จึงเป็นหลักการในเรื่องของใต้ร่มโพธิบทนี้นะทุกฝั่งนะจะเป็นการทำให้หลักในการศึกษาของเราเมื่อใช้อย่างนี้แล้วจะไม่มีทางผิดพลาดได้เลยคือมันจะไม่เป็นการได้รับโทษจากการไปจับงูพิษนั้นแต่จะได้รับประโยชน์จากการไปจับงูพิษนั้นโดยซ้ำเอาเรากลับมาที่อังคุตระนิกายส่วนนี้ที่พระพุทธเจ้าใช้เรื่องของดวงตามาเป็นการจำแนกบุคคลได้3ประเภทคือจะพูดถึงในสมัยปัจจุบันเนี่ยเรามีเครื่องมือที่เรียกว่าแว่นตาจากการศึกษาเรื่องดวงตาว่าคนมีตาสั้นก็มีตายาวก็มีเป็นต้อกระจกต้อหินมีโรคแบบต่างๆมีหมอเฉพาะทางที่เราเรียกว่าจักษุแพทย์เนี่ยนะแล้วเปรียบเทียบกับในสมัยก่อนที่ไม่มีศาสตร์เรื่องนี้เลยหมอก็รักษาทั่วไปเอามองไม่เห็นตาบอดก็เย็บปิดให้อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะพูดถึงคนตาสั้นตายาวเนี่ยมันไม่มีไงมันไม่มีเทคโนโลยีนี้มันไม่มีการค้นพบอันนี้เพราะฉะนั้นจะบอกได้ว่าไอ้คนไหนที่จะมีความเข้าใจในเรื่องใดมากหรือน้อยก็จะพูดถึงว่ามีตาเดียวหรือมีสองตาถ้าสองตาก็มองได้ชัดหน่อยตาเดียวก็มองได้ไม่ชัดหน่อยไม่มีตาเลยตาบอดก็มองไม่เห็นเลยนี่จึงใช้ลักษณะที่ว่าจำนวนดวงตามาในการเปรียบเทียบให้เห็นถึงคนที่ว่าดีหรือไม่ดีนะอันนี้ข้าพเจ้าอธิบายข้อนี้เพื่อให้ท่านผู้ฟังเข้าใจบริบทซะก่อนเพราะว่าไม่ใช่ว่าคนมีสองตาโดยตามตัวอักษรเป๊ะๆอย่างนี้แล้วเนี่ยจะมามีคุณสมบัติเหมือนที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แต่ถ้าเราพูดถึงในสมัยปัจจุบันเออมันจะเริ่มเห็นชัดเจนได้มากขึ้นยิ่งตรงที่ว่าคนต่อให้มีสองตาแต่ถ้าตาสั้นหรือเป็นต้อหรือตายาวมันจะมองเห็นไม่ชัดเหมือนกันนั่นแหละต่อให้มีจำนวนตาสองตาก็ตามนอกจากว่าคุณเอาแว่นมาใส่หรือรักษาต่อกระจกต่อหินอะไรไปเรียบร้อยแล้วมีสองตาแล้วจะเห็นได้ชัดอยู่เหมือนกันด้วยเหตุนี้เอาเรื่องของจำนวนดวงตามาในสมัยก่อนนั้นจึงเป็นจุดที่พระพุทธเจ้าก็บัญญัติลงไปว่าไอ้ที่ว่าตาบอดหมายถึงยังไงตาข้างเดียวยังไงตาสองข้างยังไงท่านให้ความหมายไว้ยังไงโดยเอาเรื่องการหาทรัพย์และเรื่องกุศลมาเป็นตัวเปรียบเทียบในดวงตาแต่ละข้างว่าถ้าไม่มีตาเลยข้างที่จะหาทรัพย์ได้ก็ไม่ได้ข้างที่จะให้รู้อะไรเป็นกุศลอกุศลก็ไม่เห็นเราไล่ไปทีละข้างตั้งบ่ฟังข้างที่หนึ่งที่พูดถึงเรื่องโภคทรัพย์ท่านอธิบายถึงความที่มีไหมถ้าไม่มีหาได้ไหมถ้ามีอยู่แล้วเพิ่มขึ้นได้ไหมนี่คือส่วนของโภคทรัพย์มีตัวอย่างเรื่องของจุลกะเศรษฐีคือโพธิสัตว์ที่เกิดในสมัยก่อนชาติก่อนที่ว่าสามารถตั้งตัวได้เงินแสนเงินล้านจากซากหนูตายตัวเดียวทำไมก็ถึงสามารถทำได้ขนาดนั้นอ่ะโอ้เขามีตาไงตานี่ไม่ใช่สามีของยายนะแต่ตานี่ดวงตานี่แหละ
ที่ให้เห็นว่าเอ้าหนูตายนี่เป็นโอกาสโอกาสทำไงขายไปเป็นอาหารแมวสิโอ้มันจะขายได้เท่าไหร่มันไม่ได้แสนได้ล้านขายได้กากระนิกเดียวกากระนิกหนึ่งนี่มันน้อยมากนะว่ากาจิกข้าวขึ้นไปหนึ่งปากของมันเนี่ยได้เท่าไหร่ก็นั่นแหละเป็นมูลค่าของหนึ่งกากระนิกซึ่งมันน้อยมากใช่ไหมอ้าวพอขายได้เป็นอาหารแมวได้เท่านี้ก็ไปซื้อชิ้นอ้อยต้นอ้อยแล้วแหละเอาไปซื้อเป็นชิ้นๆเป็นแว่นๆมาเนี่ยโอ้ยก็คนขายอ้อยแล้วเขาก็ตัดเหลือเยอะแยะเขาก็เออเอาไปเอาไปหนึ่งกากระนิกก็ขายให้ใช่ไหมแล้วเขาก็เลยเอาชิ้นอ้อยที่หั่นๆแล้วนั่นแหละเขาไปบริการคนที่เก็บดอกไม้กลับมาจากป่าเอาคนที่เก็บดอกไม้ก็เออให้ดอกไม้เป็นค่าแหมอุตส่าห์เอาน้ำอ้อยไม้กินดีชอบแล้วก็เลยเอาดอกไม้ที่แบ่งได้นั่นแหละไปขายรวมเงินได้8กหาปณะมีโอกาสพอเหมาะพอเจาะสามารถไปเก็บขยะเอาพวกกิ่งไม้มาทำเป็นฟืนสำหรับอบหม้อทำหม้อได้เงินมาอีก16กหาปณะเห็นลู่ทางช่องทางในการทำเงินต่อไปเห็นอย่างนี้ได้เนี่ยคือต้องมีตาเหมือนกันทั้งฝั่งในสมัยปัจจุบันเนี่ยคนเราเห็นโอกาสเนี่ยไม่เหมือนกันนะที่แปลงเดียวกันเนี่ยคนหนึ่งมาดูบอกโอ้ที่อยู่ในย่านนี้ไม่ต้องไปดูหรอกไม่เวิร์กก็ว่าอย่างนี้แต่คนหนึ่งมาดูบอกเฮ้ยตรงนี้เราซื้อไว้มันจะเป็นเงินในอนาคตที่แถวนั้นคือตรงไหนอะรามกำแหงอย่างนี้สุขุมวิทอย่างนี้เมื่อก่อนเนี่ยโอ้ยเป็นแปลงนาเป็นอะไรไม่มีใครสนใจแต่ทีนี้โอ้เมืองมันขยายไปทางนั้นมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายคนก็จับจองซื้อเอาเปลี่ยนมือกันมูลค่ามันก็เพิ่มขึ้นเอ้ามันเป็นเงินเป็นทองขึ้นมาได้ทำไมคนหนึ่งเขาเห็นในคนหนึ่งเขาไม่เห็นนะเขาไม่มีตาในที่นี้คือหมายถึงอย่างนี้นี่คือตาข้างที่หนึ่งส่วนตาข้างที่สองคือตาที่จะให้รู้ว่าสิ่งใดเป็นกุศลอกุศลสิ่งใดทำแล้วมีโทษไม่มีโทษสิ่งใดทำแล้วมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์สิ่งใดเป็นสิ่งขาวสิ่งดำสิ่งเลวสิ่งประณีตรู้ได้แล้วบางคนมันจะไม่รู้ได้เลยเหรอก็ถ้าท่านผู้ฟังเป็นผู้ฟังธรรมท่านผู้ฟังก็มีตาข้างนี้ไงก็รู้ได้ไงแต่สำหรับคนที่บางทีก็มีตาข้างเดียวคือเห็นแต่ทรัพย์อย่างเดียวนี่เขาจะไม่ค่อยได้แคร์ตรงนี้เท่าไหร่ว่าทำไมฉันจะต้องแบบว่ารักษาสัญญาที่ฉันให้ไว้ด้วยล่ะก็สถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะก็ยกเลิกเขาสิอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าก็ต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งดูเอาที่ว่าผลประโยชน์มันจะเกิดตรงไหนเกิดกับพวกตนของตนต่อให้หน้าหลังจะไม่เหมือนกันก็ไม่เป็นได้นี่ก็ทำซะหน่อยเพราะว่ามันก็จะได้เกิดประโยชน์กับตนและพวกพ้องอย่างนี้เป็นต้นแสดงว่ามีตาเดียวไม่ได้มีสองตาเพราะไอ้ตาที่สองเนี่ยที่ว่าให้รู้ถึงกุศลอกุศลนั้นตั้งฝังคือหมายความว่าเขาจะเห็นรอบด้านกว่าเอาอย่างง่ายๆว่าการที่จะได้เงินได้ทองมานะเราพูดถึงโภคทรัพย์ที่มีแล้วก็เพิ่มขึ้นที่ยังไม่มีก็มีมาเออฉันยังไม่มีจะทำยังไงอ่ะเอาเห็นคนนั้นเขามีนี่เขาเพิ่งเข้าธนาคารไปแล้วเบิกเงินแสนออกมาเอาก็ไปเอามาเลยเอามาเลยก็ฉันไม่มีฉันอยากมีฉันก็ไปเอามาเอาคุณเอามาอยู่หน้าธนาคารคุณก็ถูกตำรวจจับมาดิเอาแสดงว่าเขาไม่ได้เข้าใจว่าอะไรทำแล้วมีโทษหรืออะไรทำแล้วไม่มีโทษไงก็ไปเอามาเลยอยากได้เห็นแต่อันนี้เห็นแต่เงินเนี่ยมีตากลางเดียวเห็นไม่รอบคอบเห็นไม่ท่วนทีเห็นไม่ชัดเจนเห็นเป็นบางส่วนแต่ที่พอเห็นเป็นบางส่วนอย่างนี้ก็เลยทำให้ทำสิ่งที่เป็นอกุศลบ้างเลยเป็นการแสวงหาที่ไม่ดีทีนี้ความละเอียดรอบคอบเนี่ยมันก็ประณีตขึ้นไปเป็นลำดับอันนี้แน่นอนละแหมคุณไปขโมยเงินจากคนที่เพิ่งเบิกเงินออกมาจากธนาคารใครจะไปทำใช่ไหมไม่ดีคนส่วนใหญ่เขาก็รู้กันนี่เป็นตัวอย่างเฉยๆไงท่านฟังความละเอียดลงไปก็มีเพิ่มเติมขึ้นไปวันนี้เราเห็นได้เลยท่านฟัง
แก๊ง call center ไงโอ้ยอุบายในการโกงเขานี่แยบคายมากนะไม่ใช่ว่าแผนการง่ายๆธรรมดานะมันคิดแผนลึกลับซับซ้อนต่อเนื่อง 2-3 ต่อใช้ 2-3 คนตะล่อมอยู่ 2-3 เดือนทำไมอ่ะเอาโน่น 2-3 ล้านเออช่วงเขามีตา2ข้างใช่ไหมเขาคิดแผนต่างๆได้เห็นช่องทางนั่นนี่โอ้โหบางทีเราคิดตามไม่ทันเราเห็นไม่ทันมันทำไมเขาเห็นได้ลึกซึ้งขนาดนี้นี่แสดงว่าเขามี2ตาไม่ใช่ท่านฟังก็มีตาเดียวนั่นแหละมีตาที่ให้หาทรัพย์แต่ไม่มีตาที่จะเห็นอะไรเป็นสิ่งมีโทษไม่มีโทษก็ทำสิ่งที่มีโทษอันนี้คือให้ท่านผู้ฟังเข้าใจถึงคำศัพท์ซะก่อนว่าไม่ใช่ว่าแผนการโกงลึกลับซับซ้อนแล้วจะถือว่ามีสองตาไม่ใช่ต่อให้จะมีความละเอียดประณีตในด้านการหาทรัพย์ขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าจำแนกกุศลอกุศลไม่ได้ยังทำสิ่งที่เป็นอกุศลอยู่อันนี้ถือว่ามีตาข้างเดียวมันอยู่ที่การกระทำนะเรื่องถ้าถามตามเท็กซ์บุ๊กถามตามตัวหนังสือเนี่ยทำไมเราจะไม่รู้ว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปถูกปะรู้อยู่จำได้นะแต่จะลงมือทำมันทำไม่ได้ไงทำไมอ่ะถูกบีบคั้นถูกเขาบังคับให้ต้องโกงบ้างเงินที่เขาบังคับเนี่ยคือเราก็ยอมให้เขาบังคับไงคือยอมเขาหลังจากที่เขาบังคับแล้วก็คือทำเองนั่นแหละรูปแบบการชักชวนของเขาก็คือบังคับเราต่อให้เขาบังคับเราด้วยชีวิตของเราเองก็ตามเนี่ยนะจริงๆถ้าเราไม่ยอมเนี่ยมันก็ได้อยู่นะก็เราก็ตายไงอ๋อคุณจะยอมตายเพื่อไม่ทำชั่วเนี่ยนะยอมตายเพื่อความดีมันดีกว่านะถูกไหมท่านผู้ฟังดีกว่าเป็นอยู่แล้วเพื่อความชั่วอย่างไรก็ตามแต่ละคนก็คิดได้ไม่เหมือนกันมองเห็นได้ไม่เท่ากันท่านจึงใช้จำนวนดวงตานี่แหละมาเป็นตัวที่บ่งบอกให้ทราบว่ามีตาหนึ่งข้างคือแค่เห็นทางที่จะให้หาทรัพย์ถ้ามีตาข้างที่สองเห็นส่วนที่ดีเห็นส่วนที่ประณีตเห็นส่วนขาวส่วนดำกุศลอกุศลนี้ด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ถ้ามีตาสองข้างนี่ดีมากๆเลยตาข้างที่หนึ่งยิ่งละเอียดมากๆเลยเพราะว่าโอกาสบางอย่างแต่อกุศลมันเกิดก็ต้องทิ้งไปไม่ทำตามนั้นเช่นการขโมยเงินจากคนที่ออกมาจากหน้าธนาคารเป็นต้นหรือการหลอกลวงการโกงเขาเห็นว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีเลยไม่ทำโดยตาข้างที่สองทำให้ต่อให้เห็นด้วยตาข้างที่หนึ่งว่ามันได้เงินอยู่ก็จะไม่ทำเพราะเห็นด้วยตาข้างที่สองแล้วว่ามันไม่ดีทำไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามีตาสองข้างความละเอียดมันยิ่งจะละเอียดลงอีกถูกไหมหยาบหยาบนี่ก็เอาเงินกันเลยถือเอาเลยโกงกันเลยแต่พอเฮ้ยทำไม่ได้เห็นด้วยตาข้างที่สองมันต้องมองให้ละเอียดลงไปอีกตาข้างที่หนึ่งเราก็จะละเอียดลงไปอีกมีตาสองข้างดีกว่ามีตาข้างเดียวนะอย่าไปคิดว่าเอ้ยมีตาสองข้างนี่แหละทำให้โอ้ยเราทำงานลำบากโอกาสที่จะได้มันก็เลยไม่ได้ไม่ใช่นะทำให้เรามีความละเอียดลงมากขึ้นทีนี้พอแบ่งคนด้วยจำนวนตาสองข้างก็จะได้สามประเภทแล้วนะว่าคนตาบอดคือทรัพย์ก็ไม่ได้กุศลทำก็ไม่เห็นคนมีตาข้างเดียวก็ได้แต่ทรัพย์แต่กุศลทำไม่เห็นคนมีตาสองข้างคือเห็นทั้งสองอย่างทั้งเห็นทรัพย์ด้วยเห็นกุศลทำด้วยดีทีนี้มีคนที่มีตาสมบูรณ์ด้วยนะคนตาสมบูรณ์จะเรียกว่าเป็นตาที่สามก็ได้ท่านผู้ฟังคือตาที่จะเห็นอริยสัจสี่เอ้าเห็นกุศลอกุศลแล้วมันยังไม่เห็นอริยสัจสี่หรือมันละเอียดขึ้นไปไงกุศลอกุศลคือส่วนที่เป็นบุญเป็นบาปนี่คือสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นแล้วใช่เลยแต่อริยสัจ4นั้นคือเหนือบุญเหนือบาปขึ้นไปอีกสัมมาทิฏฐิมี2 อย่างสัมมาทิฏฐิชนิดที่เป็นส่วนของโลกบุญมีบาปมีอันนี้ใช่กับสัมมาทิฏฐิที่จะเห็นอริยสัจ4นี่คือส่วนที่เหนือโลกขึ้นไปแล้ว
เหนือบุญเหนือบาปขึ้นไปแล้วจึงเหมือนกับว่ามีตาที่สามคือเพราะว่าต่อให้มีสองตานะคุณผู้ฟังหาเงินได้รู้อะไรดีอะไรควรไม่ควรแล้วทำสิ่งดีมันก็ยังต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารทำดีก็ไปสวรรค์ไปพรหมโลกทำชั่วก็ไปนรกกำเนิดเดรัจฉานปริวิสัยอบายภูมิ4ไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าจะมีเงินมากหรือเงินน้อยเพราะว่าพวกเทวดาหรือนายนิรยาบาลที่อยู่ในนรกเขาไม่ได้รับเงินตรงจุดนั้นอ้าวก็วนไปไงยังวนขึ้นสูงลงต่ำแต่ยังวนอยู่จะออกจากวังวนนี้ได้ต้องมาทางใหม่คือทางที่จนเนื้อจากบุญและบาปท่านจึงพูดถึงคนที่มีตาสมบูรณ์ไม่ใช่แค่มีตาสองข้างแล้วมีตาสมบูรณ์เลยสมบูรณ์นั้นก็คือรู้อริยสัจ4ทีนี้พอเรารู้จักคน4ประเภทนะคือคนหาเงินได้แบ่งตามดวงตาสองข้างตอนท้ายมาเพิ่มอีกมีดวงตาสมบูรณ์จังหวะดวงตาที่3ก็ได้จึงทำให้แบ่งออกเป็น4ประเภทเรามาทำความเข้าใจต่อไปว่าการแสวงหา2อย่างเป็นอย่างไรลำดับขั้นของการที่ให้เกิดการแสวงหานั้นเป็นมาอย่างไรเนื้อหานี้มาในสันนิษฐานสูตรนอกจากนี้ยังเป็นส่วนของพุทธประวัติบางช่วงที่ท่านเล่าถึงตั้งแต่ตอนเป็นโพธิสัตว์แล้วก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามีการแสวงหาทางที่จะหลุดพ้นทางที่จะให้เกิดวิชาความรู้ลักษณะที่แสวงหาจุดนั้นเนี่ยท่านใช้คำว่าปริเยสนาคือการแสวงหาเหมือนคุณไปสำรวจคุณไปเควสไปเอ็กซ์เพดิชันไปเดินทางเพื่อที่จะมันมีสิ่งนี้ไหมไปแสวงหาสำรวจดูช่องทางอะไรต่างๆยังไงลักษณะปริเยสนานั้นจะมี2 อย่างคือการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐและการแสวงหาที่ประเสริฐที่ไม่ประเสริฐก็คืออนาระยะที่ประเสริฐก็คืออารยะการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐเป็นยังไงเอาเรามาเปรียบเทียบกับเรื่องดวงตานะเอาก็แสวงหาเงินไงโดยที่ว่าไม่ได้แคร์ว่ามันจะแบบได้ดีไม่ดีแบบกุศลอกุศลจะไม่แคร์หรอกจะหาเงินอย่างเดียวแสวงหาอย่างนี้รู้สึกจะไม่ค่อยประเสริฐโดยคำนิยามที่ท่านให้ไว้ก็มาใน2 ส่วนส่วนที่อยู่ในอังคุตตรนิกายหมวด2ก็มีแต่พูดถึงการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐนั้นคือการแสวงหาสิ่งที่มันยังมีความแก่ความเจ็บความตายความโศกความเมื่อยทำพันเนี่ยตัวเราเป็นอย่างนั้นยังหาสิ่งที่เป็นอย่างนั้นตัวเรามีความแก่ความตายเป็นธรรมดายังหาสิ่งที่มีความแก่ความตายเป็นต้นเป็นธรรมดาเอ้าหาแล้วมันจะมาแก้ปัญหาอะไรไอ้สมมติถ้าคุณไม่มีเงินคุณอยู่ไปหาเงินจะมาแก้ปัญหาเรื่องความจนอันนี้ฟังดูเขาท่าคุณไม่มีชื่อเสียงคุณก็ไปหาชื่อเสียงก็มาแก้ปัญหาเรื่องจะไม่มีชื่อเสียงโอเคเข้าท่าคุณป่วยใช่ไหมคุณก็ไปหายามาแก้มันก็แก้ปัญหาสิ่งที่เรามีอยู่การแสวงหาเพื่อดีขึ้นอันนี้ดีนะดีในยะที่พระพุทธเจ้าท่านอธิบายบริบทนี้เจาะจงเอาเฉพาะตรงจุดที่แก่เจ็บตายแถมเกิดให้ด้วยแถมสิ่งอื่นๆคือความโศกความรำพันรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความแคบแค้นใจต่างๆคือทุกข์นั่นเองถ้าเรามีทุกข์อยู่เราก็จะไปแสวงหาสิ่งที่มีทุกข์เหมือนกันมันไม่เข้าท่าไงทีนี้รายละเอียดของคำว่าทุกข์นี่มันยังไงจุดนี้ไงบางคนมองแค่ว่าไม่มีเงินคือทุกข์เดี๋ยวคุณรับข้อเปล่าเพราะว่าถ้าดูด้วยตาเดียวเนี่ยนะเดี๋ยวมีปัญหาได้มันไม่เห็นว่าอะไรเป็นกุศลอกุศลนะเพราะนั้นต้องดูด้วย2ตาจึงจะรอบคอบพอดูด้วย2ตาว่านี่ไม่เป็นกุศลเราก็เป็นทางที่จะได้เงินเพิ่มหรือจากไม่มีก็จะมีได้เอาทำได้อันนี้การสบายหาของเก่าก็จะเริ่มดีขึ้นมา
ทีนี้ที่จะดีขึ้นไปเลยคือด้วยตาที่สามคือตาสมบูรณ์คือตาที่จะเห็นอริยสัจสี่เพราะอะไรลำหวังเพราะว่าต่อให้มีตาสองตามันยังไม่ได้เป็นการแสวงหาอันประเสริฐเพราะในความหมายของการแสวงหาที่ประเสริฐและไม่ประเสริฐนั้นคือตามนัยยะนี้เลยที่บอกว่าความแก่ความเจ็บความตายความโศกความร่ำไรรำพันคือเอาทุกขอริยสัจนี่มาเลยถ้าเราใช้ตาสองตาคุณทำมาหาเลี้ยงชีพอย่างสุจริตถูกไหมก็เป็นกุศลแล้วก็ได้เงินด้วยไม่เบียดเบียนใครแล้วก็ให้ทานด้วยนะมีการตั้งมูลนิธิบริจาคที่นั่นที่นี่แต่ว่าถ้ายังไม่พ้นทุกข์มันก็ยังวนอยู่ไงมีสองตาก็ยังวนอยู่ในสังสารวัฏนี้เป็นบุญเป็นบาปยังไม่เหนือบุญยังไม่เหนือบาปตรงนี้ต้องมีตาสมบูรณ์คือมีตาข้างที่สามด้วยเห็นอริยสัจสี่ด้วยการแสวงหานั้นน่ะจึงจะเป็นการแสวงหาที่พ้นจากทุกข์นั่นเองจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญที่สุดเลยนะท่านผู้ฟังในเอพิโซดนี้ถ้าแบบจำสองหรือสามหรือยังไงนะไม่ได้เอาตรงนี้แหละสำคัญแสวงหาสิ่งที่มันจะพ้นทุกข์ทุกข์ในที่นี้ไม่ใช่ว่าไม่มีเงินคือทุกข์ไม่ใช่เจ็บแค่ได้ป่วยคือทุกข์คือใช่พวกนั้นมันคือทุกข์อยู่ท่านผู้ฟังก็ใช่อยู่แต่ถ้าเราจะไปหาเงินมันก็ยังไม่พ้นจากทุกข์ไงถ้าเราจะไปหายามารักษายาที่รักษานั้นก็ยังไม่ได้พ้นจากทุกข์ไงเพราะสิ่งที่จะพ้นจากทุกข์คือนั่นแหละสิ่งนั้นนั่นแหละอะไรเรามาฟังลำดับขั้นของการที่จะไปสู่การแสวงหาซะก่อนเมื่อสักครู่ในยะที่อธิบายมานั้นคือตามอังคุตตรนิกายส่วนการแสวงหาสองอย่างยังมีจุดที่ให้ถึงการแสวงหามาตามในนัยยะของสังยุตตนิกายสนิทานสูตรโดยท่านแยกถึงเรื่องธาตุสัญญาสังกัปปะฉันทะปริราหะและปริเยสนาการแสวงหาตรงนี้แสวงหาจะเกิดได้จากการถูกบังคับบีบคั้นจึงต้องไปแสวงหาที่ถูกบังคับบีบคั้นเพราะอะไรพอใจคือฉันทะทำไมถึงพอใจเพราะตรีตรึกทำไมถึงตรีตรึกได้เพราะมันนึกถึงมีความหมายรู้คือสัญญาเอาเกิดไม่ได้ไงเพราะอาศัยธาตุในพระสูตรที่สังยุตตนิกายนั้นท่านแยกออกเป็นการพยาบาทเบียดเบียนการหลีกออกจากกามการไม่พยาบาทการไม่เบียดเบียนโดยพูดถึงเรื่องธาตุซะก่อนตบวังถ้ามีกามธาตุก็มีกามสัญญาถ้ามีกามสัญญาก็มีกามสังกัปปะมีกามสังกัปปะก็มีกามฉันทะมีการมฉันทะแล้วก็จะมีความเร่าร้อนในกามมีความเร่าร้อนในกามแล้วก็จะมีการแสวงหาในกามก่อนที่เราจะมาทำความเข้าใจในแต่ละคำนี้ท่านแจกแจงออก3อย่างเป็นคู่ตรงข้ามรวมกันได้6ชนิดนอกจากเรื่องของกามแล้วยังพยาบาทยังเบียดเบียนคือวิหิงสาตรงข้ามกับกามก็คือหลีกออกจากกามใช้กรรมเนกัมมะตรงข้ามกับพยาบาทก็คือไม่พยาบาทออกจากพยาบาทคืออัพยาปาทะตรงข้ามกับการเบียดเบียนก็คือไม่เบียดเบียนคืออวิหิงสาแจกแจงออก6อย่างจัดเป็น2หมวดแต่ละอย่างลำดับขั้นนั้นเป็นอย่างไรพูดถึงธาตุตัมบูฟังธาตุคือหน่วยที่เล็กที่สุดเขาใช้คำว่าธาตุหรือว่าธาตุสมัยปัจจุบันในทางเคมีก็จะตรงกับคำว่าอะตอมที่มันจะแตกออกไปอีกไม่ได้แล้วทีนี้อะตอมเนี่ยพอทางวิทยาศาสตร์เข้าไปค้นพบเรื่องอื่นๆมาเป็นอิเล็กตรอนนิวเคลียสเป็นควักเป็นอะไรที่มันเล็กลงไปกว่านั้นอีกมันก็ยังแบ่งลงไปได้แบ่งลงไปได้แบ่งลงไปได้ใช่ไหมเล็กลงไปจนกระทั่งว่าถ้าแบ่งไม่ได้เลยเนี่ยคือธาตุตรงนี้ธาตุต่างๆมีมากมายในที่นี้คือมีกามธาตุมีพยาบาทธาตุมีวิหิงสาธาตุฝั่งที่เป็นอกุศลมีธาตุอพยาบาทธาตุอวิหิงสาธาตุ
นี่คือหน่วยเล็กที่สุดคือมันมีองค์ประกอบของสิ่งนี้ที่จะให้เกิดเป็นกามต่อไปได้พอมีหน่วยเล็กๆแล้วมันประกอบกันมันก็เลยเป็นกามสัญญาขึ้นมากามสัญญาคือความหมายรู้ในกามความหมายรู้อ๋อนี่คือกามนะมีพยาบาทถ้าแล้วก็มีพยาบาทสัญญาความหมายรู้ว่าไอ้นี่ฉันไม่พอใจแล้วนะฉันคิดโกรธแล้วนะฉันคิดพยาบาทคิดปองร้ายแล้วส่วนวิหิงสาความเบียดเบียนมีธาตุแล้วมันก็เป็นวิหิงสาสัญญาวิหิงสานั้นต้องไฮไลท์นิดหนึ่งทุกฝั่งว่ามันต่างกับพยาบาทอย่างไรเพราะพยาบาทนั่นคือความคิดที่ทำร้ายปองร้ายใช่ไหมวิหิงสาก็คิดให้เขาได้ไม่ดีเหมือนกันคิดเบียดเบียนเหมือนกันแล้วมันต่างกันยังไงมันต่างตรงคู่ตรงข้ามแต่พื้นฐานมาก็ไม่เหมือนกันตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าอธิบายคือนายพรานมีความคิดที่จะไปฆ่ากวางนั่นแปลว่าเขาต้องล่าสัตว์เพื่อที่จะปากท้องบ้างเลี้ยงดูครอบครัวบ้างขายเอาเงินบ้างอย่างนี้แต่ว่าเขาไม่ได้คิดพยาบาทกับกวางตัวนั้นไม่ได้โกรธมันไม่ได้เครียดคัดให้มันว่ามันมาทำฉันต้องทำมันต่อไม่ได้คิดอย่างนั้นก็คือฆ่าเพื่อที่จะเอาเนื้อเอาหนังมันน่ะไม่ได้โกรธเป็นเฉพาะเจาะจงลงไปความคิดแบบนี้คือวิหิงสาในขณะที่พยาบาทนั้นเกิดจากความโกรธความขัดเคืองซึ่งมีพื้นฐานมาจากในใจเราก่อนสิ่งที่จะตรงข้ามกับความเบียดเบียนนั้นก็คือกรุณาไม่เบียดเบียนคนอื่นปรารภผู้อื่นในด้านความทุกข์ปรารถนาให้เขาพ้นจากทุกข์นั่นคือกรุณาปรารภคนอื่นว่าให้เขามีทุกข์โดยที่ถ้าว่าไม่ได้มีความโกรธนั่นก็จะเป็นวิหิงสาในขณะที่พยาบาทนั้นจะตรงข้ามกับเมตตาเริ่มจากตัวเราก่อนว่าเออเรามีความขัดเคืองความไม่พอใจแล้วขยายออกมาถึงขนาดอยากให้เขาได้ความไม่พอใจนั้นด้วยให้เขาได้ร้ายด้วยให้เขาได้ไม่ดีด้วยนั่นเป็นพยาบาทเพราะฉะนั้นเมตตานั้นจึงปรารภส่วนของตนเองในเรื่องความรักความปรารถนาดีคู่ตรงข้ามนั้นก็จึงเป็นพยาบาทฉะนั้นในส่วนสัญญาคือความหมายรู้เนี่ยคือคิดนึกนั่นเองคิดนึกน้อมจิตไปคิดตรีตรึกไปน้อมจิตไปตรีตรึกไปแม้พอโกรธแล้วใช่ไหมเราก็จะคิดปรุงแต่งไปว่าเนี่ยจะให้เขาได้ไม่ดีอย่างนี้หรือเพราะถูกเรื่องปากท้องบังคับบีบคั้นเนี่ยฉันต้องวางกับดักอย่างนี้ฉันต้องฆ่ามันอย่างนี้อยู่ที่ต้นลมอย่างนี้ปล่อยธนูปล่อยกันสอนไปอย่างนี้

ความคิดที่เราแปลเป็นภาษาไทยว่าดําริอ้าวแล้วความคิดที่เป็นสัญญากับความคิดที่เป็นดําริมันต่างกันยังไงความคิดที่เป็นดําริหรือว่าสังกัปปะนั้นจะหมายถึงมันโผล่ขึ้นมาเองคือเพราะว่าเรามีจิตที่คิดไปในเรื่องนั้นอยู่เรื่อยคิดไปในเรื่องนั้นอยู่เรื่อยใช่ไหมพอเราคิดนึกตรีตรึกไปทางไหนจิตเราก็น้อมไปทางนั้นจิตเราน้อมไปทางไหนมันก็ชุ่มด้วยสิ่งนั้นมันก็มีความดำริในเรื่องนั้นอยู่เรื่อยออกมาของมันเองเช่นกรณีของนายพรานดูเรื่องเบียดเบียนหรือวิหิงสาในขณะที่บางทีเขาอาบน้ำอยู่เขากินข้าวอยู่เนี่ยบางทีมันมีไอเดียอะไรที่จะวางกับดักจะฆ่าสัตว์ยังไงไม่โผล่ขึ้นมาลักษณะความคิดที่จะเบียดเบียนสัตว์อื่นให้ได้รับความลำบากโผล่ขึ้นมาเฉยเลยนั่นเป็นวิหิงสาสังกัปปะหรือในขณะที่เรากำลังเดินอยู่ชมนกชมไม้อยู่ถ้ากรณีของพยาบาทนะมันอาจจะมีความคิดที่ว่าจะด่าเขายังไงให้เขาเจ็บๆแสบๆจากความโกรธในเรื่องนั้นที่เราเคยพยาบาทเขาอยู่ไอ้ความที่มันโผล่ขึ้นมาเงี้ยเองเนี่ยเรียกว่าพยาบาทสังกัปปะหรือกรณีของการมาสังกัปปะก็เป็นเวลาเช่นเราอ่านหนังสืออยู่เรากำลังคุยกับคนนั้นคนนี้อยู่เรื่องงานอันใดหนึ่งอยู่แต่ไม่มีความคิดแบบกันมาแล้วเดี๋ยวฉันจะไปกินอันนี้กับใครดีนะแล้วฉันจะสั่งอะไรมีงบเท่าไหร่แล้วจะไปเที่ยวไหนดีฮะความสุขทางตาทางหูคิดนึกไปแบบนั้นอยู่ๆมันโผล่ขึ้นมาเองนะนั่นเป็นกามสังกัปปะในทางอกุศลเป็นอย่างนี้ทางกุศลก็อย่างนี้เหมือนกันปริยายกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังเห็นภาพก็อยากจะพูดตรงข้ามกันเรื่องการหลีกออกจากกามอย่างนี้ในกามเนี่ยถ้าเรากินข้าวอยู่เราเดินทางอยู่เราจะมีความตรีตรึกว่าฉันจะไปปฏิบัติธรรมเมื่อไหร่ดีไปแล้วฉันจะเอาชุดไปกี่ชุดแล้วฉันจะอยู่กี่วันมันคิดนึกเรื่องนี้โผล่ขึ้นมาเองนะนั่นเนกขมาสังกัปปะบางคนมีความดำริว่าฉันจะบวชนะอยู่วัดบ้างก็ดีเหมือนกันความตรีตรึกที่มันโผล่ขึ้นมาเองเนี่ยเรียกว่าสังกัปปะเพราะว่าเราคิดไปในทางนั้นอยู่เรื่อยมาจากสัญญาเพราะมันมีธาตุคือเนกขัมมะแบบนี้มาความคิดไม่พยาบาทนี่ก็เหมือนกันไอ้ที่เคยคิดร้ายคิดไม่ดีอยู่ๆมันมีความคิดถึงคนที่เขาเคยทำให้เราได้ทุกข์อย่างเงี้ยคิดว่าขอให้เขาได้ความสุขขอให้เขาอย่าลำบากเอ้านั่นเป็นอภยาบาทนะอภยาบาทสังกัปปะอยู่ๆมันดำริขึ้นมาเองเราบอกขอให้ท่านเหล่านั้นอยู่เป็นสุขไม่ได้รับความเบียดเบียนเดือดร้อนนี่ดีนะหรือถ้ากรณีของนายพรานอย่างเงี้ยมาคิดว่าโอ้ยล่าสัตว์แบบนี้มันจะลำบากมากเอางี้เราไปหากินแบบอื่นดีกว่าความคิดที่จะไม่เบียดเบียนสัตว์อยู่มันโผล่ขึ้นมาเองมีอาชีพใหม่ๆบางทีเรานึกขึ้นได้ทำเกษตรดีกว่าหรือช่างหม้ออย่างเงี้ยนะเขาต้องไปเอาดินมาปั้นหม้อตอนไปขุดดินก็เจอสัตว์บ้างเจออะไรบ้างมันก็ตายลำบากอยู่ๆมีความคิดโผล่ขึ้นมาว่าเราไปเอาดินอยู่ตรงตะลิ่งแม่น้ำดีกว่าตรงนั้นจะไม่มีสัตว์เพราะตะลิ่งมันพังลงเราไปเอามาเฉยๆไม่ต้องขุดไม่ต้องอะไรความคิดแบบนี้โผล่ขึ้นมาเองเป็นสังกัปปะในทางอวิหิงสาทำให้สัตว์ไม่ได้รับความลำบากเบียดเบียนนี่ก็ลำดับที่3ต่อกันมาเป็นสังกัปปะความดำริพอเรามีความดำริอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแสดงว่าพื้นฐานของจิตเรามีความพอใจน้อมไปในทางนั้นแล้วความพอใจน้อมไปในทางนั้นคือฉันทะก็น้อมไปในทางไหนได้บ้างล่ะก็6อย่างนี้แบ่งเป็น2หมวดอย่างที่ว่ามาตั้งแต่กามฉันทะพยาบาทฉันทะวิหิงสาฉันทะ3อย่างนี้เป็นอกุศลมีความพอใจในกามมีความพอใจในการที่ว่าแม้ฉันทําให้เธอเจ็บๆแสบๆแล้วฉันจะสบายใจพยาบาทฉันทะหรือฉันเบียดเบียนเธอแล้วได้เนื้อได้หนังมาฉันดีใจอันนี้วิหิงสาฉันทะส่วนในทางตรงข้ามก็เป็นเนกขัมมะฉันทะอัปปยาบาทฉันทะอวิหิงสาฉันทะคือพอเรามีความตรึกตรึกในเรื่องที่จะไปปฏิบัติธรรมนะหลีกเร้นนะเฮ้ยมันสบายใจขึ้นมาพอใจขึ้นมาเราคิดว่าให้เขาได้ดีทั้งที่ว่าเขาเคยทำไม่ดีกับเราพอใจขึ้นมานะนั่นเป็นอภยาบาทฉันทานะหรือคิดว่าฉันไปทำมาหากินอาชีพอื่นแล้วไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ให้เขาได้รับความลำบากพลาดอาจจะได้เงินน้อยหน่อย
แต่ว่าพอ

พอใจนะนั่นก็เป็นอวิหิงสาฉันทะตรงนี้คือตาข้างที่สองเริ่มมีแล้วนะเริ่มมีการเปิดตาข้างที่สองในสามส่วนหลังนี้เป็นส่วนที่เป็นกุศลว่ารู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนั่นคือมาตั้งแต่สัญญาแล้วทุกฟังสัญญาสังกัปปะจนมาถึงฉันทะตาข้างที่สองเนี่ยเปิดแล้วเห็นละต่อมาอีกหลังจากฉันทะเป็นลำดับที่สี่ก็จะมีปริลาหะความหมายตรงตัวในที่นี้ก็คือความเร่าร้อนไม่ใช่ว่าเร่าร้อนอยู่ไม่ได้นะแต่เป็นลักษณะของการบีบคั้นให้เราต้องไปทางนั้นพอมีกามฉันทะแล้วก็จะมีกามปริราคือความบีบคั้นจากกามพอมีความพยาบาทแล้วฉันพอใจในทางที่จะให้เขาได้ไม่ดีมันจะบีบคั้นออกมาด้วยอำนาจพยาบาทนั้นให้เราต้องต่อไปอีกก็จะเป็นการแสวงหาละด่าบ้างใส่ร้ายบ้างกุเรื่องบ้างมีการกระทำทางกายทางวาจาออกต่อไปนั่นก็จะไปเป็นการปริเยสนาคือการแสวงหาไอ้ความเร่าร้อนที่แปลจากกามาปริลาหะนั้นก็คือทำให้เราอยู่เฉยไม่ได้ต้องออกจากจุดที่เราอยู่เป็นเดิมนั้นปกตินั้นต้องเปลี่ยนแปลงไปกรณีของทางอกุศลอย่างไรทางกุศลก็เช่นเดียวกันคุณมีความพอใจในการหลีกออกจากกามเนี่ยคือในกามฉันทะแล้วมันก็จะถูกบีบให้เอองั้นฉันไม่อยู่ครองเรือนหรอกฉันไปปฏิบัติธรรมดีกว่าไอการที่ถูกบีบคั้นออกมาเนี่ยด้วยอำนาจของในกามเนี่ยมันก็จะมีในกามปริลาหะความไม่พยาบาทก็เหมือนกันด้วยความพอใจในความไม่พยาบาทแล้วใช่ไหมความไม่พยาบาทนั้นบีบคั้นเรานะบีบคั้นให้เราทำมีการขอโทษเป็นต้นมีการให้อภัยกันเป็นต้นเพราะนั้นคำว่าเร่าร้อนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงในทางที่อกุศลอย่างเดียวเท่านั้นแต่หมายถึงในการที่จะขับดันขับเคลื่อนเป็นพลังกลับเคลื่อนเหมือนจรวดเนี่ยนะพอมันติดไฟขึ้นมันพุ่งออกไปทีนี้การพุ่งทะยานออกไปคุณจะไปทางไหนอ่ะถ้าไปในด้วยอำนาจของการเป็นไฟกามเป็นไฟพยาบาทเป็นไฟวิหิงสาก็ไปในทางอกุศลแสวงหาไปในทางอกุศลถ้าเป็นไฟที่ขับเคลื่อนด้วยเนกขัมมะไม่พยาบาทอวิหิงสาก็ขับเคลื่อนไปในทางกุศลก็จะไปแสวงหาอีกขั้นตอนต่อไปสเต็ปที่4คือฉันทะสเต็ปที่5คือการบีบคั้นขับดันสเต็ปที่6นั้นคือการแสวงหานั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแปลคำว่าปริลาหะในบริบทคำศัพท์ปัจจุบันภาษาไทยก็ควรจะแปลว่าขับดันไปเป็นพลังขับเคลื่อนไปพลังขับเคลื่อนด้วยกามพยาบาทหรือเบียดเบียนในทางอกุศลพลังขับเคลื่อนด้วยเนกขัมมะไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนนั่นคือทางกุศลก็จะทำให้เกิดขั้นตอนที่6คือการแสวงหานั่นเองแสวงหาในทางอกุศลก็คือแสวงหากามแสวงหาพยาบาทแสวงหาเบียดเบียนการแสวงหาตรงนี้ก็คือขยับปากแล้วขยับมือแล้วช่องทางใจเนี่ยถูกขยับขยื่นก่อนตามกระบวนการที่ว่านี้ผลักดันจิตเราแล้วกายวาจาก็เคลื่อนตามออกไปเป็นการแสวงหาใช้คำว่าปริเยสนาในทางอกุศลก็จะประกอบด้วยกามพยาบาทเบียดเบียนคือวิหิงสาปริเยสนาส่วนทางกุศลก็เหมือนกันนะผู้ฟังด้วยพลังขับดันคือปริลาหะแปลตามศัพท์ว่าความเร่าร้อนแต่หมายถึงความขับดันที่เกิดจากเนกขัมมะไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนก็ทำให้เกิดการแสวงหาที่หลีกออกจากกามละแสวงหาที่ไม่พยาบาทละแสวงหาที่ไม่เบียดเบียนละการแสวงหาแบบนั้นคือยังไงปากก็ขยับไปมือก็ขยับไปในการที่จะหลีกออกจากการไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนเริ่มจะมีการได้เพราะมีการแสวงหาการแสวงหาตรงนี้ทั้งสองทางที่แตกต่างกันนี่แหละท่านผู้ฟังจึงมาตามนัยยะที่เป็นการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐและการแสวงหาที่ประเสริฐเพราะมันจะเจอคนละอย่างกันถ้าแสวงหาการปฏิบัติเบียดเบียนก็จะเจอสิ่งที่เป็นการปฏิบัติเบียดเบียนถูกไหมเพราะคุณแสวงหาแล้วทำไมถึงมาอย่างนี้ได้นะเพราะมีการขับดันมาอย่างนี้เพราะคิดแต่เรื่องนี้ไม่ว่าจะสัญญา
วิตกวิจารมาคิดแต่เรื่องนี้เป็นสังกัปปะตรีตรึกขึ้นมาเองมีความพอใจไปแล้วมันก็จะมีแต่การได้เรื่องพวกนี้ก็จะเจอแต่สิ่งที่มีความแก่ความเจ็บความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจอันนี้คือจะไม่ได้แคร์ละว่าไหนจะกุศลอกุศลถ้าจะเป็นเงินทองก็จะมีแต่ตาข้างเดียวบางคนอาจจะไม่มีตาข้างเดียวนั้นด้วยก็จะทำบาปอกุศลได้อย่างไม่จำกัดเลยทีเดียวในทางตรงกันข้ามส่วนที่เป็นเนกขัมมะไม่ไปบาปไม่เบียดเบียนนั้นก็จะเจอสิ่งที่หลีกออกจากกามซึ่งจะเป็นทางพ้นทุกข์ในที่นี้เป็นทางที่ไม่ได้มีการเกิดการแก่การตายการโศกการร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายไม่เป็นไปอย่างนั้นคือการแสวงหาที่ประเสริฐก็จะได้สิ่งที่ไม่เกิดไม่แก่ไงประเสริฐตรงนี้เพราะว่าดีกว่าตัวเองตัวเองที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายถ้ายังมัวแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันโอ้ยมันก็ไม่ได้ดีขึ้นไงตาได้เห็นไหมตาที่จะเห็นตรงนี้ได้คือตาที่สามนะตาสมบูรณ์เพราะคุณจะรู้เข้าใจเรื่องทุกข์อย่างเต็มที่ดีเลยเอาเรามีความแก่ความเจ็บอยู่เออใช่งั้นเราจะไปหาทำไมสิ่งที่มีความแก่ความเจ็บเงินทองข้าวของทรัพย์สมบัติชื่อเสียงมีความแก่ความเจ็บโอ้ฉันไม่ได้หาสิ่งนั้นหรอกฉันหาสิ่งที่มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอันนั้นคือนิพพานไงจะไปทางไหนอ่ะนี่แล้วหลีกออกจากการไม่ปฏิบัติไม่เบียดเบียนคุณจะเจอสิ่งนั้นได้แล้วในกระบวนการนี้ถ้ามันจะมีชื่อเสียงเงินทองอะไรต่างมีก็ได้ไม่มีก็ไม่เป็นไรในความเข้าใจข้อนี้ดวงตาสมบูรณ์อย่างนี้มันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจึงเอาสองหัวข้อนี้มาอธิบายให้ท่านผู้ฟังเทียบเคียงกันให้เห็นภาพเข้าใจมากขึ้นคือเรื่องของดวงตาสองตารวมถึงตาที่สามด้วยแบ่งบุคคลได้สี่จำพวกเรื่องของการแสวงหาที่ประเสริฐและไม่ประเสริฐตามนัยยะของอังคุตรนิกายและสังยุตตนิกายเมื่อท่านผู้ฟังทำจิตให้สงบฟังธรรมข้อนี้แจกแจงแล้วสัมมาทิฏฐิความเข้าใจที่ถูกต้องจะเกิดขึ้นในจิตใจของเราได้ในช่วงใต้ร่มบริบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆรายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
4: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
5: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลกดูอีกแล้ว Green Power by PEA
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาน
2: ายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียแล้วเตรียมร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษอย่างเป็นทางการ
8: วันนี้เวลา 20:30 นตามเวลาท้องถิ่นเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งช้ากว่าประเทศไทย4ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เดินทางถึงเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียแล้วเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายนนี้ในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียในการนี้อธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซียพร้อมด้วยประมุขแห่งสาธารณรัฐตาตาสถานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกีฬาแห่งสาธารณรัฐตาตาสถานนายกเทศมนตรีเมืองคาซานตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัสเซียที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีและภริยาอย่างอบอุ่นขณะเดียวกันในศศิวัตรว่องสินสวัสดิ์อีกอัครราชทูตณ กรุงมอสโกพร้อมด้วยผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารทั้ง3เหล่าทัพอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณ กรุงมอสโกรวมให้การต้อนรับด้วยนายกรัฐมนตรีและภริยาได้รับการต้อนรับตามธรรมเนียมของสหพันธรัฐรัสเซียโดยสุภาพสตรีในชุดประจำชาติได้มอบขนมปังซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพการต้อนรับด้วยความจริงใจความอุดมสมบูรณ์และความปรารถนาดีต่อแขกผู้มาเยือนสะท้อนถึงไมตรีจิตและความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและรัสเซียผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
2: ทีมชาติฝรั่งเศสชนะทีมชาติเซเนกัล3ประตูต่อ1เก็บ3แต้มแรกการแข่งขันฟุตบอลโลก2026
9: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม I นัดแรกทีมชาติฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าลงสนามพบกับทีมชาติเซเนกัลโดยเกมนี้ทั้ง2ทีมเปิดเกมสู้กันได้อย่างสูสีจนในนาทีที่66ตราไก่มาได้ประตูขึ้นนำจากคิเลียนเอ็มบัปเป้ก่อนที่แบลลี่บาโกล่าจะมายิงประตูให้ฝรั่งเศสหนีห่าง2ประตูต่อ0ในนาทีที่82จากนั้นเซเนกัลมาได้ประตูตีตื้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่ 90+5 จากอิบราฮิมเอ็มบายต่อมาในนาทีที่ 90+6 คิเลียนเอ็มบัปเป้ยิงประตูต่อฝาโลงช่วยให้ฝรั่งเศสเอาชนะทีมชาติเซเนกัล3ประตูต่อ1เก็บ3คะแนนแรกในฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้สำเร็จส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม I ระหว่างอิรักพบนอร์เวย์กำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันในวันนี้กลุ่ม J อาร์เจนตินาพบแอลจีเรียเวลา 8:00 นและออสเตรียพบจอร์แดนเวลา 11:00 นปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานครเร่งปิดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุทั่วกรุงเพื่อควบคุมทางตัดรถไฟและเตรียมรับมือฤดูฝนปีนี้
10: นายจิรเดชกรุณกฤตกุลรองปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่าคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานครได้ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟหลังเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณสถานีคลองตันมักกะสันโดยกรุงเทพมหานครร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและตำรวจดำเนินการตีเส้นจราจรและเส้นทแยงเหลืองบริเวณทางตัดรถไฟแล้ว34จุดจากทั้งหมด60จุดคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้พร้อมวางแผนติดตั้งกล้อง CCTV ระบบ AI เพื่อจับการกระทำผิดกฎหมายจราจรและพัฒนาระบบเชื่อมโยงสัญญาณไฟจราจรกับระบบอานัตสัญญาณรถไฟเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในอนาคตรวมทั้งยังใช้เตรียมพร้อมรองรับช่วงฤดูฝนปีนี้โดยให้เร่งสำรวจและแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุจุดน้ำท่วมขังทางโค้งอันตรายและผิวจราจรชำรุดพร้อมบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเข้มงวดจุดทามารักษาพันธ์รายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้รายการข่าวยามเช้ามาพบกับท่านผู้ฟังวันนี้วันพุธที่17มิถุนายน2569ขึ้น3ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะพุธกลางสัปดาห์กลางใจคุณผู้ฟังผู้ชมนะคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าที่เราจะเสิร์ฟข่าวกันวันนี้นะคะ2ชอเช่นเคยค่ะชัยนันท์แก้วกล่อมชัยสินคนคล่องมาพร้อมกับพี่สายชนีสังช่างเทคนิคค่ะเขาเป็นหนุ่มสิงห์บุรีนะพี่สายชนะเป็นคนสิงห์บุรี
1: เขาทานปลา
0: อ๋อเหรอนะน่าหล่อตลอดอีก3ปีจะเกษียณแล้วคุณผู้ฟังพี่สายยังหนุ่มตลอดเช่นเดียวกันค่ะหนุ่มสระบุรีท่านนี้ก็หนุ่มตลอดการนะคะนักเรียนอัคเดชคัมภีระค่ะดูแล Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าทักทายกันมาได้เช้านี้เป็นยังไงอยู่ที่ไหนนะคะฟ้าฝนซาบ้างหรือเปล่านะคะพอพูดถึงสระบุรีพี่เสวียนก็มาเลยนี่เขารักกันนะสระบุรีเนี่ยเพราะฉะนั้นจังหวัดอื่นๆเป็นยังไงบ้างนะคะอยู่ที่ไหนยังไงบ้างนะคะทักทายกันมาลงไร่ลงนากันหรือยังหรือว่าเดินทางไปทำงานกันแล้วตอนนี้หรือว่ากำลังทำภารกิจกันอยู่นะคะอ่ะต้อนรับทุกท่านเลยนะคะพี่นิคมมาแล้วพี่รจนาแชร์แล้วพี่คมสันพี่คำลานะคะ
1: คุ
0: ณแอลคำลานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะข่าวยามเช้าวันนี้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวกันคุณพลเร่ก็มาแล้วทักทายกันดีเจแอลเราไม่เจอกันนานเนาะต้องสัปดาห์หนึ่ง
1: สัปดาห์หนึ่งนะสัปดาห์หน
0: ึ่
1: ง
0: สัปดาห
1: ์ดูกันหน่อยว่าอากาศเป็นยังไง
0: แต่เหมือนว่าไม่กี่วันเราเพิ่งเจอกันวันหยุด
1: ใช
0: ่นะก็กลับมาเจอกันนะคะวันนี้ขึ้น3ค่ำเดือน8นะคะก็ติดตามข่าวสารไปพร้อมกับเราฟ้าฝนก็ยังมีฝนเพิ่มขึ้นอยู่นะช่วงนี
1: ้ค่ะประเทศไทยค่ะจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนค่ะในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนค่ะมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะ
0: ค่ะวันนี้ทั่วไทยก็ยังคงต้องตามดูเปอร์เซ็นต์ฝนแล้วนะคะลดลงนะนะคะภาคเหนือ 60% ของพื้นที่เช่นเดียวกับภาคตะวันออกแล้วก็กรุงเทพมหานครปริมณฑลนอกนั้นนะคะอย่างภาคอีสานเนี่ยฝน 40% ภาคกลางก็ฝน 40% ของพื้นที่นะคะส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 40% ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 30% ของพื้นที่แต่ว่ายังไงก็ตามนะคะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรืออธิบดีปภ.เมื่อคืนสัก 20:00 นกว่าก็ลงพื้นที่ไปตรวจจุดเกิดเหตุถนนลาดพร้าวสุดนะคะแล้วก็มีการเตือนประชาชนใช้เส้นทางด้วยความระมัดระวังคือปภ.ได้รับรายงานว่าเกิดเหตุถนนสุดตัวบริเวณถนนลาดพร้าวขาออกที่จะมุ่งหน้าไปตลาดบางกะปิหน้าโลตัสบางกะปิ
1: ค่ะ
0: ตรงนั้นเนี่ยเป็นทิศทางขาออกนะคะแขวงบางกะปิเขตลาดพร้าวกรุงเทพนายจิรพัฒน์คัชมาอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็ไปตรวจสอบก็พบว่าถนนที่สุดตัวนั้นนะคะเป็นพื้นที่กว้างประมาณสัก3เมตรค่ะเมื่อฟังผู้ชมกว้าง3เมตรยาว4เมตร
1: ค่ะ
0: ก็เกือบห้องนี้เหมือนกันนะเนี่ยนะคะหลุมใหญ่เหมือนกันนะคะแล้วก็ตอนนี้ถนน3ช่องทางที่เกิดการซุดตัวก็ปิดการจราจรบริเวณช่องกลางส่วนช่องทางด้านซ้ายและขวายังสามารถใช้สัญจรได้นะคะการแก้ปัญหาสำนักงานเขตลาดพร้าวก็ทำการดูดน้ำออกจากท่อระบายน้ำทั้งหมดเพื่อตรวจสอบแล้วก็เตรียมพื้นที่ก่อนจะทำการเทปูนทรายอัดลงไปในจุดที่มันซุดตัวนะคะเพื่อเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างแล้วก็เร่งคืนพื้นผิวคาดว่าเนี่ยเช้านี้น่าจะเริ่มน่าจะใกล้ใช้ได้แล้วนะคะเพราะว่าเมื่อคืนสักเที่ยงคืนใช่ไหมคะก็มีข่าวว่าใช้เวลาประมาณสัก6ชั่วโมงปภ.ก็แจ้งประชาชนให้ระมัดระวังกันนะคะเช้านี้น่าจะใกล้จะสัญจรได้แล้วใครอยู่แถบนั้นแจ้งมาเพิ่มเติมได้นะคะ
1: ค่ะ 6:12 นาที
0: ค่ะ
1: นะคะเรามาเข้าสู่เรื่องราวข่าวสารกันสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษานายนพพรบุญแก้ว รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้กล่าวภายหลังในการหารือร่วมกับผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569ภายหลังสมเด็จพระสังฆราชค่ะประธานพระดำริให้ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การจัดงานภายหลังการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจึงปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์การจัดงานค่ะให้มีเนื้อหาที่สอดคล้องเหมาะสมแก่การสนองพระกรุณาธิคุณกำหนดการจัดงานภายใต้ชื่องานนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาธรรมค่ะการจัดขึ้นก็ระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนในช่วงเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งมีพิธีเปิดนิทรรศการกันในวันที่19มิถุนายน2569ค่ะโดยมีทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นประธานในพิธีภายในงานยังมีการเปิดให้เข้าสักการะปูชนียวัตถุเยี่ยมชมศิลปกรรมและสถานที่สำคัญภายในวัดรวมถึงมีการจัดแสดงเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ค่ะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาที่ณเสาโคมและศาลารายการออกร้านจำหน่ายสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและการจัดแสดงการสาธิตมรดกภูมิปัญญาและวัฒนธรรมค่ะสำหรับในวันที่26มิถุนายน2569จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลในช่วงเวลา7นาฬิกาส่วนกลางนิมนต์พระสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆารูปในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจำนวน118รูปประกอบพิธีโดยมีทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีค่ะและในส่วนภูมิภาคนั้นจัดที่ศาลากลางจังหวัดและในต่างประเทศให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่บริบทนั้นเหมาะสมค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของกระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าอำนวยความสะดวกการเดินทางให้กับประชาชนเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจัดเรือตรวจการให้บริการรับส่งประชาชนค่ะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายโดยให้บริการในเส้นทางพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยา3เส้นทางด้วยกันนะคะรับที่ท่าเรือวัดอรุณและท่าเรือวัดระฆังนำส่งท่าเรือท่าช้างช่วงวันนี้ถึง26มิถุนายน2569นะคะเริ่มให้บริการตั้งแต่ 8:30 นนะคะจนกว่าจะแล้วเสร็จภารกิจนะคะนอกจากนี้แล้วขสมกเองค่ะองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกก็ขอแจ้งงดให้บริการชัตเทิลบัสสนามหลวงนะคะที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการเดินทางไปสนามหลวงเพื่อเข้าร่วมสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะระหว่างวันนี้นะคะถึง19มิถุนายน2569ตลอดทั้งวันงดเลยนะคะ3วัน17 18 19เนื่องจากสำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยค่ะ
1: ค่ะมีในส่วนของภารกิจ
0: วันนี้ก็มีการถ่ายทอดเสียงด้วยนะ
1: ใช่ค่ะวันนี้ก็จะมีการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลนะคะในช่วงของสัตมวาน7วัน
0: ใน การ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำหรับในวันนี้ค่ะจะทำการถ่ายทอดเสียงในช่วงเวลา16นาฬิกา55นาทีสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะ18นาฬิกาก็จะเป็นในช่วง9นาฬิกา55นาทีค่ะ
0: 18มิถุนายนนะคะวันนี้ถ่ายทอดเสียงทุกคลื่นเลยนะคะวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ขอความร่วมมือสถานีทุกสถานีนะคะรับสัญญาณกันตั้งแต่เวลา16นาฬิกา55นาทีจนเสร็จพิธีส่วนพรุ่งนี้นะคะย้ำกัน18มิถุนายน2519เริ่มตั้งแต่9นาฬิกา55นาทีจนเสร็จพิธีค่ะ
1: ค่ะภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะในเมื่อคืนนี้ก็ได้นำคณะออกเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนที่รัสเซียนะคะถือว่าเป็นสมัยพิเศษเพื่อไปพูดคุยในทุกมิติเนี่ยเรื่องของโอกาสทางธุรกิจอย่างที่เราทราบกันดีว่าทางรัสเซียเนี่ยเขาก็เป็นผู้นำทางด้านของปุ๋ยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ถือว่าส่งผลทางภาคของการเกษตรมากราคาต้นทุนของปุ๋ยทางภาคการเกษตรสำหรับประเทศไทยขนาดนี้คือราคาต้นทุนค่อนข้างที่จะสูงขึ้นนะคะเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะได้เดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6โดยเที่ยวบินพิเศษไปยังท่าอากาศยานนานาชาติคาซานสหพันธรัฐรัสเซียค่ะเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและรัสเซียค่ะช่วงระหว่างวันที่17ถึง18มิถุนายนนี้โดยท่านนายกรัฐมนตรีค่ะจะเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำแบบเต็มคณะการหารือกับภาคเอกชนอาเซียนและรัสเซียและจะมีการพบปะค่ะทั้งด้านของผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงทางด้านของนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียค่ะเพื่อที่จะไปเจรจาการผลักดันนะคะความร่วมมือต่างๆที่สามารถจะต่อยอดการค้าการลงทุนในอนาคตสำหรับประเทศไทยได้ค่ะสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียในครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญนะคะในการที่จะขยายความร่วมมือการระหว่างอาเซียนและก็รัสเซียค่ะในรอบด้านมากขึ้นด้วยช่วยสร้างความมั่นคงและลดความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆสำหรับประเทศรัสเซียนะคะถือว่าเป็นประตูค่ะที่ทำให้อาเซียนสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรไปยังภูมิภาคอื่นๆนะคะที่เพิ่มเติมได้เพราะว่ารัสเซียนั้นถือว่ามีบทบาทสำคัญทางด้านของพลังงานปุ๋ยวัตถุดิบที่จำเป็นต่อภาคการผลิตค่ะในขณะที่ประเทศไทยถือว่ามีความสำคัญกับประเด็นทางด้านของพลังงานและภาคการเกษตรเพราะว่าปัจจุบันรัฐบาลกำลังมุ่งไปที่เรื่องของการใช้พลังงานสะอาดและความมั่นคงทางอาหารรวมถึงการท่องเที่ยวดังนั้นค่ะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของภาคธุรกิจไทยที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ที่รัสเซียค่ะ
0: ค่ะข่าวต้นชั่วโมงของเราคุณอรัญญาชมชื่นก็รายงานไปนะคะเป็นช่วงเวลาที่ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะจะไปปฏิบัติภารกิจกันนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะเช้านี้หลายๆท่านก็บอกว่าอุ๊ย2วันติดแล้วนะน้ำมันลดราคาเนี่ยขอให้ลดแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าเป็นข่าวดีที่ทางสหรัฐแล้วก็อิหร่านได้บันทึกข้อตกลงกันใช่ไหมคะก็ถือเป็นข่าวดีมากๆเลยสำหรับทุกๆประเทศทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะคะทำให้เช้านี้ราคาน้ำมันปตท.บางจากปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันลงกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิดนะคะ75สตางค์ต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมนะคะตั้งแต่ตีห้ามาแล้วก็ถือว่าโอ้โหเป็นข่าวดีจริงๆนะคะหลายๆท่านก็ติดตามข่าวไปพร้อมกับเราแล้วก็ได้เห็นถึงน้ำมันลดราคาวันก่อนก็ลดนะบาท
1: ค่ะ
0: นะคะบาท5บาท20สตางค์ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: นะคะวันนี้ก็ลดอีกลดไปเรื่อยๆใครที่เติมน้ำมันเต็มถังไปแล้วก็ไม่เป็นไรรอนะคะรอเติมรอบต่อไปแล้วกันนะคะมาดูกันหน่อยอีกหลายๆเรื่องที่รออยู่นะคะซึ่งหลายๆท่านก็ตามข่าวไปพร้อมกับเราแล้วก็นอกจากนี้เมื่อวานก็มีการประชุมครม.ด้วย
1: ค่ะ
0: หลายประเด็นที่ออกมานะคะเรามาดูกันหน่อยครม.อนุมัติขยายเวลามาตรการภาษีสนับสนุนการศึกษาและกีฬาอีก3ปีหักลดหย่อน2เท่าผ่านระบบอินโดนีเซียนะคะซึ่งเรื่องนี้นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลก็บอกว่าที่ประชุมครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลราษฎรกรว่าด้วยการยกเว้นราษฎรกรจำนวน2ฉบับค่ะเพื่อขยายระยะเวลามาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการกีฬาออกไปอีก3ปีค่ะโดยให้สิทธิแก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอินโดนีเซียนี้นะคะของกรมสรรพากรไปหักลดหย่อนหรือหักเป็นรายจ่ายได้2เท่าของจำนวนเงินที่บริจาคซึ่งทางกระทรวงการคลังประเมินว่ามาตรการดังกล่าวจะทำให้ภาครัฐสูญเสียรายได้ปีละประมาณ 1,600 ล้านบาทหรือรวม 4,800 ล้านบาทตลอดระยะเวลา3ปีนะคะซึ่งก็แบ่งเป็นด้านการศึกษา 1,540 ล้านบาทและด้านกีฬา60ล้านบาทต่อปีแต่ว่าจะส่งผลดีอย่างยิ่งนะคะในการจูงใจให้ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาและการกีฬาของประเทศอย่างต่อเนื่องซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระการจัดสรรงบประมาณของภาครัฐในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
1: ค่ะ ทางด้านของกระทรวงการคลังล่าสุดนั้นนะคะมีการเปิดเผยความคืบหน้าของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะเห็นว่าล่าสุดโอ้โหมียอดการใช้จ่ายเนี่ยรวมกว่า 32,000 ล้านบาทนะคะ
0: คุณชัยนันท์คุณใช้หมดแล้วใช่หรือไม่ให้ตอบ2 อย่างค่ะใช่หรือไม่
1: ใช่คุณสอบสวนดิฉันเหมือนทนายเลยนะ
0: ไม่เพราะว่าแอดมินเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยนำดาราเด่นของละครซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยหนังเรื่องนี้เนี่ยซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมาไงมาถามใช่หรือไม่ให้ตอบสองอย่างใช่หรือไม่คะ
1: ใช
0: ่หมดหรือยังคะใช่หรือไม
1: ่ของเดือนนี้นะเรียบร้อย
0: เหรอคะรู้สึกยังไงบ้าง
1: รู้สึกดี
0: นะคะคุณเป็นหนึ่งในจำนวน3,600,000ราย
1: ค่ะ
0: แต่ยังไม่เต็มใช่ไหมหรือเต็มไปแล้วหมดยัง 1,000 หมดยังเดือนนี
1: ้หมดแล้ว
0: โอเคนั้นเป็นหนึ่งใน3,600,000ราย
1: ค่ะ
0: ภูมิใจนะคะได้ไทยช่วยไทยนี่แหละนะคะที่ช่วยในการจับจ่ายใช้สอยต่างๆซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังก็เปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทย Plus 6040อันนี้เมื่อตอนบ่ายโมงของเมื่อวานนี้นะคะ16มิถุนายน2569พบว่ามียอดการใช้จ่ายสะสมรวม32ล้านกว่าบาทเยอะนะไม่ธรรมดาแบ่งเป็นยอดจากร้านปกติ31ล้านกว่าบาทแล้วก็ยอดจากร้านค้าผ่าน Food Delivery Platform อีก121ล้านกว่าบาทคิดเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย18ล้านกว่าบาทนะเงินที่ประชาชนร่วมจ่ายอีกก็โอ้โห13ล้านกว่าบาทก็เยอะเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: ผู้ที่ใช้จ่ายสำเร็จมีทั้งสิ้น25,093,440รายมีจำนวนผู้ใช้จ่ายใช้สิทธิ์ครบ 1,000 อยู่ที่3ล้าน619,096 รายค่ะหนึ่งในนั้นคือคุณชัยนันท์แก้วกล่ำ
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็ตอนนี้ร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จแล้วก็พร้อมใช้งานรวมกว่า 1,53,396 ร้านค้าร้านเดิมเขาก็ 800,000 กว่าร้านร้านใหม่ 170,000 กว่าร้านนะคะมีร้านค้าที่ใช้จ่ายสำเร็จแล้วรวมกว่า 1,006,428 ร้านค้าแล้วก็ยังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างรอกดยอมรับนะคะ TNC อีกประมาณแสนกว่าร้านค้ารวมถึงมีร้านค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบอีก 3,600 กว่าร้านค้านะคะถือว่าคึกคักมากคือเมื่อวันก่อนยิ่งเสาร์อาทิตย์เนี่ยดิฉันแบบโอ้โหเขามีงานบุญงานกุศลงานแจกของฟรีหรือเปล่าคนเยอะมากทุกร้านเลย
1: ค่ะ
0: ต้องไปต่อแถวกันว่าโอ้โหคึกคักจริง
1: ๆคือช่วยได้เยอะคุณเวลาซื้อของเนี่ย
0: ค่ะ
1: 100บาทก็คืออย่างที่ได้นำเรียน
0: จ่ายไป40ค่ะแล้วคนก็จะชิดคุ้นชินกับมีคนละเครื่องไหมบางท่านก็บอกว่าไทยช่วยไทย
1: คือเราไม่สามารถ
0: ปฏิเสธ
1: ได้ว่าอย่างไปทานข้าวแกงข้าวแกงที่แบบว่าเป็นร้านอีกประเภทนึงที่ราคาอาจจะค่อนข้างสูงอาจจะอยู่ในสถานที่ที่แบบอย่างสมมติบางทีทานอาหารไปเนี่ยข้าวราดแกงแล้วคุณจ่าย
0: ค่ะ
1: 60-40เนี่ย
0: ค่ะ
1: โอ้รู้สึกว่าวันนั้นเราสามารถไทยช่วยไทยจริงๆนะสำหรับโครงการนี้เอามาดูประเด็นนี้ก็หน่อยคุณชัยศิลป
0: ์
1: เรื่องของกรณีเรือมายุรีนารีนะที่ก่อนหน้านี้ที่เราได้ทราบกันก็คือเกิดเหตุที่ทางด้านของช่องแคบฮอร์มุสแล้วก็ในส่วนของลูกเรือ3ลูกเรือคนไทยเนี่ยซึ่งล่าสุดนะคะทางกระทรวงการต่างประเทศก็ระบุนะคะถึงกระบวนการการส่งชิ้นส่วนร่างกายของลูกเรือลูกเรือไทย3คนเนี่ยจากเรือมายุรีนารีซึ่งดำเนินการการส่งกลับอย่างประเทศไทยเนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศก็บอกนะคะว่าตอนนี้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วโดยเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายปานินนท์ปัจฉิมสวัสดิ์รักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศค่ะได้ชี้แจงถึงความคืบหน้ากระบวนการส่งชิ้นส่วนร่างกายของลูกเรือไทย3คนของเรือบรรทุกสินค้าสัญชาติไทยมายุรีนารีกลับประเทศไทยนะคะโดยท่านได้กล่าวนะคะว่าเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาทางด้านของนายวิชาวัฒน์อิสระภักดีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศค่ะได้พบหารือกับเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำประเทศไทยเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศได้อำนวยความสะดวกในเรื่องของการส่งกลับชิ้นส่วนร่างกายดังกล่าวอย่างเต็มที่ค่ะตลอดจนได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอิหร่านและบริษัทของเจ้าของเรืออย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดเพื่อหาทางที่จะแก้ไขปัญหาตั้งแต่การเกิดเหตุซึ่งขณะนี้กระบวนการทั้งหมดค่ะใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะ
0: ค่ะซึ่งการลงนามยุติสงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่านเนี่ยถือว่าเป็นผลดีมากๆเลยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ยืนยันว่าราคาน้ำมันลดลงต่อเนื่องหลังสหรัฐอิหร่านได้ลงนามยุติสงครามนะคะแล้วก็นอกจากนี้ท่านก็บอกว่าในการกรณีนี้นะคะราคาน้ำมันโลกก็ทยอยลดลงนะคะส่วนตัวประชุมกองทุนน้ำมันก็มีการประชุมทุกเย็นเพื่อพยายามดูว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาน้ำมันตลาดโลกลดลงนะคะก็พยายามปรับราคาหน้าปั๊มนึกภาพย้อนกลับไปตอนที่ฝั่งทางโน้นน่ะราคาน้ำมันเพิ่มตอนเย็นก็ประกาศกันใช่ไหมคะผู้คนไปต่อแถวอันนี้ก็เหมือนกันนะคะท่านก็บอกมีการประชุมกันตลอดเพื่อปรับราคาหน้าปั๊มบ้างแล้วก็ที่ผ่านมาใช้กลไกปรับราคาของโรงกลั่นนะคะตลอดเลยเดี๋ยวเราจะมาติดตามรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีข่าวดีว่ากระทรวงพลังงานเตรียมรื้อโครงสร้างค่าไฟเพิ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท9ดึง data center ที่แบกต้นทุนแทนมาประชาชนนะคะเรียกว่าประชาชนจะได้รับการดูแลตรงนี้ด้วยนะคะพร้อมๆกับเรื่องของชาวสวนยางที่มีเรื่องข้องใจอะไรกันอยู่นะคะโฆษกคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจง3ประเด็นที่เป็นข้อข้องใจนะคะที่สื่อออนไลน์เขาเป็นเรื่องราวกันอยู่นะคะตอนนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังพร้อมๆกับนับถอยหลังวันนี้โอ้โหอีกไม่กี่วันเองนะจะเลือกตั้งนะคะจะเลือกตั้งกันแล้วใครที่จะย้ายทะเบียนบ้านจะเพิ่มชื่ออะไรต่างๆเนี่ยต้องทำภายในวันนี้นะคะ17มิถุนายนเดี๋ยวกลับมาพักกันนะคะติดตามตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าช่วงท้ายค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
3: ยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่

0: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม
3: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
4: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีนำคณะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษมุ่งหวังผลักดันความร่วมมือทุกมิติครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่16มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและรัสเซียระหว่างวันที่17ถึง18มิถุนายน2569โดยนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำแบบเต็มคณะการหารือกับภาคเอกชนอาเซียนรัสเซียและพบปะผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเจรจาผลักดันความร่วมมือต่างๆที่สามารถต่อยอดเป็นการค้าการลงทุนได้

นำสุดยอดอาเซียนรัสเซียในครั้งนี้ก็เป็นโอกาสที่สำคัญเลยครับในการขยายความร่วมมือระหว่างอาเซียนและรัสเซียให้รอบด้านมากขึ้นช่วยสร้างความมั่นคงและลดความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆอีกทั้งรัสเซียถือเป็นประตูที่จะทำให้อาเซียนสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรไปยังภูมิภาคอื่นๆเพิ่มเติมได้เพราะว่ารัสเซียนั้นมีบทบาทสำคัญด้านพลังงานปุ๋ยและวัตถุดิบที่จำเป็นต่อภาคการผลิตแล้วในขณะที่ประเทศไทยก็ให้ความสำคัญกับประเด็นพลังงานและภาคการเกษตรเพราะว่าในปัจจุบันนี้ทางรัฐบาลกำลังมุ่งไปที่เรื่องของการใช้พลังงานสะอาดและความมั่นคงทางอาหารรวมไปถึงการท่องเที่ยวดังนั้นแล้วจึงเป็นโอกาสที่ดีแล้วครับของภาคธุรกิจไทยในโอกาสการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียในครั้งนี้ด้วยครับพี่น้องนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปติดตามสถานการณ์ซุปเปอร์เอลนิโญพร้อมเร่งรายงานแผนรับมือความมั่นคงน้ำเกษตรภายในสัปดาห์หน้าครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แสดงความห่วงใยอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ซุปเปอร์เอลนิโญที่กำลังจะมาถึงนี่แหละครับโดยที่ผ่านมานั้นได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆไปเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการรองรับผลกระทบไว้ล่วงหน้ากันแล้วแผนและมาตรการดังกล่าวก็จะครอบคลุมอย่างรอบด้านเลยทีเดียวครับทั้งเรื่องน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพกันด้วยครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่เชื่อมโยงโดยตรงกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศกันด้วยและก็ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบนำแผนปฏิบัติการและมาตรการที่ได้ดำเนินการไปแล้วรวมถึงความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมทั้งหมดเหล่านี้มารายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าโดยเร่งด่วนกันด้วยเลยครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้แสดงความห่วงใยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แปรปรวนทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและพายุฤดูร้อนกันด้วยซึ่งก็ส่งผลให้เกิดเหตุต้นไม้และกิ่งไม้หักโค่นในหลายพื้นที่ครับพี่น้องจึงได้มอบหมายให้ทางกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงทำการตัดแต่งต้นไม้ตรวจสอบความแข็งแรงของป้ายโฆษณาสิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภคต่างๆที่อาจได้รับผลกระทบและครับพร้อมทั้งให้จัดทำมาตรการป้องกันและแผนเผชิญเหตุให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการแก้กฎหมายคนกระทำผิดส่งกลับประเทศให้ไวที่สุดโดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้กฎหมายคนกระทำผิดส่งกลับประเทศให้เร็วไวที่สุดแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่16มิถุนายน2569ว่าที่ผ่านมาทางรัฐบาลได้ดำเนินการปราบปรามคนต่างด้าวที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติแก๊งคอลเซ็นเตอร์นอมินีการลักลอบประกอบธุรกิจผิดกฎหมายและการกระทำความผิดในรูปแบบต่างๆมาอย่างต่อเนื่องแล้วครับซึ่งในปัจจุบันนี้ก็เห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแม้จะมีการจับกุมและดำเนินคดีไปแล้วแต่ก็ยังมีข้อจำกัดในกระบวนการส่งตัวชาวต่างชาติที่กระทำความผิดเหล่านี้กลับประเทศและก็หลายกรณีเลยทีเดียวยังใช้เวลาค่อนข้างนานแหละครับทำให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ยังออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกติและก็อาจจะมีการกระทำผิดซ้ำขึ้นได้อีกครับในเรื่องนี้นั้นนายกรัฐมนตรีจึงได้มอบหมายให้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกระทรวงมหาดไทยไปร่วมกันพิจารณาการปรับปรุงกฎหมายคนเข้าเมืองและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กระบวนการส่งตัวคนต่างด้าวเหล่านี้ที่กระทำความผิดกลับประเทศนั้น

เข้ามาแล้วฝ่าฝืนกฎหมายหรือสร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยอันนี้ก็จะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและส่งตัวออกนอกประเทศโดยเร็วที่สุดครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการดูแลผู้บริโภคกรณีแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าระเบิดในขณะที่ชาร์จไฟภายในบ้านพักก็ต้องไปถามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลสคบเลยครับก็ได้สั่งสคบดูแลเรื่องนี้กันแล้วพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่16มิถุนายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยว่าได้มีการสั่งการให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบไปเร่งตรวจสอบกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวว่าแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเกิดการระเบิดในขณะที่ชาร์จไฟภายในบ้านพักจนเกิดเพลิงไหม้และก็มีกลุ่มควันส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยได้รับอันตรายกันด้วยครับโดยทางสคบต้องเข้าไปดูแลผู้บริโภคเชิงรุกตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลและครับที่ได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้กล่าวว่ากรณีดังกล่าวนี้สะท้อนความเสี่ยงของแบตเตอรี่ลิเธียมในยานพาหนะไฟฟ้าและอุปกรณ์ชาร์จที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งหากเกิดความร้อนสะสมหรือลัดวงจรขณะชาร์จอาจลุกไหม้และระเบิดได้ในเวลาอันรวดเร็วจึงกำชับให้ทางสคบตรวจสอบที่มาของสินค้าทั้งผู้ผลิตผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายรวมถึงตรวจสอบด้วยว่าสินค้าได้ผ่านมาตรฐานหรือไม่อย่างไรเพื่อนำไปสู่การเอาผิดตามกฎหมายหากพบความบกพร่องซึ่งทางสคบก็มีอำนาจและครับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ที่ได้ให้คณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการสั่งห้ามขายสินค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้และยังมีพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยพุทธศักราช2551ที่ได้กำหนดให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้าต้องรับผิดเมื่อสินค้าไม่ปลอดภัยก่อความเสียหายโดยผู้บริโภคไม่ต้องพิสูจน์ว่าใครเป็นฝ่ายผิดครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางสคบก็จะบูรณาการการทำงานร่วมกับทางสมอการไฟฟ้าและสภาองค์กรของผู้บริโภคเพื่อคุ้มครองประชาชนอย่างรอบด้านนั่นเองครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังฝากเตือนผู้บริโภคที่ใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมบอกว่าให้เลือกซื้อสินค้าที่มีเครื่องหมายมาตรฐานมอกใช้สายชาร์จและอุปกรณ์ของแท้ที่มากับตัวสินค้าไม่ชาร์จทิ้งไว้ข้ามคืนหรือขณะไม่มีคนอยู่ชาร์จในที่อากาศถ่ายเทและห่างจากวัสดุที่ติดไฟง่ายและหากพบว่าแบตเตอรี่บวมร้อนผิดปกติหรือมีกลิ่นไหม้ก็ให้หยุดใช้ทันทีทันใดเลยแหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บริโภคที่พบสินค้าไม่ปลอดภัยหรือได้รับความเสียหายจากสินค้าก็สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศไทยได้เลยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการผลักดันเลมอนลอผ่านคณะรัฐมนตรีเรียกว่าเป็นการพลิกเกมคุ้มครองผู้บริโภคยุคใหม่สินค้าชำรุดเสียหายคนขายต้องรับผิดชอบทันทีแล้วครับซึ่งกฎหมายเลมอนลอนี้รอคอยกันมากว่า10ปีแล้วก็สิ้นสุดการรอคอยกว่า10ปีที่ผ่านมาเลยครับซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ผลักดันเข้าสู่ครม.ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้เปิดเผยว่า
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่16มิถุนายน

0: นายน2569มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพุทธศักราชหรือกฎหมายเลมันลอตามที่สคบเสนอเข้ามาเพื่อส่งให้รัฐสภาพิจารณาต่อไปแล้วครับซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคของไทยให้มันสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและก็สร้างความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและก็ได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามความคืบหน้าตามที่นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบเป็นผู้รับผิดชอบในการเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้แหละครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าปัจจุบันนี้ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าแล้วพบปัญหาความชำรุดบกพร่องมักจะต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์เองแหละครับว่าสินค้ามีปัญหาตั้งแต่ต้นในขณะที่การรับประกันสินค้าก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ขายได้กำหนดไว้และก็มีหลายกรณีทีเดียวที่ผู้บริโภคต้องนำสินค้าเข้าซ่อมซ้ำหลายครั้งโดยไม่มีกำหนดเวลาที่ชัดเจนและหากต้องการใช้สิทธิ์นอกเหนือจากการซ่อมแซมก็จำเป็นต้องดำเนินคดีในชั้นศาลแหละครับทำให้มันเสียเวลาและมีค่าใช้จ่ายที่สูงกฎหมายฉบับนี้จึงเปลี่ยนหลักการสำคัญจากเดิมที่ผู้บริโภคต้องพิสูจน์เองมาเป็นผู้ขายนี่แหละครับที่จะต้องรับผิดชอบพิสูจน์ข้อเท็จจริงหากสินค้าเกิดความชำรุดภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้โดยให้สันนิษฐานไว้ก่อนแล้วครับว่าสินค้าชำรุดมาตั้งแต่วันส่งมอบเว้นแต่ผู้ขายจะพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้เกิดจากความรับผิดชอบของตนนั่นเองครับและทั้งนี้ทั้งนั้นถือว่ากว่า10ปีแล้วนะครับที่ผู้บริโภคได้รอคอยกฎหมายฉบับนี้กันนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของระบบคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทยจากเดิมที่ประชาชนจะต้องแบกรับภาระพิสูจน์ความบกพร่องของสินค้าเองมาเป็นผู้ขายที่จะต้องรับผิดชอบมากขึ้นเมื่อสินค้ามีปัญหาครับผู้บริโภคก็จะได้รับความเป็นธรรมอย่างรวดเร็วลดภาระค่าใช้จ่ายและไม่ต้องเผชิญกระบวนการทางกฎหมายที่มันยุ่งยากเหมือนที่ผ่านมาเลยครับกฎหมายฉบับนี้จะช่วยสร้างมาตรฐานใหม่ในการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทยลดข้อพิพาทระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเพิ่มแรงจูงใจให้ผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและส่งเสริมการแข่งขันด้านคุณภาพและนวัตกรรมซึ่งก็เป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมแหละครับพี่น้องนอกจากนี้แล้วพี่น้องที่รักทั้งหลายครับร่างกฎหมายดังกล่าวได้ผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและผ่านกระบวนการรับฟังข้อคิดเห็นจากภาคประชาชนภาคธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญแล้วโดยครอบคลุมการซื้อขายระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภครวมถึงการซื้อขายระหว่างผู้ประกอบธุรกิจด้วยกันเองด้วยแหละครับตลอดจนสัญญาเช่าซื้อสัญญาซื้อขายโดยมีผู้ให้สินเชื่อและสัญญาแลกเปลี่ยนแต่ว่าไม่รวมสินค้าใช้แล้วสัตว์มีชีวิตและการซื้อขายระหว่างผู้บริโภคด้วยกันเองด้วยครับซึ่งต่อไปนี้หากซื้อรถยนต์โทรศัพท์มือถือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วพบว่าสินค้ามีปัญหาผู้บริโภคก็จะไม่ต้องทนซ่อมซ้ำซากหรือรับภาระพิสูจน์ด้วยตนเองอีกต่อไปครับเพราะว่ากฎหมายจะกำหนดสิทธิ์และหน้าที่ของทุกฝ่ายไว้อย่างชัดเจนนี่คืออีก1ก้าวสำคัญแล้วครับที่ทางรัฐบาลตั้งใจสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนผู้บริโภคทั่วประเทศไทยแล้วครับและถ้าหากผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนจากสินค้าและบริการก็ร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบเขาแหละหมายเลขคือ116611 66หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.th และที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวดีไม่ใช่เฉพาะของประเทศไทยเท่านั้นผมเชื่อว่าเป็นข่าวดีของทั่วโลกเลยทีเดียวครับ โดยกระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการแสดงความยินดีต่อการที่สหรัฐกับอิหร่านบรรลุข้อตกลงยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางครับพี่น้องที่รักทั้งหลายข่าวนี้ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆไม่ใช่แค่ระดับประเทศหรือภูมิภาคแต่เป็นระดับโลกข่าวดีระดับโลกเลยทีเดียวครับโดยเมื่อวันที่16มิถุนายน2569ทางกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยได้ออกแถลงการระบุและครับว่าประเทศไทยนั้นยินดีเป็นอย่างยิ่งต่อการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและได้ชื่นชมบทบาทที่สร้างสรรค์ของปากีสถานและโอมานในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยในการเจรจารวมถึงความพยายามของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและครับในการใช้การทูตเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดนั่นเองครับซึ่งประเทศไทยนั้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งแล้วครับว่าข้อตกลงจะได้รับการปฏิบัติอย่างสมบูรณ์บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติครับและจะนำไปสู่การเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างทุกฝ่ายเพื่อนำมาซึ่งสันติภาพในภูมิภาคและความมั่นคงของเศรษฐกิจโลกกันต่อไปรวมไปถึงเสรีภาพการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสอย่างยั่งยืนด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของประเทศไทยที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวกับข่าวนี้ข่าวดีของประเทศไทยแล้วครับทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยชุมชนต่างๆก็กำลังร่วมแรงร่วมใจกันเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ตั้งแต่เขตเมืองที่คึกคักของกรุงเทพมหานครไปจนถึงลานหมู่บ้านอันเงียบสงบจิตวิญญาณแห่งความร่วมมือได้นำพาผู้คนมารวมกันด้วยเป้าหมายเดียวกันเลยครับในความเป็นเลิศช่างฝีมือท้องถิ่นกำลังประดิษฐ์ของที่ระลึกเพื่อต้อนรับบุคคลสำคัญในการประชุมครั้งนี้ทีมงานด้านการบริการก็กำลังยกระดับมาตรฐานการให้บริการและนักแสดงพื้นบ้านก็กำลังฝึกซ้อมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอย่างขมักขม้นเลยทีเดียวครับความพยายามของคนทั้งประเทศไทยในครั้งนี้นั้นสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจไม่รู้ลืมให้แก่ผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกเลยทีเดียวครับพี่น้องที่รักทั้งหลายการเตรียมงานการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งกำลังจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ไม่เพียงครอบคลุมด้านโลจิสติกส์เท่านั้นนะครับแต่ยังแสดงออกถึงหัวใจของวัฒนธรรมไทยรายละเอียดทุกอย่างตั้งแต่การจัดดอกไม้ไปจนถึงการคัดเลือกอาหารพื้นถิ่นล้วนถูกเลือกมาเพื่อสื่อถึงความอบอุ่นและความงดงามของประเพณีในการต้อนรับแบบไทยๆนี่แหละครับซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยเรานั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: 6:55 นค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันช่วงท้ายค่ะ
1: ค่ะไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะกรุงเทพมหานครย้ำถึงประชาชนค่ะเรื่องของการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเรื่องของการย้ายทะเบียนบ้านไม่ถึงปีเนี่ยนะคะโดยในเรื่องนี้ทางด้านของนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครก็ออกมาย้ำเตือนพี่น้องประชาชนนะว่าให้ไปตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็รวมถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.และสถานที่เลือกตั้งไว้ล่วงหน้าเขาไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้านะแต่ว่าเขาให้ไปตรวจสอบรายชื่อเอาไว้ก่อนแล้วก็สถานที่เลือกตั้งเพราะว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากครั้งที่แล้วอย่างเช่นเคยอยู่ข้างล่างข้างล่างลานข้างล่างอาจจะมีการย้ายขึ้นมาข้างบนอะไรแบบนี้นะคะตอนนี้ประเด็นที่สำคัญก็คือผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในกรุงเทพมหานครที่ติดต่อกันไม่เกิน1ปีแล้วมีการย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในเขตใหม่แล้วก็ไม่ถึง1ปีจะมีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะและจะไม่มีสิทธิ์เลือกสก.ในเขตใหม่ที่ย้ายเข้ามาซึ่งหากประสงค์จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งสก.ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งกลุ่มนี้จะต้องดำเนินการยื่นขอเพิ่มชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งณสำนักงานเขตเดิมที่ท่านย้ายมาไม่เกิน1ปีภายในวันนี้ย้ำว่าวันนี้17 มิถุนายน 2569ซึ่งเป็นวันสุดท้ายตามกฎหมายที่กำหนดเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็มีการแจ้งกันแล้วก็มาถึงวันนี้วันสุดท้ายนะคะวันนี
0: ้ค่ะและการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีกำหนดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือเลือกตั้งนอกเขตอย่างที่คุณชนันท์บอกไว้พี่น้องประชาชนมีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องไปลงคะแนนที่คูหาเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28 มิถุนายน 2569เท่านั้นหีบเปิดหีบนะคะ8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นนะคะแล้วก็สำคัญเลยเข้าไปเช็คได้เว็บไซต์ www.leuktangkrungthep นะคะพิมพ์เป็นภาษาไทยนะคะเลือกตั้งกรุงเทพ 69.com www นะคะเลือกตั้งกรุงเทพ 69.com แล้วก็ไปตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.เนี่ยมันจะขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็แค่พิมพ์เลขบัตรประชาชนก็จะขึ้นให้เลยนะคะว่าเราสามารถที่จะไป
1: ค
0: ีกันเลยคีกันเลย
1: พี่น้อยกำลังทำอยู่นะคะตอนนี้ก
0: ็ค้นกันไปเลยนะคะเน็ตเราไม่ไปแต่ว่าเคยสำรวจแล้วนะคะผู้ฟังเคยเข้าไปเช็คแล้วก็คือของน้อยเนี่ยจะอยู่ที่เดิมของครั้งที่แล้วแล้วก็จะบอกนะคะย้ำเราว่าเรามีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งผู้ว่าทั้งสก.
1: ก็คือเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในครั้งนี้แล้วรวมถึงสก.เนี่ยพี่น้อยก็เป็นหนึ่งในผู้ที่มีสิทธิ
0: ์ค่ะ
1: นะเพราะว่าเป็นคนกรุงเทพนะ
0: เป็นคนมุกดาหารย้ายทะเบียนบ้านไปกรุงเทพ
1: เป็นคนกรุงเทพนะส่วนดิฉันเนี่ยก็จะ
0: คนที่ไหนคะคุณไม่ใช่คนทุกที่เหรอคุณ
1: อะคนทุกที่แต่ว่าดิฉันก็ไม่ได้มีสิทธิ์นะเพราะว่าเป็นคนนนทบุรี
0: ค่ะนนทบุรีออกเสียงอย่างนี้เลยใช่ไหมยังไงคุณผู้ฟังตามต่อกันนะคะเรื่องของค่าไฟต่างๆเพราะว่าน้ำมันก็ลดลงเรื่อยๆนะคะแล้วก็ประเด็นอื่นๆด้วยนะคะตามกันตลอดเลยท่านนายกไปประชุมต่างประเทศนะคะจะมีประเด็นไหนที่จะเป็นข่าวดีให้ประเทศไทยของเราพร้อมกับ IMF ที่จะมีการประชุมช่วงตุลาคมนะคะเราก็จะมีย้ำกันแบบนี้ในสี่คลองรองข่าววันนี้หมดเวลาแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17 กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21 มิถุนายนนี้ผ่าน5 ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5 ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ที่นี่สถานีวิ